0: าวและเวียดนามในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมต่างๆอยู่ภาคพื้นและสากลซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการร่วมมือยุทธศาสตร์อันสำคัญในการเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีมาแต่ดนนานของ3ชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้สามนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งพ้นเด่นที่สุดแม้นการร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงสุดและแสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อหัดแน่นความสามัคคีและยกระดับการร่วมมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ล่วงลึกยิ่งขึ้น3นายกรัฐมนตรียังได้แจ้งสภาพการพ้นเด่นของการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามลาวกัมพูชาและกัมพูชาเวียดนามให้กันทราบโดยย่อพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้พนธานโซนไซสีพันโดนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเวียดนามที่ได้ส่งสารแสดงความชมเชยในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทางได้สุขยู่การฮุ่มเมื่อ3ฝ่ายในคงเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะการเสื่อมโยมด้านโครงสร้างพลังงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลให้เพิ่มขึ้นในต่อหน้า
1: คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคมีคณะประจำภาคกรรมการคณะภาคเลขาห้องหน่วยคณะภาคภาคทานเลขาห้องเลขาหน่วยภาคและสมาชิกภาคเข้าร่วมในพิธีสหายอนงศักดิ์อินทวงศ์คณะภาคหัวหน้ากลุ่มจะตั้งได้ผ่านบทสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใส่เข็มแข็งและนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าคณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพักมี2คณะพักภาคฐานมี23หน่วยพักในนั้นมี11หน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักภาคฐานมีสมาชิกพักทั้งหมด544สหายหญิง210สหายสมาชิกพักสำรอง28สหายหญิง13สหายสมาชิกพักบำนาญ119สหายหญิง37สหายในปี2025คณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพักกวดกาตีราคาหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นประกอบมี23หน่วยพักหน่วยพักแข็ง13หน่วยพักหน่วยพักกลาง10หน่วยสมาชิกพักตีราคาแบ่งประเภท375สหายหญิง159สหายประเภทแข็ง375สหายหญิง159สหายบ่ได้จัดประเภท169สหายหญิง51สหายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกพักสำรองพักปิ่นปัวและสมาชิกพักบำนาญคณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพักได้ปฏิบัติตามพระพุทธบาทและแบ่งเบี้ยงานความรับผิดชอบให้แต่ละสหายได้ซี่นำนำพาให้แต่ละหน่วยพักถือเอาการห่วมชีวิตพักเป็นการกวดกาการนำพาของหน่วยพักการเคลื่อนไหวของสมาชิกพักในการจะตั้งปฏิบัติระเบียบของพักและเบี้ยที่ตนเองรับผิดชอบคณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคประกอบมี14กลุ่มและเทียบเท่าขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599คนหญิง259คนสำหรับปี2025ได้เห็นดีหับห้องเอาหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่น13หน่วยพักคือหน่วยพักห้องการกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มกฎกากลุ่มโฆษณาวารสารอรุณไมยสำนักงานข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพักเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยะองค์ได้ให้เกียรติโอลมซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาเลขาและคณะพักภาคฐานรวมทั้งบรรดาหน่วยพักที่ได้เอาใจใส่ซี่นำนำพาหน่วยพักของตนให้จะตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายของพักและเบี้ยงานที่ตนเองรับผิดชอบที่มีผลสำเร็จและ ได้ถือขับเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และได้นิ่นนักให้สืบต่อพันธุ์ขยายมูลเสื้อในต่อหน้าในการสี่นำนำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานให้มีความนักแน่นและมีอุดมการณ์ของพรรคเฮ็ดสำเร็จการเมืองที่ตนเองรับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จเป็นเก้าๆในนั้นบรรดาหน่วยพรรคที่บ่ได้ถูกขับห้องเป็นหน่วยพรรคปลอดใสกิมเคงนักแน่นต้องได้สู่ส่วนเฮ็ดแนวใดให้ได้ในสุ่มปีต่อหน้าในโอกาสนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งพนักงานออกพับการรับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งห้องหัวหน้ากรมพร้อมทั้งได้จัดกองประชุมทาบทามและบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่1ตื่มอีก
0: จุดสุ่มปี2026สำหรับขงเขตเวียกงานขวาทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคคู่มือคำแนะนำและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานขวาทางโดยเฉพาะการสร้างระเบียบการคำแนะนำในการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในระยะใหม่ระเบียบการในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและระเบียบการในการเก็บเงินค่าผ่านทางเฉพาะรถบรรทุกนักในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับจุดสุ่มในขงเขตเวียกงานขวาทางจะสุ่มใส่ก่อสร้างและยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางหลวงอาเซียนตามแล้วเศรษฐกิจให้สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้11ตันต่อเผาและบรรดาเส้นทางที่เป็นบุรีมสิทธิ์อื่นๆเป็นต้นสู่ซนให้สำเร็จการฟื้นฟูก่อสร้างทั้งดวงแห่งชาติเลข8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสู่ซนให้สำเร็จการก่อสร้างขวา18แห่งตามเส้นทางหลวงแห่งชาติทางเลข8และทางเลข20โครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เสื่อมโยมโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติ13ไต้แต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเลขที่12โครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเสโดนเมืองคงเสโดนแขวงสวรรณเขตโครงการก่อสร้างขั้ว12แห่งตามทางเลขที่13ไต้ปรับปรุงและก่อสร้างด่านปาง6ด่านน้ำเงินและอื่นๆ
2: สุมไซจะตามปฏิบัติโครงการและส่องแปลงทางในระยะไม้เป็นต้นสืบต่อส่องแปลงและฟื้นฟูทางเลขเก้าและเส้นทางที่รัฐบาลในหับห้องตามมติสูนหาโดยแผนการก่อสร้างและประปรุงขั้วทางในระยะ2026-2030สุมไซการเกี่ยมโครงการความมือสากลและโครงการลงทุนของรัฐเป็นต้นโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองซีเมนต์เขียงลมพะบานโครงการก่อสร้างทางเลข6โครงการก่อสร้างทางหนึ่งดีแต่สำเนียกภาษีหาเมืองปนสวรรค์โครงการก่อสร้างทางแต่บุญเนื้อหาเมืองนำหมอและโครงการอื่นๆสุ่มใส่บูรณาหักษาและสมแบ่งทางหลวงให้น้ำใส่ได้เป็นปกติโดยแข่งจัดตั้งปฏิบัติในกระทรวงที่ต่ำกฎกาซึ่งไปจึงคู่กับการคุ้มครองกฎการน้ำหนักรถบรรทุกโดยการหันเป็นทันสมัยนะครับประกันความโปร่งใสกดสอบได้
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานจุดสุ่มในปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสร้างตั้งกองซ่อมแปลงทางหลวงประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิจันและ17แขวงให้สำเร็จสู่ส้นก่อสร้างสถานีเก็บค่าบริการผ่านขวาทางของเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างฟื้นฟูเป็นต้นสถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง4จุดตามเส้นทางเลข9สถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง4จุดตามเส้นทางเลขที่13ใต้กิโลเมตรที่71กิโลเมตรที่346ติดตั้งระบบเก็บเงินที่ทันสมัยของกองทุนทางอยู่ความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1แห่งที่2และแห่งที่3ให้สำเร็จ
1: คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งซาดแขวงสิงขวงมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นตัวแทนให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงสิงขวงเข้ามาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศ์สนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งซาดแขวงสิงขวงให้สัมภาษณ์ว่า ในนามที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วแขวงรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยได้รับฟังการรายงานการเมืองทั้ง2ภาคซึ่งผลงานดังกล่าวนั้นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่องค์การแนวรับสั่งชาติแขวง
3: แข่งเสียงของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวรับสั่งชาติอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเขาได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นแม่นพวกเขาได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเชียงของพวกเราได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวมาเป็นการผลงานเอกอ้างอันหนึ่งเพื่อประกอบส่วนเข้าในบทสรุปรายงานดังกล่าวนั้นปัญหาที่สองแม่นพวกเราได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นเอามติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการพดฟื้น
1: ท่านพิสมรดาวงศ์สอนให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำแนวรับสั่งชาติแขวงเสียงขวางนำเอามติคำสั่งและระเบียบกฎหมายต่างๆที่นำมาผ่านอยู่ในกองประชุมในครั้งนี้ไปพันขยายลงสู่ภาคฐานโดยเฉพาะบรรดาเมืองให้เข้าใจต่อเวียกงานก็คือแผนพัฒนาเวียกงานแนวรับสั่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: เพื่อพันขยายการตกลงเป็นเอกภาพของการนำสูงสุดของสองประเทศลาวและจีนในวันที่4พฤษภาคมนี้คณะกรรมการร่วมมือลาวจีนกระทรวงการเงินร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระทรวงการต่างประเทศได้ปรึกษาหรือกักเกียมบรรดาโครงการปรับปรุงพื้นฐานของลาวอยู่เขตแดนชายแดนลาวจีนที่ห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนท่านนางแสงเดือนไสยโสนรองประธานคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนร่วมกับท่านลิตตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบจากกรมกองที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกองประชุมเปิกสหรือเกี่ยวกับการกักเกี่ยมเวียกงานเกี่ยวข้องของบรรดาโครงการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานของลาวอยู่เขตไซเดนลาวจีนบ่เต็นบ่ฮานและบรรดาโครงการที่ติดพันกับการยกระดับบรรดาด่านไซเดนลาวจีนแห่งอื่นๆที่มีเพนจะเสนอนำไส้งบประมาณช่วยเหลือล่าจากจีนมาจัดตั้งปฏิบัติในกองประชุมได้ลงเลิกเปิกสหรือโดยสุ่มไส้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้เกียมบทเสนอโครงการและการแก้เกียมข้อมูลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อสนองให้แก่ฝ่ายจีนเพื่อประกอบเข้าในเพนร่วมมือเพื่อการพัฒนาในตนาเป็นต้นการแก้เกียมบทเสนอโครงการอาคารกวดกาห่วมสำหรับผู้โดยสารอยู่ด่านสากลสถานีรถไฟลาวจีนบ่เต็นบ่ฮานการกำหนดแนวทางและสนองข้อมูลเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ฝ่ายจีนสำหรับโครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทาง13เนือบ่เต็นบ่เปียดร่วมกันค้นคว้าวิธีทางเพื่อเสนอฝ่ายแขวงยุนนานสืบโตให้การช่วยเหลือปฏิบัติโครงการก่อสร้างส่งทาง12เลนสำหรับรถขนส่งสินค้าอยู่ด่านบตินบหานกักเกี่ยมค้นคว้าเสนอโครงการปรับปรุงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด่านป่างไฮเมืองซิงแขวงหลวงน้ำทาและด่านล้านตุยเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีร่วมไปถึงการเปิกสารือค้นคว้าเพื่อเสนอเอาโครงการก่อสร้างเส้นทางจำนวนหนึ่งที่มีการเสื่อมจอดกับบรรดาด่านไซเดนลาวจีนเหล่านั้นเพื่อจัดในเพนการร่วมมือเพื่อพัฒนาในตนาผ่านการปรึกษาหรือกองประชุมได้เป็นเอกภาพกันมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการกักเกียมบทเสนอโครงการทั้งหมดรวมทั้งประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ฝ่ายจีนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะห้องการคณะกรรมการไซเดนแห่งชาติเป็นเจ้าการประสานสมทบกับฝ่ายจีนกำหนดแดนหลักการและระเบียบการที่เกี่ยวข้องส่วนคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนจะเป็นผู้สั่งรวมบรรดาบทเสนอโครงการและข้อมูลเกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นเจ้าการค้นคว้าและก็เกี่ยมหางเพนการร่วมมือเพ เพื่อหิ้มห้อนเสนอหาองค์การสิทธิ์ก้าอย่างเป็นทางการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่เขตแดนแสดนลาวจีนถือเป็นเวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญในการสูงโยนส่งเสริมการหมมือของสองฝ่ายลาวและจีนจะช่วยสร้างเงื่อนไขสะดวกให้เกการผ่านด่านของคนและสินค้าสูงโยนการท่องเที่ยวและดึงดูดการหมมือด้านการค้าและการลงทุนสูงโยนการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวให้เติบโตเป็นก้าว
1: หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งเรียกร้องถึงประชาชนในกรณีเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ามาพัวพันหรือเสนอต่อรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขท่านวาสนาเพชรลำพันหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าและยาผ่านมากรณีเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดไฟบ่พอรวมทั้งปัญหาอื่นประชาชนจำนวนหนึ่งแม่นโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยากเรียกร้องให้ประชาชนเสนอหรือเฮ็ดหนังสือเข้ามาพัวพันน้ำรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเขตหนองบึกได้โดยกงเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นว่าเกิดอยู่จุดใดเขตใดเมื่อพวกเราได้ข้อมูลแล้วจะได้ค้นคว้าปรึกษาหรือเพื่อลงไปจะตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนพร้อมนั้นหากเกิดมีไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรแม่นสามารถโทรแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะมีหน่วยงานประจำการอยู่แต่ละจุดเพื่อลงไปแก้ไขในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
4: ก็จะให้พ่อแม่ประชาชนนี่เสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนนี่โอ้ไฟบ่ได้พุ่นละกะมีแต่ว่าในสื่อออนไลน์เพื่อเขาอาจจะเข้าบ่ถึงครับก็จะให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเรียกหนังสือมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจเดวีแล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนไปนะเพราะพวกเขาก็บ่มีแบบงบประมาณว่ามาแก้ประเดี๋ยวให้แล้วเลยแต่ว่าพวกเขาบ่มีข้อมูลในบางครั้งครับว่าประชาชนมีปัญหาให้บ่ขนาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีข้อมูลจากประชาชนนี่ประมาณ100คนสำหรับที่แจ้งเข้ามาว่าไฟบ่พอแห่งดับตกประมาณพวกเขาก็พยายามแก้กัน
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่มว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ละจุดได้มีกลุ่มของบ้านต่างๆในขอบเขตทั่วนครหลวงกลุ่มหน่วยงานมอดไฟสุกเสริญรวมทั้งหน่วยกู้ภัยต่างๆเพื่อประสานงานร่วมกันในเวลาเกิดเหตุสุกเสริญถ้ามีประชาชนอยู่เขตใดจุดใดรายงานสภาพการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้แล้วโทรแจ้งสายด่วนมาทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะได้ประสานสมทบกันแล้วลงไปแก้ไขสุกเสริญอย่างทันเวลา
0: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำทาพร้อมสุ่มใส่สุกยูซาวกสิกรภายในแขวงกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้เพื่อให้ทันกับฤดูกาลทานพิมพ์แก้วทำลาศิลหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำทาให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมแต่งตั้งคณะพิศพลงสูงยู่การผลิตอยู่แต่ละเมืองโดยเน้นใส่การคุ้มครองบุรบัตรหักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มนำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอเร่งใส่ปรับปรุงซ่อมแปลงชลประทานบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปีผ่านมาโดยเฉพาะโครงการซ่อมแปลงชลประทานน้ำท่า3ที่สามารถหดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์คาดว่าท้ายเดือนพฤษภาคมนี้จะให้สำเร็จนอกจากนี้ยังสุ่มใส่กะเกียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นปุ๋ยและอื่น
5: ๆเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้ก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยูการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเฮาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบหาการลงสุกยูการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเฮาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใส่น้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สารประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใส่และก็สนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสารประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสารประทานน้ำท่า3นี้ซึ่งสามารถหดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จเนาะในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นต่อก็จะได้ห่างหากะเตรียมน้องสุกอยู่พ่อแม่ปลาซุนโดยเฉพาะแม่นบรรดาแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆ
0: ท่านพิมพ์แก้วทำละสินให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับผลกระทบที่ชาวเกษตรกรภายในแขวงหลวงน้ำทาก็คือบรรดาแขวงในทั่วประเทศพบพ่อในปัจจุบันนี้แม้ราคาน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มสูงขึ้นและขาดเขินเป็นบางระยะซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตของชาวเกษตรกร
1: ต่อไปซื้นทานฟังข่าวอากาศประจําวันจากวิสาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์รายงานไปยังก่อนอากาศโดยรวมเวลา 18:00 น.ของมื้อนี้ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวด้วยกําลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเจนเรตการฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับความหับปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับความหับปานกลางและตกหนักฟ้าผ่าหมอกเห็บตกเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15ถึง25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและตกหนักฟ้าผ่าหมอกเห็บตกเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20ถึง29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25 33องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางในบางท้องถิ่นและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24 35องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง18ถึง29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25ถึง36องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเริ่มในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16ถึง26องศาสุภพรพรสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกระทรวงศึกษาจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวอยู่ในคอนหลวงปักกิ่งในวันที่7พฤษภาคมนี้เพื่อแจ้งสภาพการกักเกียมกองประชุมศึกษาดิจิตอลโลกปี2026ท่านหยางตานหัวหน้ากลุ่มแลกเปลี่ยนและหัวมือสากลกระทรวงศึกษาจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมการศึกษาดิจิตอลโลก2026จะจัดขึ้นอยู่นครหางโจวแขวงเจ้าเจียนของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่13พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงศึกษาจีนและองค์การปกครองแขวงเจ้าเจียนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อปัญญาประดิษฐ์การศึกษาการปฏิรูปการพัฒนาและการบริหารจะเชิญแขกจากภายในและต่างประเทศเข้าร่วมค้นคว้าปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถสุกยูการหันเปลี่ยนและการปฏิรูประบบการศึกษาและสุกยูการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งสร้างขอบการบริหารโลกแบบใหม่ที่กลมรวมปลอดภัยและยืนยง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลสถิติที่องค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียเปิดเผยในวันที่4พฤษภาคมนี้ว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวอินโดนีเซีย 3,440,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า8ส่วนห้อยเมื่อเทียบเซลเนียเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาข้อมูลนี้แสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้รายจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแม่นประมาณ 1,345 ดอลลาร์ต่อหัวคนส่วนใหญ่แม่นใช้จ่ายสำหรับที่พักเซากินดื่มและซื้อสินค้าตลาดการท่องเที่ยวภายในของอินโดนีเซียมีความคึกคืนหลายขึ้นสังเกตเห็นได้จากตัวเลขในเดือนมีนาปีนี้นักท่องเที่ยวภายในประเทศมีถึง106ล้านเถื่อคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า42ส่วนห้อยเมื่อเทียบเซลเนียเดียวกันของปีผ่านมาการที่มีวันพักหลายวันและการออกเดินทางมีความสะดวกหลายขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเหตุให้การท่องเที่ยวภายในประเทศนับมือนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ต ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4พฤษภาคมนี้ว่าองค์การบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้ตกลงกันในวันที่3พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นเป็น 188,000 บาร์เรลต่อมื้อในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่3ติดต่อกันของกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึงว่าการส่งออกน้ำมันตัวจริงยังประเสริฐกับข้อจำกัดจากความเสี่ยงผ่านเส้นทางส่องแคบห่อหมดก็ตามข่าวรายงานให้ฮู้ตื่มว่า7ประเทศสมาชิกจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตเสริงใกล้เคียงกับการเพิ่มในเดือนพฤษภาคมนี้แต่บ่รวมอัตราส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ถอนตัวออกจากกลุ่มไปก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นอย่างต่อเนื่องของโอเปกพลัสต่อการคุ้มครองด้านการสนองน้ำมันตามปกติและความพร้อมของตนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อข้อขัดแย้งผ่อนคลายลงภายใต้ข้อตกลงใหม่โควตาการผลิตของอาระบีซาอุดิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 12,91 ล้านบาร์เรลต่อมื้อในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งสูงกว่าระดับการผลิตตัวจริงที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้อย่างหลวงหลาย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
7: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีลีวะ
1: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
10: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแฮงแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนคันแขวงสุดที่5และยังทำอีกของรายการจะให้ประธานได้หับฟังข่าวหองประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่มังห่มระหว่างวันที่28หาสามารถกุ้มตนเองเพิ่งตนเองเทือละ9ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวหองประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่มังห่มและระหว่างวันที่2หา4พฤษภาคม2566มาผ่านมานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านมีไซภูมิเขวสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งและกองประชุมสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำไส้ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI ในรัฐสภาที่เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิก APF 15ประเทศและเขตแคว้นเซนเบนซิกกาเลมูนกาตันโลกัวดิโวฟรังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลูกซัมบวกมาลกโมริตานีนูเวกาโดโดนีเกบักกงโกลูมานีเซนากานสวิตและสององค์การคือองค์การฟรังฟูโกนีสากล OIF และศูนย์รัฐสภาอาซี PCA นอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมธิการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพรวมผู้เข้าร่วม70กว่าท่านกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระกองประชุมปรับปรุงและรับรองเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและรับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและรับรองเอาแผนปฏิบัติงานปี2025หา2030เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในขงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหากฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการทางด้านการเมืองของบรรดาคณะ APF ของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ APF ได้รายงานสภาพการที่พ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10พร้อมกันนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีสากลครั้งที่20บทบาทของ APF ในจัดเทียนละภาพทางด้านภาคพื้นและทั่วโลกและคำแนะนำทางด้านนิติบัญญัติเพื่อนำไส้สันติภาพและเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาแบบยืนยงหาฟังบรรยายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไกลเกลียข้อขัดแย้งทางด้านเมืองในประเทศกงโกและวารันดาหาฟังเลขเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฝรั่งเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและหลีกเลี่ยงมาตรการการลงโทษสากลค้นคว้าพิจารณาหางบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามผ่านหามฮองเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนหามฮองเอาหางมาตีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทสื่อสาธารณะในการรับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆป
ับปรุงและห้ามฮ้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF เพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์ที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในขงเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชิก APF ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคีมีความเอกภาพในการทำห้องหน้าในตามหัวข้อของวาระกองประชุมและหับฟังผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายพร้อมกันนี้ได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนิงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2027ที่เมืองโกโตนูก่อนหน้า1วันเปิดกองประชุมกรรมการการเมืองได้มีกองประชุมสัมมนารัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับงานการคุ้มครองและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวก็ได้เข้าร่วมและรับฟังการเสนอเนื้อในที่เป็นพื้นฐานของหัวข้อจากบรรดาเซียวซานของประเทศเจ้าภาพ APF และองค์การที่เกี่ยวข้องภายใต้4หัวข้อเช่นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สถานการณ์ในปัจจุบันการละโอกาสและความเสี่ยงบทบาทของรัฐสภาในฐานะขององค์การนิติบัญญัติในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เวทีสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งปัญญาประดิษฐ์ในเวียงงานรัฐสภาเครื่องมือการนำใช้นวัตกรรมในตอนท้ายของกองประชุมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวยังได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมที่ประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นและเยี่ยมชมอังโกวัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และลึกซึ้งแห่งหนึ่งของโลกอยู่เมืองเสียมเรียบท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ต่อไปทางรายการแจ้งบรรดาท่านได้ฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบรรทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่4-5พฤษภานี้ที่สโมสรของโรงเรียนทฤษฎีการเมืองการปกครองเมืองท่าแขกแข่งขมวนโดยการเป็นประธานของทานปุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติประธานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวง9แขวงคือแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมวนสวรรณเขตจารวันจำปาสักเสกองอัตตปือและไส้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิทยากรและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าห่วมท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กาวาเนื้อในที่นำมาค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นเพราะเป็นม่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสังรวมความคิดความเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาต่างๆกำได้สภาพความคัดข้องมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญโดยผ่านการทดลองจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วในขอบเขตทั่วประเทศจากสภาแห่งชาติชุดที่9เพื่อหาประกันการพบปะของประชาชนและสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นก้าวๆกองประชุมได้รับฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการล่งเลิกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงอิงใส่ปื้มคู่มือพบปะประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงการให้การสนับสนุนเวียกงานพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประทิดสร้างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนและในตอนบ่ายวันที่6พฤษภาคมท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคองคณิตหลักเจริญในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยผู้ใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านโพไซไข่คำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านนางคองคณิตหลักเจริญที่ได้ถูกแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติลาวสุดที่10และยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนการพัวพันหัวมือในตอนหน้าระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทยนอกจากนี้ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศยังได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของประเทศไทยในระยะผ่านมาให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและกสิกรรมก็คือสถานทูตที่เป็นขั้วต่ออันสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือที่ดีงามและการเป็นคู่หัวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศให้ได้รับผลสำเร็จในระยะผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อสุขงูการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่วงเลิกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตไทยเลยในวันที่23เมษายนพันมณีทานเพชรลาทันทวงศาโฮมประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานซึงเจฮา
เลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา30กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทันเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWC ในการกะเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ทานฮองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์และการกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบคณะผู้แทนองค์การ AAWC ยังได้เข้าพบปะการนำของกรรมาธิการการต่างประเทศเยี่ยมชมและวางกระตาดอกไม้ที่ห้องมูลเสื้อสภาแห่งชาติอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เข้ารบที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเลขาธิการใหญ่องค์การ AAWC เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับสภาแห่งชาติมาฮอดนี้ทางรายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไซสุภาพรมีมงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการวิเลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการเที่ยวแดนจำปาเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อยู่ประเทศลาวเฮาตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้บ่ว่าจะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งได้ศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและในมื้อนี้ทางรายการจะพาทุกท่านไปทางแขวงสารวันหมากพร้าวนาไซปิ้งไก่นาปงเหล่าข่าวเมืองคงลำวงสารวันเป็นคำขวัญของแขวงสารวันที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ำดังคำกล่าวแต่ก่อนเดิมที่ว่าสารวันขี่ให้ขายสร้างแลกกระบองแขวงสารวันตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศลาวซึ่งมีดินแดนส่วนหนึ่งกวมเอาผู้เพียงบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งว่าแขวงดังกล่าวมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกและประเทศไทยอยู่ทิศตะวันตกและมีต้นหังหรือว่าต้นสาระเกิดขึ้นหลายจึงเป็นที่มาของชื่อสารวันที่หมายถึงดินแดนแห่งต้นหังปัจจุบันแขวงสารวันประกอบด้วย8เมืองก็คือเมืองสารวันเมืองละครเพลงเมืองว้าปีเมืองเหล่างามเมืองตุ้มลานเมืองตะโอ้ยเมืองคงเสดโณและเมืองสมวยซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่14ชนเผ่าทั้งหมดประมาณ 300,000 คนแขวงสารวันมีความหลากหลายทางด้านฮีตของประเพณีซึ่งแสดงออกผ่านการห้องล้ำทำเพลงเซนวาลำวงสารวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศลำคงเสดโณลำผู้ไทยลำตะลิมอนลำกะเลยและอื่นๆนอกจากนั้นอาหารการกินอยู่ทั้งแขวงก็มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกันโดยเฉพาะก็แม่นปิ้งไก่นาปงที่มีรสชาติแซ่บๆบ่ว่าไผที่ว่ากายไปต้องได้แวะซื้อติดไม้ติดมือเป็นของต้อนของฝากนั่นก็เป็นจุดพิเศษของแขวงสารวันและอยู่แขวงสารวันเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจะพาทุกท่านไปฮู้จักอนุสาวรีย์องค์แก้วสวนแค้นกันก่อนอนุสาวรีย์องค์แก้วเป็นอนุสรณ์สถานที่จารึกถึงคุณงามความดีขององค์แก้ววีรบุรุษของชาติลาวเฮาที่ได้สร้างวีรกรรมอันล้ำเลิศนำพาประชาชนลาวลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านจักรพรรดิฝรั่งอย่างองอาจกล้าหาญองค์แก้วเกิดที่บ้านจักำเมืองท่าแต่งแขวงเสกองและเสียชีวิตในวันที่12พฤศจิกายนปี1910อนุสาวรีย์องค์แก้วมีความสูง 8.60 เมตรซึ่งรวมมีหูปั้นรอของท่านองค์แก้วสูง5เมตรและมีฐานห้องหูปั้นนั่นก็แมนอนุสาวรีย์องค์แก้วสวนแค้นที่ว่าทุกคนไปแข่งสารวันต้องได้ไปหาอยู่จุดสถานที่นั่นเพื่อจะได้เช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปว่าตอนนี้ฮอดสารวันละเด้อและนอกจากนั้นอยู่ทั้งแขวงสารวันก็ยังมีน้ำตกตาดเลาะตาดหังซึ่งตั้งอยู่บ้านแสนวังเมืองสารวันห่างจากตัวเมืองประมาณ31กิโลเมตรถูกค้นพบในปี1985และเปิดให้เข้าเที่ยวชมอย่างเป็นทางการปี1990เป็นต้นมาคำว่าตาดเลาะมีกกเข้ามาจากภาษาของเผ่าที่อาศัยอยู่แถบนี้คือคำว่าโลมีความหมายว่าอวัยวะเพศซ้ายโดยมีตำนานเล่าขานถึงสาว

ไอ้น้องที่ได้ทำการพนันกันต่อถ้าให้พ่อเฒ่าตูนลงน้ำอยู่ตานี่ถ้ากล้าตูนพวกเขาสิยอมเป็นเมียพ่อเฒ่าผู้นั้นก็แก้เครื่องป้าเปื่อยจนเห็นโลกเหวยานแล้วโดดลงไปดุนเติบส่งไอ้น้องพากันคิดว่าพ่อเฒ่านั้นตายแล้วแต่โซ่เข้าข้างพ่อเฒ่าดวงดีข้าสิได้เมียสาวน้อยสามารถเงยหัวขึ้นมาจากน้ำอย่างปลอดภัยจึงเป็นอันว่าสองสาวนั้นจำต้องได้พากันปฏิบัติตามคำสัญญาย้อมเป็นเมียของพ่อตู้ของพ่อเฒ่าผู้กล้าหาญคนนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าตาดโลกหรือตาดเลาะจนเฒ่าทุกมื้อนี้มีประวัติความเป็นมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาก็อย่าลืมไปได้ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์อยู่ที่แขวงสารวันน้ำตกตาดเลาะตาดหังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกเขาบกวนพลาดเวลาไปแขวงสารวันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนและยังต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันตื่มอยู่ทั้งแขวงสารวันส่วนว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใดและยังต่อไปจึงมาพบกัน

0: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปามวลซืนเบิกบานซับเปลี่ยนเสียงเพลงฝากต้อนเป็นความสุขความสบายใจเพลิดเพลินไปน้ำกันแล้วกลับเข้ามาในรายการพาทุกท่านไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้ยังคงอยู่แขวงสารวันไปเที่ยวน้ำตกตาดเทวดากันต่อน้ำตกตาดเทวดานี่แม่นตั้งอยู่เขตบ้านหางหมูน้อยเมืองสารวันห่างจากเส้นทางเลขที่20ประมาณ19กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ35กิโลเมตรตาดเทวดาแม่นเกิดมาจากน้ำห้วยใสโดยแต่ก่อนมีชื่อเดิมว่าน้ำตกตาดตะหลุยมีตำนานเล่าขานกันว่าอยู่บริเวณด้านลุ่มตาดนี่แม่นมีพระพุทธรูปสถิตอยู่ในถ้ำก้องน้ำตกดังนั้นพอฮอดเดือน5ของทุกๆปีชาวบ้านเขตนี้จึงได้เฮ็ดบุญและพากันมาฮดสงพระนอกจากนั้นบริเวณอยู่ต่อหน้าน้ำตกตาดก็ยังมีหินตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับผมสีหน้าในศาสนาฮินดูซึ่งในอดีตมี2อันแต่มาฮอดปัจจุบันแม่นเหลือเพียงแต่อันเดียวเท่านั้นย้อนถูกระเบิดยนต์ที่ว่ายิงในปางสงครามตาดเทวดาถูกค้นพบในปี2007และก็เปิดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2009เป็นต้นมานี่ก็แม่นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงสารวันต่อด้วยหัตถกรรมตำแผนแพ้บ้านห้วยหูนหัตถกรรมตำแผนแพ้ของเผากระตูแม่นอยู่บ้านห้วยหูนเมืองเลางามห่างจากเมืองเลางามประมาณ10กิโลเมตรซึ่งบ้านดังกล่าวนี้แม่นได้พากันยกย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านปะลุแขวงตะเวนออกแขวงเสกองในปัจจุบันในกลางซุ้มปี1970ประชาชนภายในบ้านส่วนใหญ่แมนเผากระตูซึ่งเป็นเผาที่มีภาษาปากว่าวเฉพาะและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์เผาดังกล่าวแมนเสื่อถือศาสนาผีเป็นบรรพบุรุษสิ่งที่แปลกประหลาดของเผานี้แมนว่าทุกๆครอบครัวต้องได้มีโฮงศพไว้อยู่ในเฮือนที่กลายเป็นจุดดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอยู่ในบ้านนี้กับแมนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแผ่นแพ้ของเขาเจ้าซึ่งเผากระตูเองแมนมีสีไม้ลายมือในการตำหูกท่อใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาแต่บูฮานาการแล้วมีเทคนิคลวดลายมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่สวยงามและต่างจากบ่อนอื่นจึงเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาแวะชมบ้านนี้อดบ่ได้ต้องได้อุดหนุนซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปนำเพื่อเป็นของต้อนของฝากเป็นที่ระลึกนี่ก็แมนอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถไปศึกษาเฮียนโฮวิธีการดำรงชีวิตของซนเผากระตูได้และนอกจากนั้นก็ยังมีวัดกลางวัดกลางนี้ท่านผู้ฟังเป็นหอไต่วัดกลางตั้งอยู่บ้านวัดกลางในเทศบาลเมืองสารวันเป็นคังสางปะไตบิดกของศาสนาพุทธนับตั้งแต่สมัยโบราณกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมและแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันปราณีตของนักจิตรกรในสมัยก่อนหอไต่ดังกล่าวสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1857มี54เสาโดยวัสดุก่อสร้างต้นต่อแมนนำไส้ไม้และดินเส้นไม้มันป่าไม้แคนไม้ดูเป็นต้นมีการวาดทรงด้วยลวดลายล้าวบูฮานโดยการใส่ซิลเจาะหูและตอกลุบไม้คัดต่างๆน่าเสียดายหอไตบิดกดังกล่าวได้ถูกฝูงบินเต28ของอเมริกายิงทำลายเกือบหมดซึ่งปัจจุบันองค์การจะตั้งขันถึงพร้อมประชาชนก็ได้พากันบูรณะซ่อมแปลงหอไตคืนใหม่ให้กลับมาสู่สภาพเดิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่เฮียนฮู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้และยังมีขัวทานสุภานุวงศ์ท่านผู้ฟังขัวทานสุภานุวงศ์หรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าขัวบ้านดานตั้งอยู่เขตบ้านดานเมืองสารวันห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ25กิโลเมตรซึ่งได้รับการก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1942โดยแมนเสด็จสุภานุวงศ์ในฐานะนักวิศวกรขัวทางคนทำอิฐของชาติลาวเฮาเป็นผู้ออกแบบและนำพาในการก่อสร้างโดยกงขัวทานสุภานุวงศ์เป็นขัวกายข้ามแม่น้ำเสดวนถึงเส้นทางเลขที่23ที่เสื่อมต่อระหว่างเมืองสารวันไปหาเมืองตุ้มลานแขวงสารวันและเมืองพินแขวงสวรรณเขตในปางสงครามอินโดจีนปี1968ขัวแห่งนี้ได้ถูกเฮือบินเบ52ของจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นที่มาฮุกฮานยิงระเบิดทำลายจึงเฮ็ดให้หลงเหลือเพียงแต่ซากโค้งขัวที่เปเพและเศษสงครามจำนวนหนึ่งเท่านั้นในปัจจุบันนี้ท่านสามารถมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เพื่อเฮียนฮู้ประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาในระยะการต่อสู้ปลดปล่อยชาติได้ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบนั่นก็แมนบางสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรายการเที่ยวแดนจำปามานำเสนอให้ครับทุกท่านได้รับฟัง พื่อท่านใดที่ว่ามีแผนที่จะไปดินไปเที่ยวก็อย่าลืมแขวงสารวันมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้ไปเที่ยวชมเอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการก็หมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเขาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการนี้ในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 8:15 น.ก็จะมาพบกับโนรีที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวได้ร่วมกับวิทยุอาเปยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่หรือซื่อฮิตของประเพณีที่ปิ่นหมุนเสือข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทวิตของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวการยกเว้นภาษีเร่งการร่วมมือระหว่างจีนแอฟริกานับแต่วันที่1พฤษภาคมปี2026เป็นต้นไปจีนได้ยกเว้นภาษีเป็นเวลา2ปีต่อ20ประเทศที่บ่แม่นประเทศโดยพัฒนาในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายผูกพันทางการทูตกับจีนซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่า53ประเทศในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายผูกพันทางการทูตกับจีนได้รับการยกเว้นภาษีจากจีนหมดแล้วและจีนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจต้นต่อประเทศทำอิฐของโลกที่ได้ยกเว้นภาษีต่อทุกประเทศในแอฟริกาที่ได้สร้างตั้งสายผูกพันทางการทูตกับจีนซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ให้แก่การฟื้นฟูการค้าทั่วโลกซึ่งมวลชนแอฟริการายงานว่าการยกเว้นภาษีจะช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์แอฟริกาในเวลาเข้าสู่ตลาดจีนและยกความสามารถแข่งขันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่พิเศษมาตรการดังกล่าวได้เร่งขบวนการหันเป็นอุตสาหกรรมของแอฟริกาและการรับมือกับลัทธิปกป้องการค้าจะช่วยสุกโยการหันเป็นอุตสาหกรรมและหันเป็นทันสมัยในแขนงการกสิกรรมของแอฟริกาและเฮ็ดให้แอฟริกากำสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองในการพัฒนาท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความชมเชยเป็นอย่างสูงต่อจีนที่ปฏิบัติมาตรการดังกล่าวและเรียกร้องให้ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่มีกำลังตัวจริงด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเข้มแข็งปฏิบัติมาตรการที่คล้ายคือกันมาตรการยกเว้นภาษีของจีนครั้งนี้บ่เพียงแต่ได้เพิ่มความมั่นใจและพลังขับเคลื่อนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเท่านั้นหากยังเฮ็ดให้ทั่วโลกรับรู้ว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกความรวมและการพัฒนาร่วมกันจึงแม่นเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับมวลมนุษย์
1: กองประชุมน้ำหน้าเวทีปรึกษาหารือเซียงซานปักกิ่งปี2026จัดขึ้นวันที่7หาวันที่9พฤษภาคมนี้ตอนบ่ายวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพันเอกพิเศษจางเซียวกางโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศได้กล่าวว่ากองประชุมน้ำหน้าเวทีปรึกษาหารือเซียงซานปักกิ่งปี2026จัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งระหว่างวันที่7หาวันที่9พฤษภาคมนี้โดยได้เชื้อเชิญเจ้าหน้าที่เวียกงานป้องกันประเทศผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ต่างหน้าสื่อมวลชน100สาวกัวทานจาก30ประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมหัวข้อของกองประชุมครั้งนี้แมนการบริหารความมั่นคงทั่วโลกสิ่งท้าทายและทางออกโดยได้ความเอาหัวข้อต่างๆเซนระเบียบสากลและการบริหารตามกฎหมายสากลสิ่งท้าทายใหม่ในด้านความมั่นคงของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการคุ้มครองและควบคุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เข้าในทางการทหารและอื่นๆนอกนี้ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเฉพาะเกี่ยวกับการระลึกการสร้างตั้งเวทีปรึกษาหารือเซียงซานปักกิ่งครบรอบ20ปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบส่วนสติปัญญาต่อการปรับปรุงการบริหารความมั่นคงทั่วโลกให้สมบูรณ์ขึ้นและสุขยู่การสร้างระเบียบสากลที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาหาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวจีนยินดีลงเลิกการร่วมมือกับลาวภายใต้ขอบหลายฝ่ายซึ่งรวมทั้งอาเซียนวันที่30เมษายนผ่านมานี้ยุนครหลวงปักกิ่งของจีนท่านหวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้พบปะกับท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีทางเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวท่านหวังยี่กล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับลาวเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์เพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมืองสุขโยกการร่วมมือสองฝ่ายในของเขตการก่อสร้างทางรถไฟบ่อแฮเศรษฐกิจการค้าและทรัพยากรมนุษย์ลงเลิกการร่วมมือในขอบหลายฝ่ายซึ่งรวมทางขอบอาเซียนร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติความเห็นที่เป็นเอกภาพกันระหว่างการนำสูงสุดของสองภาคและสองรัฐให้ดีสุขโยให้การสร้างคู่ห่วมสัตกรรมจีนลาวที่มีความหมายยุทธศาสตร์ก้าวไปสู่มาตรฐานสูงกว่าเก่าคุณภาพสูงกว่าเก่าและได้รับสูงกว่าเก่าทางประกอบส่วนสำคัญเข้าในสันติภาพและการพัฒนาของภาคพื้นนั่นก็คือของโลกท่านทองสวรรค์พรหมวิหารกล่าวว่าลาวยึดมั่นหลักการประเทศจีนเดียวอย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นหวังว่าจะเพิ่มทวีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสุขโยการร่วมมือตัวจริงเพิ่มทวีการประสานงานหลายฝ่ายจะตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างคู่ห่วมสถาบันลาวจีนและสุขโยการสร้างคู่ห่วมสถาบันลาวจีนให้ได้รับผลงานหลายกว่าเก่าเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีน
1: กองประชุมความสีวิไลทางอินเทอร์เน็ตจีน2026จะได้จัดขึ้นวันที่19พฤษภาอยู่นครหนานหนิงกวางซีวันที่29เมษายนนี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดแถลงข่าวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของห้องการคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีและองค์การที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการก้าเกียมจัดกองประชุมความสีวิไลทางอินเทอร์เน็ตจีน2026ภายใต้หัวข้ออินเทอร์เน็ตสีวิไลกำลังบุกบืนก้าวหน้าโดยจะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้เป็นเวลามื้อครึ่งอยู่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนกองประชุมครั้งนี้จะประกอบด้วยการจัดพิธีเปิดกองประชุมและเวทีปรึกษาหารือหลักเวทีปรึกษาหารือย่อย14ครั้งก็คือกิจกรรมในหัวข้อสร้างเสาค้ำทั้งจิตใจเพื่อนำพาภารกิจสร้างโลกออนไลน์อันปลอดใสของกวางซี
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมื่อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้มิตรรายการได้รับฟังตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆเพลงหนึ่งให้ท่านผู้ฟังหวังว่าท่านคงจะมักบทเพลงนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
0: สบายดี

0: ุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะสวยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: สบายดีไอ้ดอนคอยได้ยินเขาจะเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
2: ่ก็แม่นยุงหลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวายุงจะดีได้แนวใด
2: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปะนั้นพุ่นนะสั้นมันบกัดเฮาตี
2: บอบอพวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นละแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
2: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
2: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
0: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุ่มสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุ่มสนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรียและ World Mosquito Program
3: เมื่อทานมีปัญหาเกี่ยวกับตาต้องมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงโปงรับประกันการบริการว่องไวทันใจบ่ว่าทานจะเป็นพยาธิเบาหวานขึ้นตาตาแห้งตากระดันแก่นตาขุ่นอุบัติเหตุทางตาสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตายาวและอื่นๆเกี่ยวกับตามาหับการกวดได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการบ่ต้องจองคิวบ่มีคิวยาวการบริการเป็นกันเอง
0: กวดไว้บ่มาติไว้การปิ้นปัวดีไว้บ่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปต้องมาที่ศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปุงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1-5170
4: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM
5: นางเอ้ยนางมาเบิ่งนี่ดูลูกในไห่น้ำนี่คือยังมีนอนน้ำอยู่ลูกบ่ได้ล้างไห่น้ำหวา
6: ลูกก็ล้างทุกๆอาทิตย์อยู่ได้แม
5: ่ล้างทุกๆอาทิตย์มันคือยังมีนอนน้ำอยู่ซันแม่ลูกล้างจังได
6: ก็สิล้างจังไดกระทอกน้ำเก่าทิ่มแล้วเปิดน้ำใหม่ใส่ลดแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้ก็เท่าหั่นล่ะเนาะ
5: บ่ได้เดี๋ยวนั้นน่ะการเปลี่ยนน้ำแต่ละครั้งลูกต้องล้างพัดถูทางในพร้อมเอากับข้าวใยหมักบวบหรือผ้าขาดที่เมเฮ็ดไว้หั่นนามาถูด้านในของไห่เพื่อบ่ให้มีไข่ยุงลายติดอยู่ด้านในของไห่ได
6: ้โอ้ล้างคักปานนั้นพุ่นว่าคันสั้นลูกสิล้างใหม่ดอก
7: แม่นแล้วการพัดถูด้านในของภาชนะเก็บน้ำ
8: ก็เพื่อรับประกันบ่ให้มีไข่ยุงลายหลงเหลืออยู่เพราะถ้ายังมีไข่ข้างอยู่เวลาไข่ถึกน้ำมันก็จะกลายเป็นหนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายบ่มีไข่ยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
0: สบายดีท่านฟังเพื่อนมิตรรายการมั่วดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านมื้อนี้กับพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการมั่วดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้ท่านอยู่กับมโนภาพเส้นข่าวเส้นเคยซึ่งรายการก็จะมีทั้งข่าวพร้อมข่าวกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอเส้นข่าวเส้นเคยพร้อมทั้งสารนาฮู้ซึ่งว่าในมื้อนี้ประธานนอกจากข่าวแล้วนี่ก็จะนำเอาสารนาฮู้เกี่ยวกับผลหายของน้ำกระท่อมมาตอนมาฝากมาให้บรรทานได้รับฮู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจะให้ทานนั่นมาฟังเสียงของทานดร.บุญสู่แก้วหาวงที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับผลหายของน้ำกระท่อมที่มีต่อสุขภาพในตอนนี้ให้บรรทานได้มาฟังข่าวจากทางกระทรวงสาธารณสุขกันก่อนจะมีข่าวใดๆขอเชิญบรรทานติดตามฟังพร้อมๆกันวันที่4พฤษภาคม2026ที่ห้องหมอมิตรภาพนครหลวงวิจันทร์ได้จัดพิธีเปิดโครงการก้าวตามหอยพาบรมมาสาสดาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าเสื่อมและข้อสะโพกเทียมให้แก่คนเจ็บผู้ด้อยโอกาสในสปป.ลาวอย่างเป็นทางการพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านปริญญาเอกดร.บุญเสิร์ชแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.สอนไสยราชวงศ์ผู้อำนวยการโรงหมอมิตรภาพท่านนางคลองคณิตลัดเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาวมีประธานโครงการก้าวตามหอยพาบรมมาสาสดาพร้อมนี้ยังมีคณะทีมงานแพทย์หมอเสี่ยวซานจากประเทศไทยคณะบริหารและพนักงานแพทย์หมอจากโรงหมอมิตรภาพตลอดฮอดแขกถึกเซินเข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการผ่าตัดในระหว่างวันที่4หาวันที่7พฤษภาคม2026โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่มีปัญหาหัวเข่าเสื่อมและข้อสะโพกที่ขาดเขินทื่นฮ้อนให้สามารถกลับมาอย่างและใช้ชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้งการร่วมมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการช่วยเหลือด้านการเป็นปัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์ระหว่างเซลซันไทยและแพทย์หมอลาวให้มีความเข้มแข็งขึ้นตื่มตลอดระยะ4วันของการดำเนินโครงการทีมงานแพทย์หมอจากทั้งสองประเทศเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การผ่าตัดให้ได้ตามเป้าหมายโดยการนำใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเฮ็ดให้คนเจ็บมีความปลอดภัยและฟื้นตัวได้ไวทางปริญญาเอกดร.บุญเสิร์ชแก้วประสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานครีนมาทาราหัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำสปป.ลาวโดยมีบรรดาคณะของรัฐบาลออสเตรเลียองค์การกาวีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการเข้าพบในครั้งนี้ทีมงานธนาคารโลกได้รายงานผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติโครงการคบสพระยะกลางสมัยและทิศทางซี่น้ำเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติโครงการแต่นี้หาปี2028พร้อมนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้สนทนาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานประกันสุขภาพและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับผลกระทบของข้อกำหนดงบประมาณสมทบและแนวโน้มการลดลงของการช่วยเหลือล่าจากต่างประเทศในแขนงสาธารณสุขการเข้าเยี่ยมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคม2026ที่กระทรวงสาธารณสุขเจ้าท่านฟังก็ฟังข่าวจากทางรายการผ่านไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเนาะ

0: โอ้ลูกแม่คืออารมณ์ดีแท้ล่างอุล่างไห้อนามัยเฮือนซาน
1: อารมณ์ดีแท้แนวได้ปฏิบัติหาป่อที่แม่เคยบอกหันเด
0: ้ใส่ให้แม่เบิ่งดูสะอาดดีบ่หืมลูกบ่ได้พัดได้ถูก่อนถอกน้ำออกแม่นบ
1: ่โดยแม่ลูกมีแต่ถอกน้ำเก่าออกซื่อๆและกำลังจะเปิดน้ำใส่ไหม
0: บ่ได้ได้ลูกมันบ่สะอาดลูกต้องได้พัดถูซะก่อนแล้วจึงถอกน้ำออกจากอุจากไหมันจึงจะสะอาดเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ยุงลายติดอยู่และเมื่อเวลาเอาน้ำใส่ใหม่ไข่ยุงก็จะยังสามารถแตกเป็นยุงมากัดเฮาอีกได
1: ้โอ้แม่นว่าแม่แนวลูกบ่ฮู้เด้คันซั่นลูกจะล้างไห้ใหม่ก่อนเด้อ
2: เรื่องพญาติไข่ยุง
3: แม่แล้วผ่านการสำรวจและทดลองของศูนย์ไข่ยุงแม่กะฝากและแมงไม้เพิ่นได้บอกว่าไข่ของยุงลายนี้สามารถติดอยู่ในภาชนะซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและมีความทนทานถึง 8-50 เดือนในภาชนะที่บ่มีน้ำแต่ถ้านำภาชนะดังกล่าวมาใส่น้ำอีกไข่ของยุงลายก็จะสามารถแตกออกเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายได้อีกภายใน2มือด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: น้ำคือชีวิตขาดน้ำคือขาดลมหายใจ
1: ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาบ่สามารถขาดน้ำได้ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนเฮาหลายควรดื่มน้ำให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะต้องดื่มน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อพยาธิและสารเคมีที่สำคัญควรดื่มน้ำที่ต้มสุกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อพยาธิหรือการเจ็บเป็นเรื่อยๆต้องดื่มน้ำที่สะอาดและถูกรักอนามัย
0: น้ำดื่มน้ำใส้ควรเก็บไว้บนที่สะอาด
1: น้ำดื่มน้ำใส้รักษาไว้ด้วยตนเอง
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: สบายดีจากกระทรวงสาธารณสุขขอประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านในสปป.ลาวข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและทั่วโลกเห็นว่ามีเด็กจำนวนหลายที่พลาดโอกาสบ่ได้รับการซักวัคซีนกันพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยย้อนสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในระยะผ่านมาการที่เด็กจำนวนหลายในทั่วประเทศและทั่วโลกบ่ได้รับการซักวัคซีนที่จำเป็นนี้เฮ็ดให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดฉะนั้นพวกเขามีความเป็นห่วงต่อสุขภาพและชีวิตของลูกหลานเขาทุกคนและขอแจ้งข่าวสำคัญนี้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่มีลูกอายุต่ำกว่า5ปีให้นำพาลูกหลานของท่านมารับวัคซีนกันพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยอยู่ที่โรงหมอและจุดบริการสาธารณสุขทั่วประเทศโดยบ่เสียค่าวัคซีนป้องกันพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยมีความจำเป็นและช่วยปกป้องลูกหลานของทานจากพยาธิให้แห้งและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิเหล่านี้ในชุมชนของพวกเฮาถึงว่าลูกของทานจะซักวัคซีนครบแล้วแต่ก็ขอให้ทานนำเอาลูกหลานมาซักยาตื้ออีกอยู่ในขบวนการซักวัคซีนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขท่านหมอและทุกจุดบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมอบต้นทุนชีวิตที่ดีให้ลูกหลานทานด้วยวัคซีน
0: ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขเจ้าท่านผู้ฟังก็มาถึงระยะนี้ก็จะให้ทานนั้นได้มาฮู้จักเกี่ยวกับน้ำกระท่อมมีผลให้คือแนวใดต่อกับสุขภาพและห่างกายของคนเฮารายละเอียดเชิญบรรดาทานติดตามฟังได้เลย
3: เลยเกี่ยวกับน้ำกระท่อมนี้เนาะพืชหรือว่าใบกระท่อมที่พวกเฮาเห็นว่าเป็นหยังในสังคมจำนวนหนึ่งจึงนิยมกันเอาใบกระท่อมนี้มาต้มและดื่มและเพื่อจุดประสงค์อย่างความจริงแล้วใบกระท่อมนี้มันเป็นพืชที่มีสารเสพติดอยู่ในหันก็คือเมตราจินินดังนั้นสารดังกล่าวนี้เป็นสารเสพติดที่บ่ได้อนุญาตให้บริโภคโดยเฉพาะอยู่ในสปป.ลาวเฮานี้ก็แม่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่เพิ่นได้บังคับใช้ในปัจจุบันและใบกระท่อมนี้พวกเฮาก็ได้มีการคุ้มครองตามระเบียบการคุ้มครองพืชหรือว่าต้นไม้ที่มีสารเสพติดอยู่นำหันดังนั้นเหตุใดเพื่อเหตุให้พวกเฮานี่จะต้องได้แก้ไขปัญหาที่พบเห็นในสังคมในปัจจุบันก็คือเอาใบกระท่อมมาต้มและก็ดื่มแต่ว่าในการต้มใบกระท่อมนี้เฮาพบเห็นว่าบ่ได้มีแต่ใบกระท่อมอย่างเดียวมีการผสมปรุงแต่งทางด้านกินสีสันและก็รสชาติอันนี้เป็นอันหนึ่งที่พวกเราพบเห็นและก็สามารถปรุงแต่งได้ง่ายอีกเนาะดังนั้นมีการเอามาปรุงแต่งและก็ผสมผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารบ่หรือยาที่มีสีสันหรือว่ามีแต่งกินเข้าไปใส่ในอันสูตรของการปรุงแต่งน้ำกระท่อมหั้นดังนั้นเมื่อมาปรุงแต่งแล้วก็ได้มีการนำไปบริโภคโดยเฉพาะอยู่ในสถานที่บันเทิงหรือว่าในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าในสังคมผู้ที่บริโภคหันมีลักษณะที่ว่าได้บริโภคไปแล้วรู้สึกว่าบ่อิดเมื่อยเนาะมีกำลังวังซาและก็บ่ย่านกลัวต่อเวียกนักดังนั้นในการบริโภคน้ำต้มน้ำกระท่อมนี่แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ให้โทษเช่นเดียวกันก็คือเมื่อเฮาบริโภคไปหลายๆหรือว่าเกินขนาดแล้วมันจะเฮ็ดให้เป็นการเบื่อเมาประสาทส่วนกลางและก็ทำลายประสาท แต่เฮ็ดให้เฮาอนาผู้ที่บริโภคนั้นมีอารมณ์จิตที่เฟ้อฝันล่าลอยแล้วก็มีการอ่อนเพลียในระยะต่อมาดังนั้นถึงว่ามันจะมีประโยชน์จำนวนหนึ่งแต่ก็บ่เป็นสิ่งปรารถนาแล้วสำหรับสังคมของเฮาเพราะว่ามันก็ให้โทษหลายอย่างเช่นว่าจะให้มีการเสพติดถ้าเสพติดแล้วก็อยากดื่มเรื่อยๆเนาะถ้าดื่มไปแล้วก็ต้องมันกับกระทบต่อสุขภาพเลยเฮ็ดให้สุขภาพอ่อนเพลียแล้วก็เฮ็ดให้การมีการทำลายประสาทส่วนกลางเลยเสพติดแล้วก็เฮ็ดให้ชีวิตนี่มัวเมาแล้วก็บ่สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแบบปกติได้ก็คือมีห่างกายที่อ่อนเพลียจ่อยเหลืองแล้วก็ในที่สุดก็เฮ็ดให้ห่างกายสุดโทรมหรือว่าอาจจะเป็นการที่ว่าเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันในระยะผ่านมานี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำกระท่อมนี่อยู่สปป.ลาวของเฮานี่ก็ถือว่ากฎหมายก็บ่ได้อนุญาตให้นำใส้ในเวียงงานอาหารระยะก็เช่นเดียวกันพวกเฮาก็มีข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองสารเสพติดดังกล่าวหั้นแต่ว่าในสังคมมันเกิดขึ้นพวกเฮาจะเฮ็ดได้เพื่อตีถอยสภาพการดังกล่าวหั้นพวกเฮาก็มีเจ้าหน้าที่เฮ็ดหน้าที่กวดกาในแต่ละจุดในแต่ละบ่อนก็ผ่านมาก็พบเห็นอยู่บ่อนจุดจำหน่ายและเพิ่นกำลังปรุงแต่งอยู่ก็มีลังเทือก็มีของกลางบางบ่อนก็บ่มีของกลางมีเบาะแสในการรายงานพวกเฮาก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆแต่ว่าความจริงแล้วเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลหรือว่าการแก้ไขปัญหากล่าวนี้เป็นลักตนต่อแท้ๆกับจะแมนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะหรือว่าป้องกันความสงบที่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นใจกลางสำหรับในแผนงานอาหารและยาของพวกเฮานี่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็มีแต่ประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการมีใบกระท่อมไว้ในครอบครองหรือว่าสิ่งที่มีการผสมที่นำมาจากผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาเพื่อปรุงแต่งให้มีเพิ่มสีสันเรือหน้ารับประทานหั่นอันนี้แม่นพวกเฮาได้คุ้มครองและก็เกื้อห้ามในทางที่การปฏิบัติบ่ถูกต้องหั่นบ่ให้เฮ็ดเนาะดังนั้นในสังคมพวกเฮานี้ก็จะได้เอาใจใส่ช่วยกันเกี่ยวกับการตีถอยเฮ็ดให้ได้บ่ให้มีการบริโภคน้ำกระท่อมที่เป็นสิ่งเสพติดอยู่ในสังคมนี้หลายขึ้นเฮ็ดให้เป็นสิ่งย่อท้อและก็นิยมส่วนหลายแม่นอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและก็บริโภคส่วนใหญ่ก็แม่นอยู่ในสถานที่บันเทิงต่างๆห้างกินดื่มหรือว่าอยู่ในที่พักเซาของบุคคลในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าในชุมชนอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกคนต้องเอาใจใส่ดังนั้นเห็นได้เพื่อให้แก้ไขได้ก็ขอความร่วมมือนำถูกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันจะต้องเอาใจใส่ให้ศึกษาลูกหลานของพวกเฮาหั้นให้เข้าใจสภาพการและก็ให้เข้าใจต่อความอันตรายในการบริโภคสิ่งที่เสพติดหั้นดังนั้นทั้งเจ้าหน้าที่พวกเฮาก็เอาใจใส่ในการติดตามกฎกาจะต้องได้เบิ่งกฎหมายหั้นเป็นหลักในการปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขให้ถูกต้องและก็เฮ็ดให้ปัญหาต่างๆให้มันลดลงเป็นเท่าเก่าและก็บ่ให้มีสิ่งย่อท้ออยู่ในสังคมลาวอันนั้นเป็นเรียกที่สำคัญสำหรับพวกเขาจังจากว่าให้ข้อมูลข่าวสารให้บรรดาท่านหันช่วยในการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาและก็สิ่งย่อท้อต่างๆในสังคมที่เขาพบในปัจจุบัน
0: เจ้าท่านฟังที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็คือผลหายของน้ำกระท่อมซึ่งถ้าหากว่าเฮามากินเนาะก็จะเกิดโทษแก่ร่างกายเหมือนดังท่านหมอได้อธิบายไปฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านเลยเป็นเจ้าการน้ำการเนาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอ้ายเป็นเอื้อยต้องเบิ่งแยงน้องๆลูกๆหลานๆให้ดีเพื่อว่าเขาเจ้าจะบ่ได้ไปติดน้ำกระท่อมที่จะพาให้มีปัญหาต่อกับสุขภาพได้นี่ก็ความเป็นห่วงเป็นใยที่ทางรายการมีต่อบรรดาท่านฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นอย่าถือเบาเด็ดขาดต่อกับปัญหาสุขภาพเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็หมดลงแล้วขอให้ทุกท่านนั้นได้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพด้านใดก็ขอให้ทุกท่านนั้นเป็นเจ้าการน้ำกันให้หลายขึ้น พื่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเวลากำหนดหมดเวลาพอดีมนุษย์ภาพลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากการเทียบการเป็นสบายดีบรรดาท่านตอนนี้ท่านดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งท่านควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตท่านควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านรัก

0: สบายดีสายด่วน166ให้ความช่วยเหลือเพื่อควบคุมพยา
1: บ้านของท่านเช่นสัตว์ปีกที่เหงาและตายลายกลุ่มคนที่มีอาการไข้และไอหลังจากสัมผัสกับสัตว์ปีกกลุ่มคนที่มีอาการไข้และเจ็บหัวกลุ่มคนที่มีอาการถ่ายเป็นน้ำลายกว่า3เทื่อต่อมื
0: ้อสายด่วนให้ความช่วยเหลือเพื่อควบคุมพยาธิติดต่อ166โทรเลยในโมงราชการและอย่าลืมไปหาท่านหมอเวลาที่มีอาการสงสัยดังกล่าวด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุของค์การ USAID และองค์การอนามัยโลก

0: ้ลูกแม่คืออารมณ์ดีแท้ล่างอุล่างไห้อนามัยเฮือนซาน
1: อารมณ์ดีแท้แนวได้ปฏิบัติหาป่อที่แม่เคยบอกหันเด
0: ้ใส่ให้แม่เบิ่งดูสะอาดดีบ่หึลูกบ่ได้พัดได้ถูก่อนถอกน้ำออกแม่นบ
1: ่โดยแม่ลูกมีแต่ถอกน้ำเก่าออกซื่อๆและกำลังจะเปิดน้ำใส่ไหม
0: บ่ได้ได้ลูกมันบ่สะอาดลูกต้องได้พัดถูสะก่อนแล้วจึงถอกน้ำออกจากอุจากไหมันจึงจะสะอาดเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ยุงลายติดอยู่และเมื่อเวลาเอาน้ำใส่ใหม่ไข่ยุงก็จะยังสามารถแตกเป็นยุงมากัดเฮาอีกได
1: ้โอ้แม่นว่าแม่แนวลูกบ่ฮู้เด้คันซั่นลูกจะล้างไห้ใหม่ก่อนเด้อ
2: เรื่องพญาติไข่ยุง
3: แม่แล้วผ่านการสำรวจและทดลองของศูนย์ไข่ยุงแม่กะฝากและแมงไม้เพิ่นได้บอกว่าไข่ของยุงลายนี้สามารถติดอยู่ในภาชนะซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและมีความทนทานถึง 8-50 เดือนในภาชนะที่บ่มีน้ำแต่ถ้านำภาชนะดังกล่าวมาใส่น้ำอีกไข่ของยุงลายก็จะสามารถแตกออกเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายได้อีกภายใน2มือด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: สาวน้อยไอ้มีเรื่องสำคัญที่จะมาบอก
1: เรื่องอย่างละไอ้สิบอกก็เขียวบอกไว้คอยเฝ้าไปเอาน้องนี่นะ
0: ก็เรื่องสองคนเฮาหันเดไอ้บอกพ่อแม่มาขอน้องได
1: ้แม่นแท้ว่าไอ้คิวควันอย่าสูบแท
0: ้ไอ้บอกเพิ่นมามื้ออื่นนี่ได้น้อง
1: โอ้บ่ให้เด้อน้องคิวควันอย่าสูบเนาะไอ้นี่นะไปไกลๆได้ไปพวกค่อยคิวควันอย่าสูบไอ้หันไอ้ถ้าไอ้สิมาขอไอ้ต้องเซาสูบยาให้ได้ก่อนเด้ออ
0: ้าวคันไอ้บ่เซาสูบยาน้องสิบ่เอาไอ้ซำบ
1: ่พอถ้าไอ้ยังบ่เซาสูบยาเมื่อพวกเฮาแต่งงานกันไปแล้วมีลูกมันจะมีผลสะท้อนต่อสุขภาพของลูกเฮาได
0: ้
1: พอควันอย่าสูบมื้อสองเป็นสาเหตุของพยาธิต่างๆเช่นพยาธิมะเร็งปอดพยาธิหัวใจพยาธิระบบหายใจถุงปอดไข้โพงอักเสบเส้นทางหายใจเป็นพยาธิระบบหายใจซ้ำเหื้อและการปิ่นปัวให้หายขาดก็ยากเด็กเกิดใหม่ตายกระทันหันกระทบต่อสุขภาพของเด็กน้อยเฮ็ดให้การเจริญเติบโตของปอดซ่าลงกว่าเด็กทั่วไปไอฮูโบ

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอไลฟ์การเพื่อนมนุษยธรรมไลฟ์การนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจตหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นพกระดมคนควายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนควายแรงทึนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงถึงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใส่เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021-250-000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

0: มิไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ให้เฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละเฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนใดบริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021 212 892021212

0: ไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี่บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: แมวๆมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดนํากันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวจิเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามของปากไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ําใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: ไซ
1: ปันได
0: ้สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเสี่ยวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: ้แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

0: ไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนําบ้านนําเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่ง
2: ปีกายนี่แม่เฮา
3: ให้เลือดคือให้ชีวิต
4: สบายดีมีนักแฟนรายการทุกๆท่าน
3: สบายดีรายการที่คิดฮอดคิดถึงพอถึงเวลา9โมงหา10โมงรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การแห่งชาติลาว1ที่พบกันเทื่อนึงเน
4: า
3: ะทุกมื้อวันอาทิตย์ตอนเช้า
4: บรรยากาศ
3: ฝนตกแต่เช้า
4: สิบ่เช้าแล้วซะด
3: อกแต่คืนนี้พุ่นแหละเนาะเพราะมันยังตกยังลินอยู่ตอนนี
4: ้
3: อยู่ที่ในความจักกับพวกเฮาก็ได้นอนและสภาพชุ่มเย็นดีพืชผักธัญญาหารต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้ชุ่มชื่นหลังจากว่าฮ้อนมาหลายมื้อหลายวันฝนก็ตกลงมาเทลงมาอากาศก็ชุ่มเย็นดีปูปลาน้าน้ำกบเขียดห้องโมเซล
4: ระยะนี้มันอึ้ง
3: ต้อนรับเด้ต้อนรับน้ำน้ำใหม่
4: เจ
3: ้าเนาะเอาพบกันมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันอาทิตย์10พฤษภาคม2026แฮม9ค่ำเดือน6จุลศักราช1388พุทธศักราช2569
4: เจ้า
3: เนาะอีกมื้อนึงในการพักผ่อนของหลายๆท่านอยู่เฮือนอยู่ศาลได้บางท่านก็สิมีกิจกรรมหลายเด้
4: แม่แล้ว
3: จักงานจักบ่อลิ่นบ่อนเที่ยวเด้
4: เจ้าม
3: ื้อพักมื้อผ่อนเนาะ
4: บางท่านก็พักผ่อนเนาะอยู่บ้านเนาะบรรยากาศแบบนี้แบบโอ้เหมาะแก่การนอนได้ของสุขส
3: ม
4: บัติ
3: แก่การนอน
4: เจ้า
3: เจ้าเอามื้อนี้นี่พวกเขาก็สิมีข้อมูลข่าวสารมาเบิ่งฟังเติมแด
4: ่
3: หลังจากว่าพวกเขาได้กิจกรรมเฉลิมฉลองวันกระแดงและ4กุมเดือนแดงสากลครบรอบ163ปี
4: มาแล้ว
3: ในวันที่6พฤษภาคมมาที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก
4: เจ้า
3: ก็มีภาคส่วนหลายๆเข้าร่วมนักเรียนนี่และส่วนหลายนักเรียนม.ปลาย
4: แม่แล้ว
3: โอ้ยชุ่มเชยได้หลาย
4: ชุ่มเชยเนาะเห็นน้องๆที่ว่ามาจากอันโรงเรียนน่ะมาจากเทคนิคลาวเยอรมันนั่นน่ะ
3: เจ้า
4: เพิ่นอยากมาบริจาคเลือด
3: อือ
4: แต่ว่าอายุบ่ฮอด
3: โอ้
4: มื้อนั้นน่ะนะเห็นอยู่3น้องก็เลยไปสอบถามเพิ่นเอาเป็นจังได๋บ่ทันได้บริจาคบ่เพิ่นว่าอายุยังบ่ฮอดโอ้สิได้เดี๋ยวซั่นเด้ก็บ่เป็นหยังเนาะถ้าว่าบริจาคบ่ได้ก็ให้มีแบบเขาเรียกว่าเผยแพร่โฆษณาหร
3: ือ
4: ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องนี้ก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเป็นกระบอกเสียงให้องค์การกระแดงสัตว์ลาวจ้ะ
3: โอ้จักปีเนาะถ้าว่าวิทยาลัยก็สร้างมันก็ต้องระดับม.ปลายแล้วก็จบม.ปลายขึ้นมาก็ต้องได้แหละ
4: เพิ่นอายุอันถามเพิ่นมื้อนั้นอายุจักปีย่างเข้าอัน16ที่เข้า17ประมาณนี
3: ้โอ้ถ้าว่าเทคนิคการสร้างเรียนมันมีเท่าไหร่เลยดิ
4: แม่นๆเพิ่นว่าเพิ่นถ้าอายุเพิ่นนี่ประมาณใกล้สิเข้า17แล้วแต่ว่าก็บ่สามารถบริจาคได้3น้องดอก
3: อืม
4: เจ้า
3: เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาได้สัมภาษณ์เด้เมื่อนั้นก็ได้สัมภาษณ์หลายท่านแล้วก็สิได้ฟังเสียงทั้งดร.คำจันทร์คำมณีวงศ
4: ์เจ้า
3: ของหัวหน้าสภาแห่งชาติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองนั้นมันก็ได้ว่าถึงความรู้สึกแล้วก็เกี่ยวกับงานนี่แหละ
4: แม่นแล้ว
3: เนาะนอกจากนั้นก็ทั้งผู้เข้าร่วมก็มีท่านนางพุทธลานี่ไสพิทุไสพิบุญ
4: เจ้า
3: น่ะพนักงานเนี่ยผู้ที่เคยบริจาคเลือดมา13ครั้ง
4: เจ้า
3: แล้วก็สิให้ฟังอีกน้องๆอีกนักเรียนนี
4: ่
3: ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4: พระ
3: เฒ่าพาณิชย์รักษาทรัพย์นักเรียนที่มาเข้าร่วมบริจาคเลือดถือว่าเป็นครั้งที่2ก็สิฟังเบิ่งอีกว่าความรู้สึกเพิ่นว่าจังได๋อ
4: ันแม่นแล้ว
3: ได้ของกิจกรรมชาวหนุ่มเฮานี่น่ะ
4: เจ้าสิมาฟังน้ำกันเนาะเชิงว่าสำหรับอาทิตย์นี้เขาจะให้ฟังเสียงผู้ที่ว่าบริจาคเลือดแต่ว่าอาทิตย์หน้า
3: จะ
4: เป็นไปได้เนาะอันท่านจะนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ว่าใส่เลือดตัวจริง
3: เจ้าม
4: ีผู้บริจาคแล้วก็ต้องมีผู้ใส่เลือดนำนะโฆษกสมรา
3: เจ้าแม่แล้ว
4: เจ้า
3: เอาก็รอถ่าเติมเนาะข้อมูลข่าวสารพวกเขาก็มีหลายที่จะมาสู่ฟังในรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การกระแดงสัตว์ของพวกเขาเอาจักหน่อยก็จะได้ฟังเติมเนาะข้อมูลข่าวสารพวกเขานั้นที่ได้สั่งรวมมาโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเวียกงานการเคลื่อนไหวขององค์การกระแดงสัตว์ลาวและท่านจะได้ฟังข้อมูลข่าวสารผ่านไปนะก็เป็นข้อมูลที่พวกเขาได้นำเสนอตลอดนะถือว่าเฮ็ดเวียกเพื่อสังคมบ่ได้หวังผลกำไรก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านนั่นแหละ
4: เจ้าซึ่งว่าอาทิตย์นี้เฮาก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวนอกเวียกงานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนับแต่ศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นนั่นแหละ
3: แ
4: ล้วก็มีหลายแขวงที่ว่าเพิ่นก็ได้มีการเฉลิมฉลองเนาะวันครบรอบกระแดงสากลนี
3: ้ครับ
4: และเลือดที่ว่าเพิ่นได้มานี่ไปเฮาสิสรุปรวมให้แบบได้จํานวนจักถุงทั่วประเทศแต่ว่าสําหรับในนครหลวงมื้อนั้นหั่นทางที่ว่าอยู่ในงานรับบริจาคเลือดนะเจ้า
3: เจ้า
4: อยู่ในงานนั้นรับบริจาคเลือดมื้อนั้นได้แม่น200กับ1ถุง
3: 200 1ถุง
4: แม่นแล้วเพิ่นไปรับบริจาคอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมบ่เพิ่นว่ามื้อนั้นเนาะ
3: แ
4: ม่นได้อีก93ถุง
3: โอ้
4: เป็นรวมกับเป็นเท่าใด
3: 294ถุง
4: แม่นแล้ว
3: ถูกอันนี้ก็ซุ่มเซย
4: ในมื้อนั้นในมื้อใน
3: มื้อเดียว
4: ในวันที่6ค่ะนะ
3: วันที่6มื้อเดียวซั่นๆ
4: เจ้า
3: ก็ซุ่มเซยเด้อในจํานวน294ถุงหรือว่า294ทาน
4: เจ้า
3: ที่ได้ช่วยเหลือเนาะบริจาคเลือดทําบุญเนาะให้สังคมนี่นะ
4: เพิ่นไปรับบริจาคอยู่ที่เฮ็ดกิจกรรมนึงอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้า
3: เนา
4: ะได้93ถุงบวกกับตัวที่ว่าเฮาไปจัดอยู่ที่ศูนย์การค้าไอเทค200กับ1ถุงเป็น294ถุง
3: ถูก
4: ต้องที่สุด
3: เจ้าเจ้าอันก็แม่นชมเชยแล้วก็อีกนึงเนาะน้ําใจของบรรดาท่านหวังว่านี่สิได้ใส่เลือดหลายๆท่านแล้วเนาะ294ถุงบางท่านก็สิเป็นว่าคล้องท่าอยู่สถาบันเลือดนั่นแหละ
4: ก็สิประมาณมื้อนั้นหั่นประมาณบ่เกินบ่เกิน2มื้อกับ
3: มื้อบ่เกิน2มื้อแม่นบ่
4: แม่น
3: นั่นเพิ่นได้ลมสู่ฟังว่า
4: เจ้า
3: ระยะนั้นไปบริจาคครับบริจาคเลือดกับธนาคารสปลาวอ่ะธนาคารแห่งสปลาวนะ
4: เจ้า
3: ว่าได้ฮอดไปกับ200ถุง
4: เจ้าม
3: ื้อเดียว
4: แม่เห็นบ
3: ่บ้าโคตรทุกท่าน
4: หลายท่านนี่สิเข้าใจว่านี่ล่ะเห็นไปรับบริจาคเลือดแล้วนี่ได้เลือดโอ้2 300ถุงนี่ก็สิเข้าใจว่าไปบัดไปขอเลือดมาคือบ่ได
3: ้อือ
4: ๆให้เข้าใจว่าเอามานี่ก็พี่น้องคนเจ็บก็มา
3: เนาะเจ้าถามมาเอาก็ล่ะได้ทุกท่านได้บ่แม่นพวกเขาสิมาเอาเก็บไว้สะสมไว้ได้เลือดนี่นะ
4: เจ้า
3: บางเทื่อถ้าบริจาคปุ๊บมาปั๊บเพิ่นโทรมาโลดแหละ
4: เจ้า
3: เออโอ้มีเลือดบ่มีเลือดบ่ต้องการเลือดหมวดนั่นหมวดนี่มีบ่อยู่ศูนย์สถาบันเฮามีบ่
4: แต่ว่าก็โชคดีถ้าว่าท่านใดที่ว่าใส่เลือดในมื้อที่ว่าพวกเฮารับบริจาคในมื้อนั้นก็จะโชคดีเพราะว่าอย่างมันจะมีเลือดให้ในมื้อนั้นน่ะเนาะ
3: แม่น
4: บางท่านสิเข้าใจว่าโอ้บริจาคมาแล้วบัตรสิไปเอาคือบ่มีเอ้าในตอนที่ท่านจะมาขอนะมีบัตรอยู่แต่ว่าเลือดบ่มีก็จําเป็นไหนจําเป็นต้องได้เอาพี่น้องบ่หมู่ครูมาบริจาคให
3: ้
4: บางท่านบ่เข้าใจว่าโอ้เขามีบัตรบริจาคเลือดค่อยไปบัดค่อยสิต้องการใส่รหัสบ่มีให้เข้าใจว่าถึกตอนบ่มีมันก็คือบ่มีนะเน
3: าะอย่าให้เข้าใจว่าโอ้ค่อยเอาเลือดมาฝากไว
4: ้
3: บางคนสิเข้าใจว่าค่อยเอาเลือดออกนะมื้อนั้นน่ะ
4: เจ้า
3: บัดมามื้อนี้คือบ่เห็นเลือดค่อย
4: แม่น
3: คิดจังซั่นน่ะ
4: ยังคิดแนวนั้น
3: ยังหลายคนสิคิดแนวนั้นอย่าลืมว่าการบริจาคเลือดก็คือการทําบุญให้ปุ๊บแน่นอนท่านบ่ต้องคิดว่าสิป๋าได้ฮอดหลายมื
4: ้
3: อค่ามื้อเลยแม่นดี
4: แม่นแล้ว
3: แต่ว่าบางมื้อนี่มาปุ๊บนี่เพิ่นโทรหาแล้วโอ้มีเลือดบ่อู้กําลังเอามาเด้อบริจาคเลือดหากันแล้วเออกําลังสิเอามาสถาบันเลือดจังหน่อยจะเข้ามาเอาเด้อน่ะนั่นไดถูกแล้วเลย
4: หลายท่านถามว่าเป็นหยังเนาะเลือดจึงบ่เพียงพอกับความต้องการของสังคมมื้อนี้เฮาจะมาอธิบายฟังมาเล่าให้ฟังเนาะเนาะเป็นหยังเลือดจึงบ่เพียงพอกับความต้องการของสังคม1แม่นย้อนการขยายตัวของการปิ่นปัวในปัจจุบันนี้เนาะระบบสาธารณสุขของพวกเฮานี่ได้พัฒนาขึ้น
3: จ้ะ
4: มีการผ่าตัดที่ว่าทันสมัยมีการปิ่นปัวพยาธิซ้ําเหือ
3: จ้ะ
4: เส้นพยาธิเลือดจางบ่หรือว่าทรัสมีที่ว่า
3: ทรัสมีของเฮา
4: แล้วก็พยาธิมักไข้ล้างการปิ่นปัวมะเร็งที่ต้องใช้เลือดในปริมาณสูงแล้วก็ต่อเนื่องและเมื่อมีหมอหลายขึ้นและการปิ่นปัวดีขึ้นน่ะนะความต้องการเลือดนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว
3: นั่นแล้วนั่นแล้ว
4: 2มาแมนย้อนการเกิดอุบัติเหตุ
3: แมนอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินแน่ทุกท่านเด้เลือดนี่น่ะ
4: เจ้า
3: จํานวนอุบัติเหตุตามท้องถนนในแต่ละวันตัวเลขนี่สูงเด้
4: แมน
3: เนาะผู้เกิดอุบัติเหตุที่นักกันน่ะคนนึงอาจต้องใช้เลือดหลายตัว
4: เจ้า
3: เนาะประมาณ10หา20ถุงบ่เด้เพราะว่าอาการนักสาหัสนะเนาะ10หา20ถุงในการผ่าตัดช่วยชีวิตเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีกรณีฉุกเฉินเช่นว่าแม่หญิงตกเลือดหลังเกิดลูกมันบ่ก็ต้องได้ใช้เลือดทันทีเพื่อรักษาชีวิตเห็นบ่
4: แม่นแล้วอ
3: ันนี้ผู้จะว่าได้เลือดนี่มันหลายกรณีได้ทั้งเก็บทั้งไข้อุบัติเหตุต่าง
4: ๆแล้วก็3แม่นยอดอัตราการบริจาคเลือดแบบประจํานี่ยังต่ําหมายความว่าตัวอย่างว่าเอ้ามื้อนี้วันเกิดโฆษกสมราเนาะเขาไปบริจาค
3: บริจาคเลือด
4: แล้วก็คือพ่อแล้วก็ไปบริจาคสินะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเป็นต่อเนื่องนะแล้วก็ไปแล้วก็บริจาคให้พี่น้องส่วนหลายพี่น้องเข้าหมอบ่อีหยังจะค่อยบริจาคเนาะอัตราผู้บริจาคเลือดอยู่สปป.ลาวนี่ยังบ่ทันฮอด1ส่วน100ของพลเมืองซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศใด1อยากให้มีเลือดเพียงพอต้องมีผู้บริจาคเลือด255ส่วน100ของประชากรในประเทศนั้นนะสังคมลาวเฮานี่ส่วนหลายยังบริจาคเลือดแบบบริจาคยามจําเป็นค่ะนะเห็นบ่ที่ว่าเว้าไปแหละบริจาคให้พี่น้องบ่มีคนต้องการวันเกิดบ
3: ่ว่
4: าเส้นอันเมื่อญาติพี่น้องกันคนเจ็บป่วยบ่จึงมาบริจาคแล้วก็แต่ว่าความจริงแล้วสิ่งที่สุดเลือดต้องการที่สุดแม่นผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจหมายความว่าตัวอย่างผู้หญิงเนาะครบรอบ3เดือ นก็ไปบริจาคเทื่อนึงผู้ชายก็คือกัน4เดือนเทื่อนึงเนาะหมายความว่าปีนึงผู้ชายปีนึงเป็น4เทื่อ
3: 4เทื่อต่อปีเนาะ
4: เจ้า
3: 4ครั้งต่อปีเพราะว่าผู้หญิงนี่3 ครั้งต่อปีจังได๋สิเดือนจึงเอาออกได้เด้ผู้หญิงน่ะ
4: แม่นเพิ่นว่าถ้าคนในสังคมมาบริจาคเป็นประจำนี่ทางพวกเฮานี่และสถาบันเลือดนี่จะมีเลือดแบบเพียงพอสำรองไว้ก่
3: อ
4: นเวลาเกิดเหตุการณ์อื่นๆนะบ่แม่นว่าอันรอท่าให้มีคนเจ็บก่อนแล้วจึง
3: บริจาค
4: อันนี้ให้เข้าใจเนาะว่าอ่ะผู้ที่ว่าเป็นพยานเลือดจ๋านี่ให้เข้าใจว่าแต่ละเดือนนี่ต้องได้ใส่เลือด
3: ต้องได้ใส่เลือดถูกต้อง
4: ใส่เลือดทุกเดือนแต่ว่าผู้บริจาคนี่3เดือนหรือว่า4เดือนจึงสามารถบริจาค
3: ได้
4: เนาะให้เข้าใจนํากันฉะนั้นบ่แม่นว่าเลือดนี่สิผลิตได้ทุกมื้อ
3: ถูกต้องเนาะ
4: เจ้า
3: ก็คือว่าเลือดนี่บ่มีสิ่งใดที่มาทดแทนได้เด้
4: แม่น
3: นอกจากว่าน้ําใจเท่านั้นแหละทุกท่าน
4: เด้
3: จากเพื่อนมนุษย์เฮานี่แหละด้วยกันนี่แหละที่เลือดยังบ่เพียงพอก็คือว่าในความต้องการในแต่ละวันมันหลาย
4: แม่นแล้ว
3: ความต้องการส่วนชีวิตก็หลายคือว่าแล้วซึ่งเกิดจากทุกวินาที
4: เจ้า
3: ฉะนั้นถ้าอยากให้มีเลือดเพียงพอก็เชิญส่วนทุกท่านเนาะที่ยังบ่เคยบริจาคจักเทื่อยังบ่เคยมาลองเข็ม
4: เจ้า
3: บางคนว่าโอ้ย่าน
4: บ่เข็มเพิ่นเห็นเข็มเพิ่นสิตกใจว่ามันใหญ่แต่มันบ่เจ็บ
3: บ่ได้เจ็บก็คือว่าแหละบ่ได้เจ็บเน
4: า
3: ะ
4: คิดว่ามันก็เป็นคนนึงที่ว่าย่านเข็มย่านที่สุดเลย
3: ย่านมันว่า
4: ย่านอีหลีแต่ว่าอันบัตรบริจาคเลือดผัดบ่ย่านก็บ่เข้าใจมันไปเห็นเข็มน้อยๆอันมันเพิ่นแทงกวดเลยค่ะย่าน
3: ย่าน
4: บัตรเข็มบริจาคเลือดก็ธรรมดาเพราะว่าเฮาบริจาคแบบมันบ่ได้เจ็บแบบนี้
3: ถูกต้องเนาะก็มื้อนั้นหลังจากว่าพวกเฮาได้เว้าข้อมูลข่าวสารไปแล้วเนาะแล้วก็ได้เสนอในมือกิจกรรมมาแล
4: ้
3: วทั้งประธานเพิ่นก็ได้มาร่วมให้กำลังใจทั้งท่านคำละวันจัดละวันประธานองค์การกระทรวงกับพวกเขาก็ได้มาร่วมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคชุ่มเชยเพิ่นว่าชุ่มเชยหลาย
4: ๆชุ่มเชยอีหลี
3: เนาะลูกหลานเฮาโดยเฉพาะแล้วสาวหนุ่มนี่แหละแล้วก็ประธานแขกตึกเชิญเขามาร่วม
4: ก็ที่จริงเมื่อนั้นน่ะอันธรรมดาผู้เข้าร่วมสิหลายกว่านั้นอีกแหละ
3: เจ้า
4: แต่ว่าเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นก็ได้ไปลงเฮ็ดกิจกรรมรับบริจาคในแต่ละสถานที
3: ่
4: เพิ่นก็บ่แต่ว่าบ่ทันฮอดกำหนดหั่นนะ
3: จึ
4: งเลยบ่ได้มาร่วมนำ
3: นี่แหละ
4: เพิ่นว่าโอ้ยเนาะมัน
3: เสียดายเน
4: า
3: ะ
4: แม่นเสียดายแต่ว่าก็คือว่าได้เป็นจำนวนหลายได้หั่น
3: 201ถุงเฉพาะมื้อเดียวเด้อลูกค้าเด้ออันนี้มีแต่สาวหนุ่มเพราะว่าไปเบิ่งแล้วมีแต่สาวหนุ่มมีแต่สาวหนุ่มจากเฮียนม.ปลาย
4: แล้วก็มอสเลียวโตบ่
3: เลียวโตเด้ออันนี้ก็ได้ถามความรู้สึกลูกหลานที่มาร่วมบริจาคแล้วก็ได้กิจกรรมบ่นั้นเด้ก็ได้ว่าเป็นจังได๋
4: เดี๋ยวโตสาธิต
3: มาร่วมบ่นั้นมาร่วมกิจกรรมมันก็ว่าโอ้บ่เคยมาบางน้องก
4: ็ได
3: ้บ่เคยมาจักเทื่อว่าซั่นเด้บ่เคยเอาเลือดออก
4: ดีเด้อันนี้แบบปลุกจิตสำนึกให้น้องๆเนี่ยที่นักเรียนนี่แหละให้มีความเมตตาหรือว่ามีจิตใจมนุษยธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เป็นการดีเนาะก็ชมเชยทั้งครูอาจารย์แล้วก็พ่อแม่น้องนักเรียนเนาะเจ้า
3: ก็ได้ถามอยู่ว่าเอาน้องมาบริจาคจังซี่น่ะแม่ให้บ่พ่อให้บ่
4: เจ้า
3: พ่อก็บ่ได้ให้
4: เพิ่นว่า
3: พี่แม่เพิ่นแฮงส่งเสริ
4: ม
3: ว่าในการบริจาคเลือดก็คือเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็สิได้ไปอ่านข้อมูลนั่นแหละว่าการเอาเลือดออกนี่บ่แม่นสิให้สุขภาพอ่อนเพลียเปี้ยลอยเจ็บไข้ได้ป่วยตุ้ยจ่อยแนวนั้นแนวนี้เพิ่นก็ไปศึกษาคักแน่แล้วก็เพิ่นก็ได้เว้าหั่นแหละว่าเลือดมันความสําคัญหลายความต้องการเราเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ขอบใจผู้ปกครองที่เห็นได้ถึงความสำคัญลูกหลานมาร่วมในมื้อนั้นก็ได้เข้าใจสภาพด
4: ี
3: ใจโอ้ดีใจเลย
4: แม่แล้ว
3: พวกเขาเป็นพิธีกรในงานมื้อนั้นก็ดีใจความรู้สึกลูกหลานออกจากใจว่าอยากมาบริจาคแล้วก็สิสืบต่อบริจาคช่วยลูกหลานไปเรื่อยๆก็ช่วยสังคมอีกเพิ่นว่าโอ้ยดีใจสาวหนุ่มคือว่าแหละเป็นกำลังแห่งของชาติเนาะถือว่าเพื่อสังคมแท้ๆเด้อ
4: เจ
3: ้
4: า
3: เอ้าขอบใจทั้งแฟนรายการแฟนเพจ Facebook ของพวกเขาอย่าลืมด้วยมื้อนี้ยังมีกิจกรรมถามตอบอยู่บ่ทีละวัน
4: ม
3: ี
4: อันเซ็นเก่าเซ็นเคย
3: มีเก่าเซ็นเคย
4: เจ้า
3: ทั้งหน้าไมค์ก็ได้แล้วก็ทั้งเฟซเพจ Facebook ของพวกเขาที่ลาวเนชั่นแนลเรดิโอก็ได
4: ้
3: ขอบใจท่านตี้แก้วนี่นักข่าวจากเศรษฐกิจการค้า
4: เศรษฐกิจการค้าบ
3: ่เออท่านฟุตตี
4: ้เศรษฐกิจการค้านี่ก็เป็นอันชื่อนึงที่ว่า
3: เดี๋ยวข่าวเฮาได้
4: มื้อแมนช่วยเหลือสังคมมาแล้วเน
3: า
4: ะเพิ่นก็ลงข่าวให้กระเดกเฮาอยู่นะ
3: สบายดีเนาะแฟนรายการจังน้องให
4: ้สบายดีกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อผู้ใดที่ว่าเข้ามาเน
3: า
4: ะกดไลค์กดแชร์1แชร์ก็คือการช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกันเนาะเป็นการกระจายข้อมูลดีๆนี่แหละให้สังคมได้รับรู้เน
3: า
4: ะสังคมบ่ค่าว่าสังคมบ่รับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานกันเดี๋ยวนี้กระเซ็ดก็จะสับสนแท้ว่าเฮ็ดอีหยังแท้อีหยังสินะเจ้า
3: เอาก็ชี้ฝากคำคิดเห็นก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาได้เข้าร่วมสัมภาษณ์ในมือกิจกรรม
4: เจ้า
3: ผ่านมานี่ว่าการที่ให้ฟังเสียงดร.คำจันทร์คำมณีวงศ์รองหัวหน้าสถาบันแห่งชาติในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสนมฉลองวันกระเดงสากลและซึ่งในสากลนี้ก็ครบ163ปีเอาท่านมีความรู้สึกกันใดเชิญท่านฟังเสียงท่านได
2: ้ดร.คำจันทร์คำมณีวงศ์เฮ็ดเวียกอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติเป็นผู้ชี้นําเวียกงาน การปลุกระดมคนป่วยผู้บริจาคเลือดเจ้ามื้อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้มาออกคําสัมภาษณ์มื้อนี้เป็นกิจกรรมนึงที่ว่าเสริมสรองบ้านกาแดงแดซี่บุงแดงสากลครบรอบ163ปีในนี้ทางองค์การกาแดงแห่งชาติลาวก็ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดขึ้นเพื่อให้มีคนมาบริจาคเลือดและไปช่วยเหลือสังคมเพราะเป็นองค์การมนุษยธรรมเจ้าและอีกอันนึงต่อกับเรื่องงานดังกล่าวมื้อนี้พวกเฮาก็คาดหมายว่าจะมีผู้มาประกอบส่วนบริจาคเลือดบ่ต่ำกว่า200กว่าคนในเลือด200คนนี้ถ้าว่ามีคนมาบริจาคพวกเฮาก็จะได้เอาไปแก้ไขคนเจ็บขาดเลือดหรือว่าต้องการเลือดหรือว่าปิ่นปั่วเลือดซึ่งมาจากหลายสาเหตุบ่ว่าจะเป็นสาเหตุการผ่าตัดหรือว่าอุบัติเหตุตามท้องถนนหรือว่าพวกเป็นพยาธิขาดเลือดซ้ําเหือหรือว่าเป็นมะเร็งอย่างต่างๆเจ้าแล้วก็อีกอันนึงเนาะข้าพเจ้าก็จะขอชี้แจงกับประธานรับทราบว่าเลือดทุกถุงมีคุณค่าเนาะต่อชีวิตของมนุษย์เลือดที่ได้มาแล้วเราต้องเอาไปกวดวิจัยวิเคราะห์พยาธิน้ำส่งทางเลือดซึ่งรวมทั้งมูลค่าต่างๆแล้วจะตกอยู่ประมาณ 600,000 หา 800,000 กีบแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่รัฐบาลเนาะคนได้มีเลขที่273ได้ตกลงให้ทางสถาบันเลือดเฮาเก็บถุงนึง 70,000 กีบต่อถุงเนาะอันนี้เป็นนอกจากนี้แล้วต่อกับผู้ที่ว่าเคยบริจาคเลือดเนาะทางคนก็มีนโยบายต่อผู้บริจาคเลือดให้ที่มีบัตรบริจาคเลือดให้เก็บถุงนึง 20,000 กีบต่อถุงนอกจากนี้ตาคนเจ็บที่มาใช้บริการที่ว่าขาดเลือดนั้นเป็นคนเจ็บอนาถาบ่มีเงินไขในการจ่ายเวลามาใช้บริการนั้นก็จะได้นโยบายล่ะนโยบายล่ะรถบ่เก็บจะกีบเด้อเนาะอันนี้เป็นนโยบายล่ะเนาะอันนี้อยากให้สังคมทุกท่านเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีการลงทุนแต่เงินที่เอามาลงทุนใส่กับเรื่องงานเลือดนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งมันมาจากการช่วยเหลือขององค์การสากลต่างๆองค์การกระแดงเพื่อนมิตรที่มาช่วยเนาะฉะนั้นเฮ็ดให้เบี้ยงานดังกล่าวนี้ได้เดินไปปกติฉะนั้นจึงมีการเก็บถุง 70,000 กีบเพื่อมาเป็นกองทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับตัวนี้ที่ปัญหาสังคมก็คาลงไปเนาะว่ามีการเก็บเงินเป็นด้านว่าต่อเลือด1ถุงหรือว่า 400,000 ว่าต่อเลือด1ถุงนั้นนี่บ่มีความจริงเนาะบ่มีความจริงเพราะว่าพวกเขาได้มีป้ายการเก็บค่าติดไว้ทุกสถานที่ของบ่อนเก็บจ่ายอันเลือดนั้นแต่ถ้าว่าท่านไปจ่ายอยู่บ่อนอื่นพวกเขาจะบ่รับผิดชอบเพราะว่าอันอิงตามเลขที่273ได้แม่นเพิ่นอนุญาตให้เก็บเพียงแต่ 70,000 กีบต่อถุงพวกเขามีบินมีนั่นคักแน่แต่ว่าถ้าว่าผู้ใดว่าไปจ่ายเกินนั่นพวกเขาจะบ่รับผิดชอบหรือว่าก็จ่ายอยู่บนอื่นพวกเขาก็จะบ่รับผิดชอบครับพวกเขาได้แจ้งไปอยู่ในนั้นเนาะรายละเอียดพวกเขาก็มีป้ายดังกล่าวนั้นอาจจะส่งให้ประธานสื่อมวลชนตื่นอีกเจ้าในเมื่อเก็บ 70,000 กีบมาแล้วพวกเขาจะนําไปซื้ออุปกรณ์ซื้อของที่ระลึกเช่นว่าเป็นเสื้อเป็นน้ําดื่มหรือว่านมมาเพื่อมาให้ไทยเรื่องงานดังกล่าวนี้ดําเนินไปได้ดีเสื้อว่าเป็นนมเป็นขนมต่างๆเจ้าเป็นของที่ระลึกจํานวนนึงเจ้าโตที่พวกเฮาน่ะเลือด1ถุงเนาะเลือดผู้บริจาค1ถุงนั้นก่อนพวกเฮาได้เอาไปนําวิจัยเนาะวิจัยนําพยาธิน้ําส่งทางเลือดเช่นว่าพวกเปรตับบี้ตับซี่แม้กระทั่งขวดหมวดเลือดหรือว่า HIV อย่างหรือว่าซิฟิลิสนั้นเนาะจะได้รวมทั้งอันถุงใส่เลือดถุงมาใส่เลือดนั้นอาจจะรวมเสียแล้วจะประมาณ 600,000 กีบไปเจ้าต่อเลือดถุงนึงเจ้าคันเลือดถุงนั้นหากมีพยาธิใดนึงพวกเฮาจะบ่ให้บ่อนุญาตให้ไปใส่คนเจ็บเพราะว่าเลือดตรวจไปเท่านั้นที่จะไปใส่คนเจ็บเจ้า
3: ไปนั้นก็เป็นเสียงทางดร.คำจันทร์คำมณีวงศ์ในนามทางการได้เข้าร่วมจากสภาแห่งชาติ
4: เจ้า
3: เราได้สมมุติแล้วก็ว่ากิจกรรมเลือดการบริจาคเลือดนี่มันสําคัญเกิดอย่างไรผู้บริจาคเลือดมันได้อย่างแดเด้ความรู้สึกต่างๆ
4: บริจาคเลือดไปเอาไปเฮ็ดหยังก่อนเนาะไปวิเคราะห์วิจัยแต่ว่ามาละเอียดเลยเนาะ
3: ถูกต้อง
4: ถูก
3: ต้องพวกเขาได้มีเสียงความรู้สึกจากทั้งผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้กับทั้งท่านนางพุทธลาใส่พิบูลแดก็เป็นพนักงานไหน
4: เจ้า
3: แล้วก็มาร่วมบริจาคเลือดเดแล้วก็ทั้งนักเฮียนเดพวกเขาที่ทยอยออกเสียงให้มีรายการได้ครับทราบถึงว่าความรู้สึกสาวหนุ่มนี่นะอยู่ในระดับม.ปลาย17 18ปีความรู้สึกเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องงานบริจาคเลือดก็ใช่ท่านฟังเสียงสองท่านเนาะท่านนางพุทธลาอาศัยพิบูลแล้วก็ทั้งเท่าพานิชรักษาทรัพย์นักเฮียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันกระแดงสากลและซิ่วเดือนสากลนี้ของพ่อพก163ปีผ่านมาเอาฟังเสียงของซึ่งของทาน
5: ปกติเก่าออกเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาเคยไปเอาไปบริจาคเลือดอยู่สู้เลือดแล้วเห็นคนไปเท้าเลือดนะก็เลยว่าทุกๆ4เดือนเขาจะออกเทื่อนึงถ้าว่าห่างไกลเขาแข้งแห้งเขาก็สามารถเอาเลือดออกได้เพราะว่าปกติมันจะต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายทุกๆ3-4เดือนเลือดเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วฉะนั้นเขาออกก็เพียงแต่ส่วนนึงแล้วก็ได้ช่วยคนพร้อมตั้งแต่ออกมากันนะจะประมาณเกือบ5-6ปีแล้วก็บ่ได้มีปัญหายังก็ยังใช้ชีวิตปกติออกกำลังกายแข้งแห้งปกติก็ยักส่วนไล่ๆคนที่ว่ายังคิดยานอยู่ว่าบริจาคเลือดแล้วสิมีคนต่อห่างไกลกะที่จริงเลือดสามารถสร้างขึ้นมาไม่ได้เลยๆมันจะมีวงจรของมันฉะนั้นอยากส่วนให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อที่จะให้เลือดแก่คนที่เป็นพยาธิหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดนะเขาจะได้มีชีวิตแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวคือกับเฮาร
6: ู้สึกดีใจเด้แต่ก็เจ็บน้อยนึงแต่เฮาก็ดีใจที่ได้บริจาคเลือดกับเจ้าเฮาตัวเฮานี่เป็นเลือดกรุ๊ปโออยู่แล้วเป็นเลือดที่ให้ AB แต่บ่สามารถรับ AB ได้แต่ก็ดีใจได้สอนทั้ง2ฝ่ายเลยถึงเฮาจะบ่ได้รับอย่างนี้อันนี้เทื่อที่2แล้วครั้งแรกของเฮานะเฮาบ่ย่านเลยปกติเฮาเป็นคนบ่ย่านเข็มอยู่แล้วเจอท่านหมอจ้อเฮาก็แนะหน้าหมอเลยเฮาก็บ่ค่อยย่านปานใดบ่ต้องไปย่านดอกเฮาบ่ได้จ่ายให้กับเจ้าบ่ต้องย่านสร้างความดีก็พากันบริจาคเลือดนะก็เป็นสิ่งที่ดีมันบ่ได้เสียอย่างหลายเฮาเสียเลือดของตัวเองเพื่อไปบริจาคให้คนอื่นนะบางคนก็จะต้องการหลายของเฮาอีกเฮาก็ต้องซอยชีวิตคนมนุษย์เดียวกันเท่ากัน
3: มันก็ทั้งเสียงทั้งพนักงานและก็เสียงน้องนักเรียนนี่จากม.สองเลียวตู
4: ้เจ้าย
3: ังสาวหนุ่มเลยเบิ่งแม่ความคิดแล้วเฮาน่ะผู้ใหญ่หลาย
4: บริจาค2ครั้งแล้ว
3: บริจาค2ครั้ง
4: มักคําเว้าเพิ่นว่าบริจาคไปโดยบ่ต้องย่าน
3: เออเห็นว่าปลุกระดม
4: เป็นการสร้างความดี
3: สร้างความดีโอ้ยนี่แหละความรู้สึกชุ่มเชยลูกหลานเนาะมื้อนี้เพิ่นก็มาร่วมกิจกรรมขึ้นเวทีเด
4: ้
3: เออได้ของรางวัลกับเพื่อนกับซานได้เป็นต้นพ่อต้นแม่ได้ได้ก็ต้มขนมเสื้ออีกโอ้ยหลายอย่าง
4: มื้อนั้นได้เอาเบอร์โทรน้องไว้แล้วมื้อหน้าจะให้เพิ่นสนใจอยากเป็นอาสาสมัครกระแดงอยู่ได้นี่น่ะ
3: แน่เห็นบ่ชุ่มเชยเอ้าระยะหน้าจะมาฟังเติมยังมีเสียงของผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะแล้วก็ยังสาวหนุ่มเฮานี่แหละ
4: เจ้า
3: ที่ได้เข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นคืนเดียวใดเอาเป็นระยะหน้าจังซี่เอาให้ฟังตื้ม
4: เจ้า
3: เอาความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลครบรอบ163ปีที่สุขคาราโอเกะวันที่6ผ่านมานี่6พฤษภาคมผ่านมานี่3-4มื้อหลังนี้
4: เจ้า
3: โคสุกสมลาที่ได้วันแล้วก็ทั้งบุสุภลินนั่นก็โอ้จนคอแหบพุ่นละ
4: ก็บรรยากาศคือขึ้นดี
3: เลยมันขึ้นดีเหมือนเนาะเอาที่พักโฆษณานั้นนึงแล้วจึงกลับเข้ามาฟังเรื่องในการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ผ่านมาได้ไปทางใดแดแล้วก็ฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกหลานโดยเฉพาะแล้วสาวหนุ่มเนาะกําลังแห่งของชาตินะจึงกลับมาฟังพักฟังโฆษณาน้อยนึง
0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและ7หลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนขวายแรงทึนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันร่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงถึงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใช้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021-250-000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงสั่นลาว FM 37 MHz นะข้อมูลข่าวสารพักฟังโฆษณาผ่านไปจากรายการพวกเขาก็สิมาฟังการเคลื่อนไหวที่แต่วันเอาก่อนสิฟังนั้นก็สวัสดีท้ายทั้งเพจ Facebook ได้สวัสดีน้องสาวลาสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่ง
4: สภาพดินฟ้าอากาศเป็นแนวใดมื้อนาวโอ้ฝนตกเด้อมื้อเช้านี้เดี๋ยวนึกยังตกน้อยนึง
3: อยู่นครหลวงยังตกลินอยู่ตอนนี้ลินอยู่ก็เป็นห่วงเรื่องทางหลายย่านทางมันมื่นมันหยังมื่นเปียกแล้วเนาะเอาเป้าในตอนนี้บางคนว่าโอ้เป็นแนวใดสภาพนครหลวงจังกับพวกเขา
4: เจ้า
3: เขาติดตามรายการอยู่ทางมื่นทางเปียกก็เป็นห่วงอ่ะเด้ทุกท่านเด
4: ้อู้ขับรถขับรานี่ระมัดระวังให้เด้ย่านทางมื่นนะ
3: จ๊ะอือๆเอาสําหรับการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ผ่านมาว่าพวกเขาได้เคลื่อนไหวขึ้นได้เด้และเนื่องในโอกาสวันกาแดงและซิ่งกาแดงสากลครบรอบ163ปีองค์การกาแดงลาวนี้และก็เชิญเสื้อสูเวียกงานมุสธรรมที่ได้เคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานฉะนั้นในวันที่6สภาพันธ์มานี้ทางองค์การแห่งชาติลาวของพวกเขาก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดส่วนการฆ่าอายุสิบการฆ่าเราไอเต็กเน
4: า
3: ะถือว่าได้เลือดจากการให้ด้วยน้ำใจทั้งหมดในสองห้อยหนึ่งทงซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจแห่งการแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและก็ความสามัคคีในสังคมวันที่8พฤษภาแมนวันครบรอบมือเกิดของท่านดังเลยดุยนั่งผู้ก่อตั้งขบวนกาแดงสากลจากประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นความทุกข์ทรมานของทหารในสนามฮบซูนเฟรโนในปี1859ได้นำไปสู่การก่อสร้างตั้งคณะกรรมการกระแดงหรือว่า ICRC ในปี1863และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการมนุษยธรรมสากลในปี2006นี้ขบวนกระแดงและซีวงกระแดงสากลได้กำหนดหัวข้อห่วมแหงห่วมใจเพื่อมนุษยธรรมเป็นคำควรรักตลอดระยะผ่านมาพนักงานและก็อาสาสมัครกาแดงลาวนี้ก็ได้อุทิศเนื้อแหงกายใจในการตอบโต้ภัยพิบัติเวียกการบรรเทาทุกข์การช่วยเหลือด้านสุขภาพในเขตทางไกลโซกลีกโดยยึดมั่นในหลักการพื้นฐานเช่นว่าความเป็นกลางความเที่ยงธรรมความเอกราชการระลึกในครั้งนี้เป็นการแสดงความเคารพและก็เชิดชูเกียรติแก่บรรดาท่านนักรบมนุษยธรรมที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเป็นการเตือนใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันปกป้องและกันส่งเสริมเรื่องงานมนุษยธรรมตามหลักการกฎหมายมนุษยธรรมสากลในอนาคตองค์การกระแดงสั้นลาวจะได้สืบต่อร่วมมือกับคณะกรรมการกระแดงสากลหรือว่า ICRC และสหพันธ์กระแดงซีวงกระแดงสากลหรือว่า FRC อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์และก็สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุขยิ่งขึ้นพร้อมนั้นยังได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสืบสานจิตใจแห่งการให้แล้วก็มนุษยธรรมกับเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ความผาสุกให้แก่ประชาชนลาวต่อไป
4: เจ้าอันนี้ก็แม่นประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้งกาแดงแล้วก็ที่ไปที่มาแหละของกาแดงเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติอันยาวนานแหละ
3: เจ้า
4: เจ้าเอามาฟังต่อในวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี่2026ที่ผ่านมานี่เนาะหาวันที่5พฤษภาคม2026เนาะองค์การกาแดงชาติลาวนี่ก็ได้เปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นทางการนะอยู่3แขวงก็คือสวรรณเขตแขวงคำมวนแล้วก็แขวงเสียงขวงแล้วก็บริคำไซภายใต้การมอบหมายจากคณะนำองค์การกระแดงแห่งชาติลาวโดยการเข้าร่วมของทานบุญยงพรมมาจักห้องหัวหน้าองค์การกระแดงห้องหัวหน้าห้องการสื่อเหลือบรรเทาทุกข์เนาะเจ้าโฆษณาและสื่อเหลือบรรเทาทุกข์มีคณะนำแขวงเมืองและต่างหน้าจากองค์การกระแดงสวิตประจำลาวคณะนำเมืองกระแดงเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากแขวงและมีเมืองเข้าร่วมโครงการนี้จะได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ใน4แขวงก็คือ6เมือง30บ้านก็คือแขวงสวรรณเขต5บ้านของเมืองเซโปนแขวงคำมวน10บ้านของเมืองนากายแล้วก็เมืองคุณคำแขวงเสียงขวง5บ้านเนาะแขวงเสียงขวงนี่5บ้านของเมืองคำและแขวงบริคำไซ10บ้านของเมืองเวียงทองและเมืองค้ำเกิดเพิ่นว่าเนา
3: ะ
4: เพื่อยกระดับความรับรู้ทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนเนาะพร้อมทั้งนั้นเนาะยังได้เน้นในการฝึกอบรมการจัดตั้งแผนรองรับภัยพิบัติและการทดลองสถานการณ์ตัวจริงเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือแก้ไขสถานการณ์ ได้อย่างทันเวลา
3: แม่น
4: เนาะในพิธีนี้ท่านบุญยงพรหมจักรได้เน้นถึงความสำคัญของการสร้างความพร้อมรับมือสุขเสริมโดยเฉพาะในโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นจุดสำคัญในการลดพรเนาะในการลดพรความสูญเสียและผลกระทบจากภัยพิบัติและโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การกระเด็งสวิสซึ่งประกอบมีกิจกรรมหลักเนาะประกอบด้วยความต้องการประกอบด้วยการสร้างความพร้อมเนาะในการช่วยเหลือเงินสดและความสามารถในการประเมินความต้องการเบื้องต้นให้แก่องค์การกระเด็งแขวงแล้วก็ยกระดับความสามารถของคณะนำองค์การกระเด็งแขวงด้านภาวะผู้นำอีกได้เป็นว่าเนาะและก็คุ้มครองบริหารจัดการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการยกระดับขีดความสามารถด้านการกักเก็บความพร้อมในขั้นชุมชนเนาะรวมมูลค่าทั้งหมดแม่น 562,866 สวิสฟรังในระยะในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก็คือเดือนกรกฎาคม2025-2029เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในให้บรรลุผลสำเร็จนะตามแผนและก็พิธีเปิดโครงการในครั้งนี้แมนมีความสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยและก็ความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินในอนาคตอันนี้จะเป็นการมีการกักเก็บความพร้อมของกันองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวเนาะเพราะว่าในระยะนี้แหละก็สิเข้าหน้าฝนนี
3: ่แมน
4: เจ้า
3: เขาก็คือว่าระยะฝนแต่ละปีโอ้ยเฮือนใกล้ภูผาใกล้ต้นไม้ใหญ่คือพวกเขาอะไรได้บอกตลอดเนาะบ้านเฮือนซานซองผู้ใดอะนะใกล้ภูผาป่าไม้บ่อหอยนางลำซีก็อย่าลืมใดทุกท่านให้เกรียมพร้อมรับมือแต่หัวที
4: เจ้า
3: ย่านหยังนอนกำลังแซ่บกำลังงวนนั่นวะรับห่วย 2-3 โมงเช้าซั่นอยู่บ่อยู่ละชวาดทางลงมาเนี่ยเบิดหลังก็มีเห็นบ่ดินเจือนอีกนี่โอ้น้ำปลาอะไรสุเห็นเติมอีกดังนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้สังคมให้เป็นเจ้าการมีสติแท้ๆอันนี้ขอฝากแท้ๆเลย
4: แล้วก็อีกคราวนึงก็คือองค์การกระเด็งแขวงหลวงพะบาง
3: เจ้า
4: เพิ่นก็ได้มีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงในเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินในระหว่างวันที่5หาวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี้2026ที่ผ่านมานี้เนาะองค์การกระเด็งแขวงหลวงพะบางเพิ่นได้ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงแบบเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินทางบกและทางน้ำการมอดไฟการยกย้ายผู้ประสบภัยการช่วยเหลือคนที่ว่าตกน้ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยเหลือบรรทุกในยามฉุกเฉินเนาะแล้วก็สุขภิบาลเพื่อเก็บความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆขององค์การกระเด็งแขวงหลวงพะบางเนาะเฉพาะวันที่5นี่เพิ่นว่าแมนฝึกซ้อมใหญ่ตัวจริงเลยเริ่มแต่เวลา 8:30 แมนมือแสดงตัวจริงนะองค์การกระเด็งแขวงหลวงพะบางนี่ก็ขอเชิญชวนมาด่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วหน้าเลยแหละโดยเฉพาะมันอยู่ในแขวงหลวงพะบางหั่นเข้าห่วงน้ำกันเนาะท่านใดที่ว่าหากมีเงินใครอยากบริจาควัตถุเป็นวัตถุบ่สิ่งของก็สามารถบริจาคได้หรือว่าอยากห่วมนำก็ได
3: ้
4: อันนี้เป็นการฝึกซ้อมใหญ
3: ่ฮะ
4: เสมือนจริงเลย
3: แม่แล้ว
4: เจ้า
3: โอ้สมซื่อเนาะกับเกียมพร้อมรับมือเกียมพร้อมคือว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นยามใดเวลาใดเฮาบ่ฮู้ได้ได
4: ้แม่
3: เห็นบ่บางท่านโอ้นอนดูว่าให้กิจกรรมไปลิ่นไปเที่ยวน้ำปลาไหลมาแห้งก็มีหรือว่าพายุกระทันหันก็มี
4: แม่
3: ฉะนั้นมีการฝึกซ้อมคือเหตุการณ์จริงนะเกี่ยวกับการหนีบ่ตัวอย่างว่าเอาตัวรอดว่ายังไงซะเนาะเฮ็ดจังได๋ซึ่งสิปลอดภัย
4: เนาะแล้วก็อพยพผู้ประสบภัยไปแนวใดเฮ็ดแนวใด
3: อ
4: ันนี้ก็แม่นส้มเซยได้เพราะว่าเป็นการกักเก็บความพร้อมก่อนล่วงหน้า
3: อันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้แม่นกันเฮาเบิดทุกคนเนาะขอบใจท่านหยังนี่
4: อาเพชร
3: เพชรสวี
4: พัสวีเนาะ
3: สบายดีเวียงจันทน์
4: ครับสวัสดีสบายดีเวียงจันทน
3: ์โอ้ผู้ที่ดัง
4: อยู่ต่างแขวงเนาะต่างแขวงบ่รู้ว่าต่างประเทศเนาะ
3: ต่างประเทศบ่รู้ว่าต่างแขวงเนาะเอ้าอยู่สบายดีเด้ออยู่นครเวียงจันทน์กับพวกเขาอากาศชุ่มเย็นดีมื้อนี
4: ้
3: ฝนตกลิ้นหยิบหยับหยิบหยับหยิบหยับหยิบหยับอยู่
4: บรรยากาศเหมาะแก่การนอน
3: ก็สิแม่และบางท่านยังบ่ทันลุกบ่ทันลุกจากบ่อนก็มีนี่น่ะ
4: แม่แล้ว
3: เพราะว่าอากาศมันเป็นใจดีอากาศ
4: นี่มันจะซักเครื่องนี่ก็คือสิบ่ได้แล้วเนาะ
3: ห้อยมันจะเหม็นอับเลยคือเพิ่นเว้าเด้เนาะอากาศจังซี่นี่ซักเครื่องก็บ่อยากแห้งปานใดเอาก็ยังมีเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตื่นอีกว่าลูกหลานเฮานี่นะในนามเป็นสาวหนุ่มกำลังแห้งนี่ความรู้สึกเรียกงานบริจาคเลือกการประกอบส่วนสังคมศาสตร์ส่วนสังคมนี
4: ้
3: ปีขึ้นเท่าไหร่มาฟังตื่นอีก2น้องนี
4: ้เจ้า
5: แอบย้านไปนึงก็อยากให้เอาออกเพราะว่าแต่ละเทื่อก็มีโอกาสได้เอาออกแต่มันเอาออกบ่ได้สินะรู้สึกดีหลายเพราะว่าก็อยากช่วยคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าเขาเจ้าย้านลำบากอย่างสินะเวลาเฮาเอาเลือดไปช่วยอ่ะ
7: ให้ต่อชีวิตอีกคนหนึ่งสิซะ
8: ข้าพเจ้าซื้อหนังนี้พอจิตท่าพรมาจากบ้านคนทองเมืองไซเซท่านครหลวงเฮานี่ล่ะเจ้าแล้วมื้อนี้เป็นการบริจาคเลือดครั้งที่2รู้สึกว่าโอ้มันได้บุญมันอิ่มบุญแล้วก็ดีใจร้ายนะแล้วที่หลักๆก็คือสุขภาพเฮาดีแล้วก็เป็นการเฮ็ดบุญในตู่อีกแล้วก็รู้สึกว่าอายุก็ร้ายแล้วใดแต่ว่ารู้สึกว่าเฮายังเป็นเฒ่าอยู่ในการสิสละเลือดของเฮาโดยการบริจาคครั้งชําอิฐนี่ก็คือบ่มันก็ตื่นเต้นเนาะพอเฮาบ่เคยแล้วก็มาบริจาคมาแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ต่อสังคมก็คือเฮาได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหลักๆก็คือเฮาเฮ็ดบุญเฮาเฮ็ดบุญแล้วก็ดีใจที่มีส่วนร่วมในภารกิจทุกๆครั้งของกระแดง
3: เอานั่นก็เป็นความรู้สึกนะของลูกหลานเฮาแดแล้วก็สาวหนุ่มที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4: เจ้าน
3: ะโดยเฉพาะแล้วก็มันนี่แหละเรียกงานการบริจาคเลือดตื่มเนาะอ
4: ัน
3: นี้สมเชื่อหลายๆแล้วที่ได้เป็นการประกอบส่วนสังคมนะการบริจาคเลือดส่วนแท้ๆเนี่ยเพิ่นว่า
4: หลายทางนี่ก็ฟังอยู่เนาะสนใจอยากจะบริจาคเลือดนะอยากฮู้ว่าตัวเองนี่สามารถบริจาคเลือดได้บ
3: ่
4: เนาะก็คือเงื่อนไขของผู้บริจาคเลือด1ต้องแม่นอายุ17ปีขึ้นไปเน
3: า
4: ะน้ำหนัก45กกและต้องมีสุขภาพที่ว่าแข็งแรงดีบ่มีประวัติที่ว่าเป็นพยาธิหรือว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอ6ชั่วโมงขึ้นไป
3: ถูกต้อง
4: กินอาหารที่ว่าครบ5หมู่นั่นแหละ
3: จ้ะ
4: บ่แม่นว่าอ่อนเพลียอยู่หรือว่านอนบ่เพียงพอก็สิไปบริจาคบ่ได้เนาะ
3: จ้ะ
4: แล้วก็ต้องแบบว่าบ่ได้อยู่ในระหว่างการถือพาหรือว่า
3: ประจําเดือน
4: ประจําเดือนหรือว่าการกินยา
3: เจ้า
4: เจ้าก็มีแต่ว่าถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะบริจาคก็สามารถบริจาคได้อยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติเนาะไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงมาที่เขาเอิ้นว่าวัดธาตุดำมาที่ธาตุดำแล้วมาสอบถามว่าไปสถาบันเลือดแห่งชาตินี้ไปอยู่ไสเนาะเพิ่นทักสิแนะนํามาดอกเนาะ
3: เจ้า
4: แล้วก็ถ้าว่าต้องการจะพัวพันเรียกงานบริจาคสิ่งของบ่เครื่องนุ่งต่างๆให้ไปที่สํานักงานใหญ่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวหลายท่านนี่ก็จะลงกันนะนะก็เห็นหลายๆท่านบางท่านนี่สิไปเอาเลือดก็เข้าไปที่สํานักงานใหญ่อยู่ที่วัดเชียงยืนหลังวัดเชียงยืนนะหลังธนาคารการค้าเข้มของเอาง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเพราะว่าถ้าว่าท่านไหนที่ว่าต้องการพัวพันเรียกงานเลือดให้มาที่สถาบันเลือดแห่งชาติตั้งอยู่ที่ธาตุดำใกล้ๆธาตุดำมาสิเนาะใกล้ๆธาตุดำเอาง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าว่าต้องการพัวพันเรียกงานบริจาควัตถุสิ่งของเครื่องนุ่งห่มบ
3: ่
4: เรียกงานต้องการไปบริจาคกู้ภัย1625บ่อยากให้ไปที่สํานักงานใหญ่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวตั้งอยู่ที่หลังวัดเชียงยืนหรือว่าหลังธนาคารการค้า
3: ถูกต้อง
4: ถ้าว่าสถาบันเลือดแห่งชาติแม่นตั้งอยู่ใกล้ๆแถวธาตุดำ
3: จ้ะ
4: เว้าง่ายๆเลยหรือว่าเศรษฐาปลัด
3: แม่นแล้ว
4: มาแล้วจะเห็นป้ายใหญ่ๆว่าสถาบันเลือดแห่งชาติมันเขียนใส่นะ
3: ถูกต้องเนาะเอ้านั่นก็เป็นการประกอบส่วนช่วยกันทุกท่านเด้อเรียกงานการบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนร่วมกันคือบ่ว่าเลือดแต่ละมื้อครบต้องการหลายในการบริจาคเลือดบัดน้อยเนาะแล้วก็เห็นซื้อออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเว้าเรื่องว่าขายเลือดขายยังเห็นบ
4: ่บ่ได้อันนี้แม่นถ้าว่าท่านได้พบพ้อในการซื้อขายให้เก็บหลักฐานไว้ก็เป็นการดีเลยเน
3: า
4: ะ
3: มีเ
4: ห
3: รอมาให้พวกเขา
4: ให้แจ้งมาทีแมนให้แจ้งมาทางพวกเขาเลยก็ได้นะพวกเขาจะออกอากาศให้เลยเพราะว่าถ้าว่าท่านจะไปเอาเลือดมีแต่ว่าท่านเสีย70,000กีบเนาะเสียค่าราคาสายส่ง 15,000 เป็น85เนาะเท่านั้นเนาะบ่ได้ก่ายนั่นเนาะท่านเนาะมีแต่ว่าอันท่านใดที่ว่าพบพ่อการเก็บค่าเลือดนี่แหละเกินกำหนดนี่แม่นให้แจ้งมาเลย
3: แจ้งมาเลย
4: เพราะว่าอยู่ตามสถานที่ไปเอาเลือดต่างๆเพิ่นก็เขียนมีป้ายบอกแม่นบ
3: ่ถูกต้อง
4: ให้จ่ายอยู่เฉพาะใน
3: จ่ายตามบินบินมีเท่าไหร่10,000กีบก็จ่าย10,000กีบมี20,000 30,000 10
4: เจ้า
3: 100,000 ก็จ่ายเท่านั้นได้เดี๋ยวสิไปเห็นตัวเลขอู้เพิ่นแจ้งมานี่ 800,000 กีบเอาเงินมาแต่ทางใดสมมุติว่า
4: คนก็โอ้ยบางคนก็เสีย
3: ขายเลือดเพิ่นว่า
4: บางคนก็จ่ายเท่านี้ก็วิพากษ์วิจารณ์แท้ว่าได
3: ้
4: ให้เข้าใจว่าอุปกรณ์สายส่ง
3: น้ำยา
4: ขวดเลือดต่างๆนี่แม่นนำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงใส่เทื่อเดียวแล้วก็ทิ่มซะนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าช่วยกัน
3: เนาะแต่ส่วนหลายก็เห็นผู้มาบริจาคนี่นะ เพิ่นก็เอามาเฮ็ดบุญเด้
4: แม่น
3: บ่เบิ่งซะก็บ่ได้มีเสียงจมว่ายังมีส่วนน้อยเท่านั้นดอกยังมีส่วนน้อยจํานวนนึงที่ว่าโอ้เงินหยังจังได้เสียเงินซื้อนั่นนี่นะ
4: เจ
3: ้
4: า
3: ส่วนหลายแล้วก็เห็นเพิ่นมาเฮ็ดบุญแท้ๆเฮ็ดจากใจแท้ๆอันนี้ซุ่มซื้อเด้อย
4: ่
3: าลืมว่าให้เลือดนี่บ่แม่นมาขายเลือดได้ทุกท่านบ่รู้จักเลือดบางคนเข้าใจว่าโอ้มาขายเลือดนี่ค่อยบริจาคเลือดไปนี่ก็เลือดค่อยบ
4: ่
3: สมมุติว่า
4: ให้เข้าใจว่า
3: คือบ่ได้คือจังซั่นได
4: ้ให้เข้าใจว่าองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวนี่เฮ็ดเวียกช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมแล้วการช่วยเหลือนั้นเฮาเอามาจากไสก็ต้องเป็นสังคมกับช่วยกระเด็งนําร่วมมือกันนะนะเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบ่มีการเก็บค่าที่ว่า 70,000 อีหยังนะต้นทุนเฮานี่นะมันก็สูงอยู่แล้วเรื่อยๆทางเฮาต้องได้ช่วยกันแม่นบ
3: ่
4: มันให้สิยุ่งยากเนาะแม่นบ่
3: เจ้าเอ้าช่วยกันได้ทุกท่านได้อันนี้เฮ็ดบุญแท้ๆเนาะเฮ็ดจากใจได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านได้สร้างมาโดยเฉพาะแล้วนี่ค่าเลือดก็คือเสียชีวิต
4: แม่น
3: เนาะก็คือว่าให้เลือดก็คือชีวิตก็เพิ่นเว้าแหละ
4: เจ้า
3: เพิ่มต่อลมหายใจเด้เนาะขอฝากไว้เนาะ
4: เจ้
3: ามีรายการอยู่ทาง Facebook เพิ่นตอบกลับมาเพิ่นอยู่ไทยเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ไทยนี่น่ะ
4: นี่บ่เพิ่นอยู่ไทยบ
3: ่เออก็คือว่าเพิ่นอยู่อันนั้นลาวซะดอกเนาะ
4: เข้าๆเออ
3: เขียนจังได๋เขียนแจ้ง
4: ให้เด้อค่ะนางคําตุ้ยสวัสดีโคโซทั้ง2ขอบใจหลายๆเด้อกดไลค์กดแชร์เนาะ1แชร์ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมเนาะ
3: เจ้า
4: เจ้า
3: เอ้าก็มีสารณฮู้เนาะทีละวันเนาะ
4: สารณฮู้เจ้าเกี่ยวกับการเป็นลมจากความร้อนหรือเป็นวินแดด
3: ลมแดดนี่บ่อากาศมันร้อนจังซี่เนาะ
4: แม่น
3: ผ่านมาบ่แดดปาโท40ปลายองศา
4: ขอเตือนเด้อท่านเด้อถ้าว่าอากาศมันร้อนนี่อย่าฟ้าวไปปีนขึ้นหลังคาเนาะโดยเฉพาะไอ้น้องกรรมกรเฮานี่นะอย่าฟ้าวไปเฮ็ดเวียกอันหนักหลายเนาะเพราะว่าหยังมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่บ่คาดคิดขึ้นมาได้นั้นเป็นวินเป็นเวียนแล้วโอ้ตกมาจากที่สูงนี
3: ่ถูกต้อง
4: จะเห็นที่ผ่านมาเนาะได้ยิน2-3รายแล้วเน
3: าะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้เนาะโดยเฉพาะแล้วก็แม่นนี่แหละเกี่ยวกับการเป็นลมเป็นวินอย่างนี้แหละ
4: สาเหตุเกิดจากหยังบ่ซบสมลา
3: สาเหตุนี่ก็สิเป็นจากการเฮ็ดเวียกหรือว่าอยู่สถานที่มันร้อนโพด
4: เจ้า
3: แล้วก็สุ่มสูงนี่แหละเพิ่นว่าเนาะออกกําลังกายโดนเกินไปในวันที่อากาศร้อนนี่ก็บ่ดีได้สาเหตุเนาะมีการขาดน้ําแดแล้วก็สูญเสียเกลือแห้งอีกอันน
4: ี
3: ้อาการสาเหตุที่มันเริ่มจากเป็นลมเป็นวินนี่นะ
4: แล้วบัดนี้อาการมันเกิดอาการมันจะเป็นแบบอ่อนเพลียเมื่อยปั้นปลายนิ้วมือปลายตีนเนาะเจ็บหัวหลายแล้วก็หน้าจืดเหงื่อออกหลายนี่แล้วก็ปวดหากตัวฮ้อนเล็กน้อยแล้วก็อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 38-40 องศากระวนกระวายกับมาจ่อนเต้นไวอาจหมดสติไปส่วนในระยะใดนึงนี่ก็แม่ได้สุขสมานาเนาะคือว่าความดันได้ฮอดระดับ 38-40 องศาเนาะสูงความร้อนสูงนี่แล้ววิธีการปฐมพยาบาลนี่เฮ็ดแนวใดถ้าว่าพบพ่ออันคนที่ว่าเป็นลมวินแดดแบบนี้1มันให้จัดท่านอนอยู่ในพื้นเพียงบ่ให้อันมันอันซันกันไปหรือว่าพื้นเพียงเลยน่ะเนาะพักพรอยู่บนโฮมหรือบริเวณที่ว่ามีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็บ่ให้ไปหุ้มไปโฮแบบอีหยังนะมันจะเฮ็ดให้อากาศบ่เข้าเนาะ
3: ถูกต้อง
4: เพราะว่าผ่านมานี่เคยเห็นลูกของท่านในละครนี่เด้
3: เออ
4: เด็กน้อยๆแล้วมันอากาศร้อนแห้งเพิ่นเอาลูกไปรับลูกเป็นวินแล้วบัดนี้เพิ่นเห็นนั่นเด็กน้อยน่ะไปหุ้มแบบบ่ฮู้วิธีการปฐมพยาบาลนะเพิ่นก็เลยมาลมกับทีละว่าโอ้เนาะถ้าว่าดีได้ถ้าว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนนี่มีฮู้วิธีการปฐมพยาบาล
3: มีโรงพยาบาล
4: นี่ก็คือสิดีแท้นะอันนี
3: ้ก็เห็นอยู่ต่างประเทศเด้โอ้ดูปลาลูกอยู่ในรถน่ะ
4: เออแม่นได้ยินอย
3: ู่ว้าโธ่
4: เจ้า
3: ระวังทุกท่านเด้ออากาศร้อนปลาลูกในรถเพิ่นแอกันยังใครเด้มันบ่
4: เจ้าแล้วเพิ่นก็ว่าไม้เสื้อให้ลมท่าหน้าจืดให้ยกขาขึ้น30ซมแล้วก็ท่าหน้าแดงหรือตัวฮ้อนห้ามยกขาสูงเพราะจะเฮ็ดให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองเกินไปอาจเกิดอันตรายเพิ่นว่าสิได้แล้วก็แม่นต่อมาแม่นเซตโต
3: เซตโตด้วยผ้าเปียกเด้อทุกกันเด้อหรือว่าจุบน้ําธรรมดานี่ก็ได้เซตจนว่าอุณหภูมิร่างกายลดลงเป็นปกติ
4: เนา
3: ะแล้วก็เมื่อรู้สึกตัวให้ดื่มน้ําแล้วก็ดื่มน้ําผสมน้ําตาลก็ดีหรือว่าเกลือแห้งก็ได้
4: เจ้า
3: เนาะให้ดื่มเทื่อละหน่อยถ้าว่ามีอาการบ่ดีขึ้นให้รีบเฝ้านําส่งไปห้องหมอด่วนเน
4: า
3: ะอันนี้ก็ขอฝากไว้อันนี้กิจกรรมดีๆโดยเฉพาะแล้วแม่สารณฮู้ดีๆมันใกล้ตัวเพราะอากาศมันร้อน
4: แม่น
3: หลายคนเด้อเป็นวินเป็นลมระยะนั้นประมาณ10ปีหลัง10ปลายปีหลังนะครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ก็ซกสมลาเลยก็บ่สบายดิไปปินป่วยอยู่ห้องหมอ150เตียงนี่แหละห้องนั้นน่ะเด็กน้อยก็ยังมีก็ว่าง่ายๆซะอากาศร้อนในปีนั้นร้อนหลายผู้นึงหั่นอันนี้อายุหลายแล้ว40ไปกับ50แล้วผู้หญิงเพศหญิงดอกไปเสียหญ้าค่าหุ่นนี่นะอยู่ถึงภูถึงสวนตัวเองอยู่ๆเพิ่นก็เล่าให้ฟังล่มปึ้ง
4: เป็นวิน
3: ท่ามกลางแดดตอนเที่ยงน่ะ ก็บ่เที่ยงดอกก็สิเป็นบ่ายหน่อยนึงเริ่มไปละ 14:00 น 15:00 นเริ่มละอากาศมันฮ้อนดิ
4: เจ้า
3: แล้วก็มาอยู่อยู่บนตาลับปิ้งเลยเด้อตาลายแล้วก็ล่มเลย
4: เจ้า
3: ก็โอ้เกือบอัมพาตได้เราก็ได้เกือบอัมพาตได้เอาทันอัมพาตได้แท้แล้วก็มีสาวหนุ่มอีกมื้อนั้นอากาศฮ้อนอยู่มสบ่นี่แหละเนาะ
4: เจ้า
3: เพิ่นฮ้อนหลายเราไปจุบน้ำมาคือมันฮ้อนพ่นน่ะผ้าเย็นบ่รู้จังได๋นี่นะเย็นมึงนี่มาเปิ้หน้าก
4: ระ
3: ทบฮ้อนซอกเลย
4: ซอกโอ้
3: บ่ขอโทษได้ยินข่าวว่าเสียชีวิตได้ฮะ
4: เสียชีวิต
3: เลยบ่โอ้10ปีปลายปีหลังสาวหนุ่มนักเรียนอยู่มสเด้ดอกกระถาเพิ่นอ้าวแล้วเป็นหยังนี่แล้วยังน้อยอยู่อุ้ยเราไปล้างหน้าบ่เฮียหนังสือมาแล้ว
4: สิแม่นฮ้อน
3: ฮ้อนหลายนะมันกระทบเย็นเอาน้ำฮ้อนสิมันเย็นๆแล้วมาเปิ้ใส่หน้าแล้วซอก
4: อู้อย่าหาเฮ็ดเด้อบ่ได้ทานเด้ออย่าจะพากันเห็ดนอนแบบอากาศมาฮ้อนๆแล้วมาฮวดน้ำเย็นเลยนี่กะ
3: ถูกต้องนี่คือกรณีบางคนนี่ออกจากห้องแอร์มันบ่
4: เจ้า
3: ระวังเด้อนี่เด้อ
4: ไป
3: ไปฮ้อนเลยนะอันนี้ก็เรื่องสุขภาพ
4: อุณหภูมิเฮามันปรับบ่ทัน
3: ถ้าว่าแข็งแรงเด็กอ่ะสุขภาพก็สิเจ็บอดๆนิดนึง
4: เจ้า
3: บางคนทางกายปรับบ่ทันซอกเลย
4: แม่น
3: หรือว่าบางคนอยู่ฮ้อนๆแล่นเข้าห้องแอร์เลย
4: แม่น
3: อันนี้ก็ระวัง
4: บ่ได้ดีน้ำเย็นบัดเดียวเลย
3: เออแม่นดื่มน้ำเย็นบัดเดียวแล้วจ๊าดเข้าไประวังในระบบทางในสุขภาพของท่านน่ะเนาะเนาะหัวใจฮะ
4: เจ้า
3: เลือดกล้ามคือเพิ่นว่าหมอว่าบ่มันแข็งตัวกล้ามมันจะกินเย็นๆไปก่อนนั่นน่ะ
4: เจ้า
3: อันตราย
4: ท่านผู้ฟังฝากเตือนมีทักแฟนรายการทุกๆท่านเนาะให้รักษาสุขภาพกันแล้วเนาะ
3: อือ
4: แล้วก็เพราะว่าหยังถ้าว่าสุขภาพเฮาแข็งแรงทุกอย่างมันก็จะราบรื่นแต่ว่าถ้าสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะมันก็จะเฮ็ดให้เสียทุกอย่างแหละเสียทั้งหน้าเรียกกันงานต่างๆเนาะให้ฝากเตือนเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่าพบพ่อหรือว่านี่แหละอากาศฮ้อนๆแบบนี้เนา
3: ะ
4: ก็อย่าเฝ้าไปเอิ้นว่าเบิ่งหั่นแหละเนาะต้องเบิ่งต้องมีสตินํากันเจ
3: ้
4: า
3: เจ้าเอ้าฝากไว้เตือนไว้บริการเฮาทุกท่านมาสแลนฮู้แล้วก็บัดนี้สแลนฮู้แล้วมากิจกรรมถามตอบได้บัดนี้ตะวันมีหยังคําถาม
4: กิจกรรมถามตอบเอาง่ายๆเลยวันสร้างตั้งกระแดงปีนี้ครบฮอบจักปี
3: เอ้าผู้ใดฟังแต่ต้นสิฮู้เนาะ
4: เจ้า
3: เอ้า
4: วันสร้างตั้งกระแดงปีนี้ครบฮอบจักปีเนาะก็สมมาเว้า
3: เอาง่ายๆซะให้เลือกซะนะ162
4: หรือว่า163
3: 163เอา2อันนี้ซะบ่ให้เจ็บสมอง
4: เจ้า
3: ถ้าว่าให้3ข้อเลือกยันว่าตอบบ่ถูก
4: เจ้าม
3: ีแต่ว่าตอบ1เหลือ1
4: อันนี้ติดตัวบ่ได
3: ้เออผู้ใด
4: อาทิตย์แล้วนี
3: ่โอ้ทั้งเอื้อยบัวจีนบ่จีนแม่นบ
4: ่เออถ้าว่าฟังอยู่ในตอนนี้เนาะ
3: 5566 3122อ่ะเนาะ
4: แม่น
3: ติดตัวบ่ได้
4: แม่น
3: อ้าวเป็นอะไรล่ะบัดนี
4: ้มีแต่ว่าถ้าว่าท่านฟังอยู่ในตอนนี้เนาะให้ทักทายมาแน่เนาะหรือว่าธีรวันจะฝากเบอร์โทรไว้เนาะ
3: อือ
4: เจ้า
3: เอาถ้าว่าฮู้คําตอบแล้วหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าพันเพจก็ได้เนาะ
4: 1623โอ้น้องสาวล่านี่สิได้ฝากไปบัดเดียวเลย
3: 1632 16623
4: 1162 1163
3: เอาทานคําตุ้ยกับ163หรือว่า163ถูกบ่ที่ใดวัน
4: ถูกต้องเนาะโอ้ใ
3: ช่ถูกต้อง
4: ลําแสงเพชรเอา
3: ลําแสงเพชรอีก163
4: อ้าวได้2ได้3ทานเนาะ
3: 3ทานเอามื้อนี้
4: จะฝากทานนางคําตุ้ยจะฝากไปพร้อมกับน้องสาวลาวเลยเนาะ
3: ได้ๆ
4: ทานลําแสงเพชรก็จะฝากไปให้เด้อที่อยู่เก่าเนาะ
3: สมเสยถูกต้องเนาะวันสร้างตั้งองค์การกระแดงและซิ่งกระแดงสากลหรือว่าไอฟาซี
4: เจ้า
3: ครับปีนี้ครบรอบ163ปียังเหลืออีกวันนึงเด้14มิถุนายนนี่วันผู้บริจาคเลือดลูกอีกสิมีกิจกรรมตื้มอีกที่ศูนย์การค้าเราติด
4: แม่นๆ
3: เพราะว่าเพิ่นทั้งท่านหมอเทศแพทย์หมอเพิ่นก็แจ้งมาเด้
4: แม่นแล้ว
3: สิได้กิจกรรมอีกได้เทื่อนึงต้อนรับวันผู้บริจาคเลือดโลกนี้14มิถุนายนที่จะถ
4: ึ
3: ง
4: นี้หวังว่าหลายท่านก็จะครบกําหนดในการบริจาคเลือดเนาะก็สามารถไปบริจาคได
3: ้บางท่านก็สิบริจาคได้เดือนเมษายนพฤษภาคมพอดีมิถุนายน
4: พอดีเลยไปเลยเจ้า
3: เนาะ3เดือนเทื่อนึงโดยเฉพาะน้องชายผู้หญิงก็4เดือนเด้
4: เจ้า
3: เอาเวลาเบิดเบิดเวลาขอบใจทุกท่านขอบใจด้วยเพิ่นว่าขอบใจหลายๆได้ของรางวัลขอบใจเวลาเบิด
4: ฝากไปให้3ท่านเนาะท่านรับแสงเพชรท่านนางคําตุ้ยแล้วก็ท่านนางล่าเนาะจะฝากไปให้
3: ฝากเพลงนี้ปิดท้าย14มิถุนายนวันบริจาคเลือดโลกมื้อนี้พวกเขาทีมงานลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนสําหรับมื้อนี้สบายดี
4: สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้หลายท่านก็คงจะฮู้น้ำกันว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นภัยคุกคามแก่สังคมลาวโดยเฉพาะวัยหนุ่มลาวจำนวนบ่น้อยที่ไปลงไหลกับปัญหายาเสพติดบ่ว่าจะเป็นยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมเหล้ายาสูบแต่สิ่งเสพติดอื่นๆตลอดถึงคอลลาเจนยาอีโคเคนไอยาบ้าและอื่นๆอีกท่านผู้ฟังสำหรับสิ่งที่มันถือกฎหมายก็มีเหล้ามีเบียร์มีธาตุมึนเมานี่มันถือกฎหมายหาซื้อได้กินได้กินง่ายแต่มันก็ทำให้ร่างกายทำให้สุขภาพและก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุตามมาความบ่แน่นอนของชีวิตและปัญหาของครอบครัวการปะห้างกันการใช้คุมหุ่นแหงต่อแม่ยิงและอื่นๆอีกอันนี้ก็แม่นมาจากธาตุเหล้าทั้งหมดท่านผู้ฟังบางคนก็ติดยาสูบติดแท้ติดว่าเนาะยาสูบติดหลายก็เฮ็ดให้ไอเสียสุขภาพเป็นปอดแห้งและอื่นๆอีกซึ่งซ้ำก็ว่าจูดเงินถิ่มได้สูบกอกได้ซ้ำว่าจูดเงินถิ่มกอกนั่นเราได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แก้บ่ได้อาจารย์แก้ยากหลายแต่ทุกคนก็มีทางเลือกเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้ลูกหลานเฮานั้นห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆมื้อนี้ทางรายการมีข่าวเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังปกส.เมืองเงินเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มแก๊งเป้าหมายเสพและค้าขายยาเสพติดท่านผู้ฟังและหนุ่มลาวนี่ก็วางรวยทั้งรัฐอะไรฮับคนยาไอซ์จำนวน240กิโลใส่เหือข้ามน้ำคลองจากลาวไปไทยสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับได้อันนี้มีรายละเอียดเว้าสู่ฟังจักหน่อยจากทางรายการพร้อมเดียวกันนี้ทางรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาพวกเขาจะให้ท่านได้ฟังเสียงของท่านหมอที่จะมาอธิบายสู่ฟังว่าการกินน้ำกระท่อมเป็นประจำนี้จะมีผลสะท้อนต่อห่างกายคือน้ำไดโดยเฉพาะแมนไว้นุ่มของพวกเขาไว้นุ่มลูกหลานไทยเฮาเจ้าค่อยนี่นะลงไหลกับน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมมันมีสารหลายอย่างปนกันอยู่ในหั่นแต่ใบหนุ่มเอามากินกินเพื่ออย่างบ่ฮู้เลยบางคนว่ากินเพื่อสังคมกินเพื่อหมู่กินเพื่อความเท่ความล่อกินเพื่อให้คือเป็นผู้ใหญ่กินตามกระแสหมู่คู่และอื่นๆอีกจังซั่นว่าการกินน้ำกระท่อมนี้มีผลอันตรายต่อห่างกายห่างกายนี้ทั้งในออกสู่ทางนอกท่านผู้ฟังมื้อนี้ท่านหมอจะเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายรายการทางรายการจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่ทุกท่านนั้นได้ฮู้นำกันว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าได้เฮ็ดเวียกอย่างเอาจริงเอาจังแล้วในการปราบปรามปัญหายาเสพติดระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังอังสั้นในนี้ทางปกส.เมืองเงินเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเสพและค้าขายยาเสพติดโดยปฏิบัติตามแผนการของกองบัญชาการปกส.เมืองเงินว่าด้วยการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดยั่วเมืองเงินเพื่อเฮ็ดให้เมืองเงินมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโดยเฉพาะแม้นการสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดมั่วสุมยาเสพติดให้ลดน้อยถอยลงทางหน่วยงานวิสาสะเพาะของกองบัญชาการปกส.เมืองเงินแขวงสัญญาบุรีลงเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มแก๊งเป้าหมายเสพและค้าขายยาเสพติดในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเงินได้กักตัวประชาชนจำนวน2คนคือเท่าเสริมพาคุณแก้วอายุ31ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย6บ้านห้วยเงยเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีผู้ที่2แม่นเท่าดาวมังทองอายุ17ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย1บ้านน้ำทนเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีซึ่งทั้ง2คนนี้ถูกกักตัวในข้อหาการมีไว้ครอบครองของยาบ้าจำนวน190เม็ดและโทรศัพท์1เครื่องมาในวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแผนกตำรวจสมทบกับปกส.กลุ่มบ้านได้กักตัวกลุ่มเป้าหมายเสพค้าขายยาเสพติดจำนวน7คนยิง1คนในนี้เท่ายงเสียอายุ50ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย2บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีถูกกักตัวข้อหาการมีไว้ครอบครองของยาบ้าจำนวน67เม็ดเท่าคำพาท้องปืนอายุ44ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย10บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีถูกกักตัวในข้อหามีไว้ครอบครองของกลาง

ยาบ้าจำนวน31เม็ดและโทรศัพท์อีก1เครื่องเท่าสิทธิ์มณีคำอายุ51ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย9บ้านปากแขนเมืองเงินแขวงชัยบุรีถูกกักตัวในข้อหามีใบครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน206เม็ดและก็เท่ากึกลี่อายุ56ปีโอ้เท่าเลยท่านผู้ฟังก็ยังไปพัวพันกับยาเสพติดเนาะอาชีพประชาชนหน่วย10บ้านผาแดงเมืองเงินแขวงชัยบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองยาบ้าจำนวน 1,016 เม็ดพร้อมโทรศัพท์อีก1เครื่องเท่าวันทองอายุ19ปีอันนี้ยังแม่นสาวหนุ่มอยู่ไปพัวพันกับยาเสพติดอาชีพประชาชนอยู่หน่วย11บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองประเภทยาบ้าเท่าโต้ท้องปืนอายุ19ปีอาชีพประชาชนหน่วย10บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ครอบครองแล้วก็มีเท่าซอยลาตะมืนอายุ46ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย4บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ครอบครองและผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ให้ฮู้ว่าทั้ง9คนยิง1คนนี้นะครับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดแม่นของพวกเอาแท้และมีการเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าแท้ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เมืองเงินพร้อมดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายขั้นต่อไปต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้กองบัญชาการปปส.เมืองเงินแขวงชัยบุรีก็ได้เรียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจพ่อค้าชาวขาตลอดถึงองค์การปกครองบ้านแต่ละบ้านภายในเมืองเงินและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการร่วมไม้ร่วมมือกันประกอบส่วนเข้าในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเอาใจใส่ศึกษาอบรมให้ลูกหลานของตนเองนั้นห่างไกลจากสิ่งเสพติดบ่ให้ไปพัวพันกับยาเสพติดยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อสังคมและกับบุคคลยาเสพติดเป็นพิษกฎหมายโดยเฉพาะเป็นปัญหายาบ้าที่สาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยได้สมใส่แล้วก็เอามาเสพอันก็เกิดความบ่สงบแก่สังคมแล้วก็มีการติดคุกผู้ทุกข์ใจกับแม่นพ่อแม่และสังคมและท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข่าวข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการเนาะปปส.เมืองเงินเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติดทั้งค้าทั้งขายทั้งเสพก็ถือว่าได้กลุ่มใหญ่เนาะส่วนหลายกันเป็นอยู่ในบ้านเดียวกันฮะแหละ อยู่เมืองเดียวแล้วก็แขวงสัญญาบุรีนี้อายุน้อยๆก็ยังมีอายุเท่าแล้วก็ยังไปค้าขายยาเสพติดแทนที่จะเป็นแบบเป็นอย่างในการสั่งสอนลูกหลานแนะนำลูกหลานบ่ให้ไปพัวพันกับยาเสพติดปันแห่งเป็นเจ้าการในการไปค้าไปขายถึกเจ้าหน้าที่จับได้หลายทันก็เป็นบัญหาไปสิแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังเรื่องราวหนึ่งอีกที่น่าสนใจเพราะสมควรเกี่ยวกับหนุ่มราวนี่กับวางรวยทั้งรัฐแหละตัดสินใจแนวใดบุบ่ฮู้เลยไปคนยาไอซ์จำนวน240กิโลใส่เฮือนี่ข้ามน้ำของจากลาวไปไทยสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับได้มีรายละเอียดเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เอายกเสียวบ่เห็นกันโดนแล้วจะเตรียมจีนรวดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
1: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจักหน่อยกับเหือนบ่ได้อีได
0: ้คือว่าแนวนั้นสำครับรถยานนี่หยังครับรถซื่อๆมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายป่ะ
1: เอายกเสียวแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
0: ฮะว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซะล่ะหาก็คิดได้เนาะเสี่ยวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาๆๆเสี่ยวมา
1: ๆยอมยอมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
0: เจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับไปนี่จับไปไปเอาสิมาครับ
1: โอ้โหค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเยอะรถชนมา
2: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
3: มาแล
2: ้
3: ว
2: โอ้ยจักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
3: โอ้ยจังว่าตัวน
2: ี้โอ้ยอีตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
4: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังทางมีทุนกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแบบนี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายบ้านเมืองในการป้องกันสกัดกั้นปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมพวกเขาเพราะว่าเป็น1ใน2เวลาแห่งชาติที่พวกเขาเข่งห้อนและเอาใจใส่ในปัจจุบันนี้จังซั่นมาฟังข่าวข้อมูลข่าวสารเติมอีกเนาะเกี่ยวกับในหัวข้อว่านุ่มลาวนี่หวังรวยทั้งรัฐคนยาไอซ์จำนวน240กิโลใส่เหือข้ามน้ำคลองจากประเทศลาวไปสู่ประเทศไทยสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยนี่จับได้เนาะสำนักข่าวไทยเพิ่นก็ได้รายงานในวันที่2พฤษภาคม2016นี่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยส่วนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือหน่วยบัญชาการยาเสพติดที่24กองบังคับการควบคุมที่2หรือซื้อย่อว่าล้อ13ได้มอบหมายให้กองห้อยทหารเฉพาะกิจ2108ออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังตามสายแดนแคมน้ำของบริเวณบ้านภูสวัสดิ์ตำบลเมืองเดินอำเภอบึงค่าจังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่ก็ได้กวดพบเรือติดเครื่องจักรหางยาวลำหนึ่งแล่นมาแต่ฝั่งสปป.ลาวเข้ามาฝั่งประเทศไทยจากนั้นมีกลุ่มคนช่วยกันลำเลียงกระสอบที่ต้องสงสัยขึ้นฟังเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามากลุ่มคนดังกล่าวนั้นก็ได้ตกใจแล้วก็ตื่นพากันแตกหนีลบหนีไปจนหมดแต่เจ้าหน้าที่ก็ว่องไวจับได้ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่นั้นเร่งติดตามและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสาวลาวได้1คนพร้อมทั้งกวดยึดของกลางประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน8กระสอบน้ำหนักรวมแล้ว240กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ24ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ยึดเรือที่ว่าติดเครื่องจักรนี่1ลำใช้ในการลำเลียงยาเสพติดข้ามสายแดนในเทื่อนี้เบื้องต้นนี่ได้นำส่งผู้ต้องหานี่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปอันนี้แหละอยู่ดีบ่ดีไปคิดค้าขายยาเสพติดถึงว่ายาเสพติดบ่แม่นของเฮาแต่เฮาไปส่งมันก็ผิดกฎหมายแหละท่านผู้ฟังเอาข้ามไปอีก1ประเทศเพื่อหวังอยากได้เงินบางเทื่อเงินตอบแทนมานี่บ่คุ้มค่ากับการที่ยังมีชีวิตที่บ่ได้ไปติดคุกนะท่านผู้ฟังถ้าเฮามีชีวิตที่บ่ไปติดคุกติดตารางนี่เฮาจะมีความสุขกว่าถึงว่าจะทุกข์จะยากแต่ก็ยังมีความสุขแต่มีชีวิตแล้วไปติดคุกย้อนว่าอยากหวังรวยไปค้าขายยาเสพติดนี่และความสุขสิเอามาแต่ใส่ถ้าเพิ่นพิจารณาพิพากษาก็บ่แม่นว่ามื้อ2มื้อบางคนก็เป็นปี2ปี5ปีแล้วเราจะก็ต้องถูกคุกถูกตารางถูกใส่โทษแล้วก็เสียเงินอีกอู้หลายอย่างอนาคตก็จนดับหมด อันนี้เป็นบรรหาที่ยิบยกให้ทุกท่านได้รับฟังในรายการพวกเรานี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจและเป็นสิ่งหนึ่งอยากซื้อให้ทุกท่านได้รับฟังว่ายาสู้ไปพัวพันกับยาเสพติดยาเสพยาฆ่ายาขายยาครอบครองสิ่งที่มันผิดกฎหมายขอให้ห่างไกลจากสิ่งนี้ชีวิตจะมีความสุขหลายกว่าอีกท่านนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับเขามาฟังทานหมอเว้าถึงผลสะท้อนผลอันตรายที่หลายคนมักกินน้ำกระท่อมหลายคนมากินน้ำกระท่อมแล้วมันเบิ่งดีขึ้นคือว่าอยู่น้ำมูน้ำกองหลายขึ้นได้อดอยู่อดนอนได้และกินไปแล้วมันคือว่าเทวาโก้ไปอย่างสัมปิเนาะเข้ากับมูได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมื้อนี้เฮามีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยท่านหมอจะลมสู่ฟังว่าการกินน้ำกระท่อมนั้นมีผลสะท้อนต่อผู้กินคือแนวใดฟังเพลงจากทางรายการ

0: อ่ะดื่มดื่มดื่มยกยกยกไอ้หมดเชียว
1: ดื่มหมดแก้วนี่ละเมื่อเนาะแอง
0: จีเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังเหล้าเบียร์ซื่อดื่มลงท้องมันก็เป็นของเฮาย
1: กยกยกยกได้ยกได้
2: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนเถาะดึกแล้วย่านใด
0: จีฟ้าเมื่อให้อย่างก็กำลังมวนๆอยู่ตัวบ่กินเลยวนหมู่อ้ว
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเอง
1: เชื่อข่อยแล้วนะ
3: ฮะค่อยๆไปรถเสียนะมาบักโดนมาบักนะ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายค่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยลูด
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยเนาะต่างเป็น
4: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: กินน้ำกระท่อมระวังไข้หลังตายแบบปุ๊กมูสึกตูจักเห็นเคสคนเจ็บตัวจริงเนาะที่มากดน้ำหมอและก็เห็นปัญหาหลายเหลือเกินในช่วงระยะนี้คือคนเจ็บที่มีประวัติในการใช้น้ำกระท่อมและมีปัญหาเรื่องของไข้หลังคือเคสคนเจ็บคนนี้เนาะเบื้องต้นมาพบหมอย้อนมีอาการไข้เจ็บหลังเจ็บเอวน้ำเยื่อน้อยเนาะแล้วก็น้ำเยื่อเป็นสีน้ำขมวดหรือว่าเป็นสีขุ่นๆเนาะจากที่ได้ซักประวัติตัวจริงเนาะคนเจ็บผู้นี้ได้ใช้น้ำกระท่อมมาอยู่ที่3ปีกินน้ำกระท่อมมื้อนึงประมาณ5จอกอย่างต่ำแล้วก็กินทุกวันเลยพอมากวดร่างกายตัวจริงเนาะข้อหลังเจโนเป็นโพซิทีฟและที่สำคัญนะพอมาเอ็กซเรย์มาเจอแบบนี้เลยเราสังเกตเห็นเนาะบริเวณอ่างไขหลังหาท่อไขหลังที่ไปหาพวกเยื่อเนาะมันมีการอุดตันซึ่งอันนี้เนาะมันเกิดจากนิ้วเทศให้น้ำเยื่อของเราวิธีอ้างไขหลังเนาะลงไปหาพวกเยื่อบ่ได้แล้วออกมานอกบ่ได้ที่ให้เกิดมีการอ้างและไขหลังของเราบวมน้ำแล้วก็มีน้ำอ้างเนาะให้ที่เรามีอาการเจ็บซึ่งกรณีดังกล่าวถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆมันจะให้ไขหลังของเราสามารถที่จะเฮ็ดเวียกได้ปกติและไขหลังของเราตายได้เลยไขหลังตายที่นี่หมายถึงไขหลังไส้บ่ได้เลยเนาะเมื่อถามว่าถ้ากรณีที่กินน้ำกระท่อมแล้วสามารถที่จะให้เป็นนิ้วและให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้หรือบออันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและเป็นคำถามที่หลายคนเองเถียงกันมาโดยตลอดก็มีหลายคนมักบอกว่ากินน้ำกระท่อมบ่เป็นหยังบ่ได้เฮ็ดให้เป็นนิ่วหรือบ่ได้เฮ็ดให้ไขหลังมีปัญหาแต่หมอยังให้เบิ่งนี้นำกันเนาะอันนี้เป็นน้ำกระท่อมที่ถูกกองมาจากผ้าขาวบางเราลองคิดนำกันได้ยินบ้างว่าถ้าเรากินเข้าไปเนาะร่างกายของเราจะเจออีหยังเมื่อเราเห็นว่าเวลาเรากองไปแล้วเจอขี้ตุ่มแบบนี้หรือว่ามีอย่างที่มันเละๆแบบนี้ซึ่งอันนี้เนาะมันสามารถที่จะให้เกิดก็เป็นนิ่วได้และนอกจากนั้นเนาะมันยังไปเฮ็ดให้ระบบละลายของเราลำไส้ของเรามีปัญหาอีกเนาะแต่หลายคนก็ยังบอกว่าเอ้ยอันนี้เรากองดีแล้วเรากองดีแล้วก็สามารถที่จะไปทำลายไขหลังได้อันนี้เข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยเนาะเพราะนิ่วที่เกิดจากไขหลังเนาะมันมีกลไกนึงที่น่าสนใจหลายเพราะว่าในน้ำกระท่อมเนาะมันมีเมทาจีนินก็มีเซเว่นไฮดรอกไซด์เมทาจีนินซึ่งสารสองตัวเนาะมันเช็ดให้ร่างกายของเราขาดน้ำก็คือมันจะไปขับน้ำออกจากร่างกายของเราเฮ็ดให้ร่างกายของเราขาดน้ำแล้วเฮ็ดให้น้ำเยื่อของเราเหนียวเข้าคุ้นเข้าเมื่อเหนียวเข้าคุ้นเข้าเนาะแห่ธาตุแล้วก็เกิดแห่เซฟไลแคลเซียมแมกนีเซียมหรือธาตุอื่นๆที่อยู่ในน้ำเยื่อของเราจะเกาะกันเป็นตะกอนและนั่นแหละเนาะมันจะก่อให้เกิดเป็นนิ่วหรือเป็นอุดตันแบบนี้เราจะกองดีปานใดก็แล้วแต่เนาะมันก็สามารถจะก่อให้เกิดเป็นนิ่วได้นอกจากนี้เนาะการกินน้ำกระท่อมยังส่งผลอื่นตามมาอีกคือการกินน้ำกระท่อมเนาะบ่ต้านอย่างกับการกินยาเสพติดเลยแล้วก็มีหลายคนเนาะมาบอกว่ากินแล้วบ่ติดแต่ว่าสาวบ่ได้กินมาเป็นปี2ปีแล้วและช่วงระยะนี้เราจะสังเกตเห็นเนาะคนที่กินมาเรื่อยๆเป็นปี2ปีมักจะมีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วเช่นว่ามีปัญหานอนบ่หลับคันตามตนตัวหงุดหงิดง่ายใจให้หรือว่ามีปัญหาเรื่องของไขหลังหรือลำไส้เนาะและในกรณีนึงที่น่าสนใจและอันตรายหลายก็คือการที่ติดและสาวบ่ได้คือเกิดจากการที่เราเองกินเข้าไปก็คือการเสพยาเสพติดเนื่องจากว่าอยู่ในน้ำกระท่อมเนาะมีการผสมยาที่เป็นกลุ่มของโอปิออยด์หรือว่าเป็นอนุพันธ์ของฟินเซนมันจะเป็นยาแก้ไอแล้วก็ยาแก้ปวดซึ่งมันจะให้เราเองติดและเศร้าพอได้ยากินตลอดถ้าพอได้กินการงุดงิดเป็นอาการต่างๆตามมาก็คือการวิดีโอวอลเนาะหมอต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกหลานเด็กน้อยบ้านเฮาจะให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดแบบนี้พออย่าลืมมาถ้าเมื่อเดือนเฮาเป็นแห้งขึ้นมาไอ้เหลือเนาะต่อยเฮามีเงินหลายๆมีหมอเก่งๆมีหมอดีใหญ่ดีกับวิภัยสมัครช่วยเฮาได
6: ้ทั้งหมดนั้นแม่นท่านหมอได้เว้าสู่ทุกท่านได้ฟังว่าการดื่มน้ำกระท่อมนั้นมันบ่มีผลดีเฮ็ดให้เสียคนเฮ็ดให้เสียสุขภาพเฮ็ดให้เสียเงินเฮ็ดให้เสียความรู้สึกดีๆต่อครอบครัวของท่านเองขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วย เรื่องบัดซี่พวกเขาจะยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเป็นคําเตือนคําแนะนําเป็นคําบอกสอนกล่าวกันต่อปัญหายาเสพติดภัยพัวพันผู้นั้นทุกยากแท้ๆถ้าบ่อยากมีปัญหาก็อย่าสู่ไปพัวพันห่างไกลมันเท่าใดยิ่งเป็นการดีโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการชี้นำของคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางผักและสมาคมนักประพันธ์ลาวโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะพัฒนาชนบทและลึบล่างความทุกข์ยากภูมิใจเสนอละครวิทยุเรื่องความทุกข์อยู่ใสจากบทพันธ์ของเพชรเมืองพวนสร้างเป็นบทละครวิทยุโดยวิไลพรวงศ์พจันทร์ความทุกข์นั่นมันมักอยู่นำคนขี้ข้านส่วนความหังมีสัมผัสมักอยู่นำคนที่ดุมันนี่แม่นคำเว้าของผู้เฒ่าของข่อยที่เว้ากับหมู่เพิ่นอยู่เฮือนของข่อยตั้งแต่คราวข่อยยังเป็นบ่าวแวงข่อยฮู้ว่าเพิ่นเว้าใส่ครอบครัวของพ่อแม่ข่อยหมดบ้านก็คงจะแม่นครอบครัวของพ่อแม่ข่อยที่ทุกข์ยากกว่าหมู่เฮือนอยู่กับเฒ่ากับตูบหญ้าหากินน้ำทงนาปลาเข้าสืบมื้อสืบวันเมื่อข่อยสร้างครอบครัวเป็นเฮือนซานข่อยก็ยังพาลูกพาเมียทุกข์ยากคือเก่าย้อนความขี้ข้านเมียข่อยก็มักเก็บอดๆแอดๆเฮ็ดหยังบ่ได้นั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องความทุกข์อยู่ใส
1: เสบกันมึงกันมึงเฮายังบ่กันบ้านพ่อนั่นมึงได้กันได้เฮาแต่เจ้าของทุกมื้อทุกมื้อระวังกูมึงเข้าหม้อเด้อสิบอกให้เด้อ
2: เมามาอีกตามเคยเรียกบ่เฮ็ดงานบ่สร้างเลาะบ้านหากินตั้งแต่เล่าบ้านเมืองเขาเว้าขนหัวมืดที่เฮ็ดแบบนี้สิมีอยู่มีกินนําบ้านนําเมืองเพิ่นบ่มีแต่ทุกแต่ทุกมีแต่ทุกเท่านั้นล่ะเว้าหลายก็เว้าบ่ได้โอ้ยอันตัวเองก็เจ็บออดออดแอบแอบอยู่แบบนี
1: ้รอเด้งรอดบอกว่าที่สินอนเดินป่านี่เนาะหาเขาไปกินได้ไว้เด็ดยังเกินมื้อนี่นะ
2: โอ้อยากกินข้าวอยู่สั้นวะก็เดี๋ยวว่าหาเลาะกินเมิดมือแล้วงั้นบ่อิ่มเถอะวะสิมีอีหยังกินอยู่ในเฮือนนี่น่ะยังเอาบ่ซอกบ่หามาไว
1: ้ผู้เว้าไปด้วยเจ้าเลยใครบ่ค่อยบ่ซอกบ่หาป้าก็ต้องขังไว้อยู่เองอะได้บ่เห็นว่าห่วย
2: ป้าอยู่ไสขังไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ปลาดุกน้อย2ตัวหั่นได้ข่อยก็เฮ็ดป่นกินมื้อเช้านี้แล้วเด้ข่อยกับลูกก็เก็บผักมาลวกกินกับแจวแล้ว
1: แม่นซั่นบ่อายุยศใสแล้วลวกผักมันยังอยู่บ่หามึง
2: โอ้ยมันก็หมดเลยเนาะก็คิดว่าอิ่มมาแล้วก็บ่ได้จงไว้ให้แล้ว
1: หา
2: ข้าวก็หมดเจ้าก็หมด
1: แม่นหยัง
2: บ่มีหยังจักอย่าง
1: เลยนะอันไหนก็หมดอันไหนก็หมดอย่าให้มันได้กินอื่นกูนี่น่ะกูจะตายมันนี่บ
2: ่โอ้เบิ่งเอ้าคุณ
3: บุลเลอร์เอ้ยบุลเลอร์แม่นหยังคือว่าเสียงมันลึงตึงนางแท้เมาอีกแล้วแม่นบ่มื้อนี้
2: เบิ่งเอ้าโทนายบ้านเอ้ย
1: มันไผมองบ่มองมันนักหัวไผ
3: ก็บ่นักหัวไผดอกมันไม่ได้สิพาทุกพายากไปหน้าสักไสหั่นล่ะ
2: โอ้ยเจ้าก็จังแม่นบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเนาะเจ้าว่าแม่นไผหั่นน่ะเมามาแล้วก็เป็นผีเจ้าเบิ่งคักๆเบิ่งให้แม่นไผลุงทองนายบ้านเด้หั่นน่ะ
1: แม่นว่า
2: โอ้
1: บ่คือบ่สอนซั่นดอกโอ้ขอโทษเด้อลุงทองเด้อมันมืดเบิ่งบ่เห็นคักมีเรื่องหยังบ่ลุง
3: บ่มีหยังหลายดอกมื้ออื่นเช้าหั่นให้ไปประชุมอยู่เฮือนลุงเด้อมีเรื่องสําคัญได
1: ้มื้ออื่นเช้าว่าโอ้ยเฮาคือสิไปบ่ได้ดอกลุงเฮาขาไปครับย่างเสียเนี่ยให้บักสอนนะเฮาจะเมียเอาไปแทนก็ได้ติ
3: แต่ว่าการไปประชุมเทื่อนี้แม่นสําคัญหลายได้ทางเมืองเพิ่นสิเอาเงินมาให้พวกเฮายืมเพื่อทําการผลิตคันแม่นครอบครัวใดบ่ปฏิญาณว่าสิเฮ็ดแท้ทําจริงบางเทื่อเพิ่นสิบ่ให้เงินได้
1: ว่าจังได๋ก็แม่นท่าว่าลุง
3: อื
1: ้อว่ากันว่าเรื่องเงินนี่เฮาก็สนใจแท้มันถูกซุมื้อนี่ก็ย่อนบ่มีเงินนี่แหละเอากันซั่นมื้ออื่นเอาสิไปบ่ซุมอยู่กันบ่ลุงแน่นอนซั่นน่ะลุงเอ้ย
3: พนักงานน
1: ี่เอามาเด้อมาเด้อมาเด้อบ่ซุมเข้ามาเด้อหยับมาพี่เอาผู้ใดนั่งไกลได้ผู้ใดเข้ามาพี่เด้อเด้อเออเข้า
4: ไ
1: ป
4: มองไกลบ่ได้ยินครับเข้าไปใกล้แล้ว
1: มาใกล้ๆพี่อยู่ไกลบ่ได้ยินได
3: ้เข้าไปมองๆพุ่นมีหยังปรึกษาหาด้วยกัน
0: พนักงานเมืองเพิ่นบอกว่าให้แต่ละครอบครัวเบิ่งว่าสิเฮ็ดหยังเพื่อให้ตนเองมีรายรับที่ดีแต่ต้องให้อยู่ในเงินใครที่เหมาะสมกับตนเองและต้องการเงินเท่าใดเพราะเพิ่นจะได้รวบรวมรายชื่อเพื่อไปค้ำประกันเอาเงินนำธนาคารเฮ้เฮาเสียดอย่างดีเนาะความฮู้ก็พอซํานี้ขี้เหล้าอีกต่างหาก เพิ่นสิเชื่อมั่นเฮาและเงินเฮาอยู่ว่าถ้าเพิ่นให้เฮายืมแล้วเฮาสิมีเงินใช้ตามสัญญาบ่สิเฮ็ดจังได๋บ่ได้ถึงเวลาแล้วที่เฮาต้องเปลี่ยนแปลงตนเองผู้อื่นเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเฮ็ดได
3: ้กลุ่มของพวกเฮาแม่นมีอยู่สิหาครอบครัวคิดเบิ่งดูแต่ละครอบครัวสิเฮ็ดหยังจึงจะมีรายได้ดีส่วนครอบครัวข่อยนี่คิดว่าสิเลี้ยงหมูเพิ่มผ่านมากก็เลี้ยงเพียงแต่2โตว่าจังได๋เสียงคำ
4: กำลังคิดอยู่นี่ล่ะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ผ่านมาก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนพอจะได้อยู่ได้กินให้ผลิตเป็นสินค้าบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้บ่นี
0: ่อันเรื่องนี้นะแนวใดก็ให้แต่ละครอบครัวอันเบิ่งตามเงินไขตนเองเด้อก็เอาง่ายๆว่าอันใดที่เฮาเฮ็ดได้ดีกว่าหมู่หั่นคือครอบครัวของท่าซ้อนนี่เราเคยเลี้ยงหมู2โตและต่อไปนี้เราสิลงทุนเลี้ยงอีก10 20โตพุ่นก็สิมีรายรับหลายขึ้นกว่าเก่าครอบครัวใดเคยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนปลูกพืชจังซี่ก็ปลูกให้เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการให้หลายขึ้นเฮาก็จะมีรายรับเพิ่มขึ้นเสียหลายเฮ็ดหน่อยซําใดหั่นก็ต้องการเงินทุนเท่าใดหั่นก็ลองคิดเบิ่งเด้อ
4: ข่อยบ่คิดหยังยากดอกน้องป้าข่อยก็มีอยู่แล้ว2น้องข่อยสิลงทุนเลี้ยงป้านี่นะสิไปซื้อปลามาปล่อยตื้มอีก
0: โอ้ดีๆ
4: ต่อไปเงื่อนไขก็สิขยายตื้มอีกหั่นล่ะ
0: คันมีเงื่อนไขขยายตื้มอีกจ้ะ
4: คันมีเงื่อนไขก็สิขยายตื้มอีก
0: ด
3: ีๆๆๆดีแล้วลุงนี่สายบุญเลิศเด้ว่าแนวใด
0: คือว่าจังซี่เนาะอันตามเงื่อนไขของตนเองก็บ่ฮู้ว่าสิเหมาะสมหรือบ่แต่ว่าตามเหือตามแฮงนี่มันขอสู้สุดขีดข่อยคิดว่าสิลงทุนปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็หมักไม้เขตหนาว
3: ปลูกไม้เขตหนาว
4: โอ้ยบักเลิศขี้เหล่าเอ้ยก็เล่าสิปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลูกหมักไม้เขตหนาวพอปานว่าฮู้ปลูกมันบ่ง่ายคือรอกินเหล่าเด้อสิบอกให
3: ้ดีแล้วที่โตมีแนวคิดแบบนี้บุญเลิศถ้าโตดุมันเฮ็ดแท้ทําจริงเฮาเชื่อแน่ว่าครอบครัวของโตนี่ต้องมีอยู่มีกินบ่ทุกข์บ่ยากแน่นอน
0: ขอบใจที่กําลังใจเฮาสอนเลยบ่คือคนบางคนดอกผ่านมาเขาเคยไปรับจ้างเก็บหมักมันหวานหมักขายอยู่บ้านอื่นไปขายเป็นสินค้าไปส่งไปเวียงจันทน์ได้เห็นว่าเท่าใดก็บ่พอได้กําไรหลายอีกเขาก็เลยคิดอยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็หมักไม้เขตหนาวนี่ลองเบิ่งบ่ฮู้ว่าสิได้ผลหรือบ่วิธีปลูกวิธีบริบทเขาก็ยังบ่ฮู้เถื่อ
4: โอ้ยก็เดี๋ยวว่าสิเว้าอีหยังวิธีปลูกก็ยังบ่ฮู้หน่อไม้ฝรั่งก็ย่านบ่เคยเห็นจักเทื่อซ้ำนะโอ้ยเบิ่งสารขี้หมูกมันบ่เข้าท่าดอกได้เงินมายันจะเอาไปซื้อเหล้ากินเบิดหั่นล่ะ
0: โตเว้าดีๆได้คําแม่นตอนนี้เฮาบ่ฮู้วิธีปลูกบ่ฮู้วิธีบริบทย่านลุกทุนย่านบ่มีเงินใช้เพิ่นแต่เฮาคิดว่ามันคงบ่เหลือบาโกแฮงเฮาไปใส่ดอกโตบ่ควรสิมาเว้าทักทางเฮาแบบนี้ได้คําเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนเด้ออย่าสู้ฟ้าวใจให้เด้อบ่มีไผสิฮู้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างดอกคนเฮานี่มันก็มีความตั้งใจมีความรู้มันอดทนมีความพยายามยอมจะมีผลสําเร็จเด้อดีแล้วที่สหายบ่เลิศอยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะปลูกมักไม้เขตหนาวแดพอเห็นว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดเด้ส่วนเรื่องว่าวิธีปลูกวิธีบัวระบัดหั่นก็บ่ยากดอกพวกเฮาก็จะมีวิชาการจากห้องการกสิกรรมเมืองมาแนะนําถึงทีเลยครบใจหลายๆดีๆคันว่าเป็นจังซั่นก็ดีหลายบักคํามึงมักขัดกูมือหนึ่งข้างหน้ามึงสิได้ฮู้ว่าไผเป็นไผให้น้องไม้ฝรั่งมักไม้เขตหนาวกูได้ขายมื้อใดกูสิหัวเสียงดังๆทั่วบ้านให้มึงเบิ่ง
5: แม่ๆกับไฟอยู่ไสเฮาเบิ่งอยู่หัวเสาบ่ได้พ่อเคยเอาไว้คือบ่เห็นว่ะ
2: โอ้ยบ่แม่นพ่อตัวเอาไปนำบ่สิซอกกับไฟไปเฮ็ดหยังล่ะลูกอย่าบอกได้ว่าสิเอาไปต่อยาสูบนะเฮียนพอดีแต่ยังน้อยได้เจ้าน่ะ
5: โอ้ยอีแม่ก็ได้เฮานี่ว่าสิสูบยาอีพ่อสูบยังคิวสิตายแล้วเฮาสิเอาไปดังไฟล้นกระป๋องเฮาคงกระป๋องได้สิภายตัวละเด้
2: อุ้ยแม่นวะได้หลายโตปานนั้นคือบ่ไว้พ่อมึงเฮ็ดก้อยสูบกินซะน่ะพ่อเจ้ามักแท้ๆเด้อก้อยกระป๋องหั่นน่ะ
5: โอ้ยเฮาเฮ็ดก็เป็นก้อยกระป๋องละล่ะถ้าอีพ่อไม่ได้กินปานได้สิได้กินมื้อแลงเมามาก็เท่านั้นล่ะอีพ่อน่ะ
2: เว้าเรื่องเมาคือว่าผิดสังเกตอยู่ได้พอตูนี่ล่ะและยะเดือน1เดือนปลายมานี่ปรากฏว่าบ่เห็นเมาดุปานใดก่
5: อแม่นเลยแม่
2: เห็นดิ จะเป็นตายยากเว้าแล้วก็มาเลยเด้อน่ะ
5: อีพ่อมันล่ะ
2: อันมากะคุณคุณเฮาตั้งแต่เจ้าของ
0: จังว่านี่ล่ะมันก็ต้องโคตรได้อันมาตัวนี้ได้เอออันรอดมานี่ดูมานี่ดูเอาเบิ่งอันนี้ทําไ
2: มแม่นอีหยังกว่าเจ้านี
0: ่มานี
2: ่โหแล้วว่าแปลกเอาแท้ว่ามื้อนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอิ้นไปใกล้ๆอีกเบิ่งท่าทางน่ะคือสิตื่นเต้นเอาแท้เอาว่ามันอีหยังอยู่ในพกกระด
0: าษมาเบิ่งแม่เจ้า
2: อันในแพ้อีโป้เจ้ามันเป็นหยัง
0: เจ้าก็ยังบอกว่าไม่มาเบิ่งก็สิให้เบิ่งนี่เบิ่งเห็นแล้วจะตกใจ
5: เด้พ่อๆๆ
0: เออ
5: มื้อนี้เฮ็ดก้อยกระป๋อมกินเนาะเอาสิดักไปรถขุดเก็ดและควายไว้ให้เด้อ
0: เออๆเฮ็ดไปรถลุงเอ้ยแล้วไปขอบักม่วงอ่อนเฮือนป้าแสงอ่ะเนาะไว้จัก2หน่วยเด้อมาไว้ก้อยกระป๋อมนะ
5: โดย
0: เออๆนี่แม่มัน
2: โอ้ย
0: เบิ่งดูนี่น่ะเป็นอีหยังเจ้าเห็นบ่นี่นะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ
2: ่ฮะเงินมันจะเอาเงินมาแต่หันได้หลายเท่มันเท่าใดเล่นนี่นะ
0: สำหรับพวกเขานี่ก็ถือว่าหลายอันแล้ว5ล้านหมดได้แม่มันเอ้ย
2: 5ล้านมันจะเอามาแต่ใส่ตั้งว่า5ล้านว่ามันไปรักเขามาป่ะนี่น่ะ
0: โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะเจ้าเลิกคิดว่าค่อยเป็นคนขี้หลักสินว่าโคตรอะเด้เจ้านี่ได
2: ้โอ้ยกระจักเลยเนาะเงินหลายป่านนี่ไปเอามาแต่ทางใดเจ้าก็บอกค่อยนะแม่โอ้ยบอกมาเจ้าเอามาแต่ใส่คันบ่จะให้ค่อยคิดหลายบอกมาค
0: ่
2: อยคิดไม่ทักบ่ดีได้ข่อยว่าเจ้ารักมาได้นี
0: ่ว่าไปทุกทีกินข้าวแล้งแล้วค่อยสิเว้าสู่ฟังปรึกษาหารือกันความบ่ซีเอาใดเงินนี่มันเป็นเกิดดอกออกผลตื้มอีกอันตอนนี้นี่ๆๆจะเอาเงินนี่ไปไว้คนไป
2: โอ้ยบ่ไปดอกเว้าตอนนี้เลยแหละก็แล้วเนาะจะมันเจ้าเว้าหยากเว้ามาแล้วก็แล้วสิหาตอนนั้นตอนนี้หยังเว้ามาค่อยเลยอยากฮู้ให้เอาวานน่ะเบิ่งดูอันพ่อยตั้งแต่ป่งหัวลงหมอนกะกูลเร็วดิปานนั่นว่าสิมีแนวปรึกษาหาลือน้ำข่อยโห้ยสิเฮ็ดจังได๋ดีเด้เงินตั้งว่า5ล้านเอามาแต่ใส่กะบ่บอกไอ้เลิศอ่ะไอ้เลิศรับเลยว่านี่น่ะไอ้เลิศไอ้เลิศรับแล้ววะ
0: เมื่อยแล้วก็เลยเสือบรับไปหน่อยนึงอันเด็กน้อยเขานอนรับเบิ่นล่ะบ
2: ่โอ้ยก็รับแต่ดุลเลยล่ะไอ้เลิศ
0: อ
2: ันเงิน5ล้านเจ้ามาแต่ใส่ก็คันเจ้าบ่บอกข่อยนอนบ่รับได้มื้อนี้หั่นน่ะ
0: โอ้ยเงินนี่หว่าข่อยเอามานําในบ้านเจ้าก็ได้เนาะ
2: อ
0: ันเงินที่ข่อยเว้าสู่เจ้าฟังตอนนั้นเด้จื้อบ่ข่อยว่าย่านแต่เพิ่นบ่ให้บ่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็บ่ให้เฮายืมเงินแต่ตอนนี้เพิ่นให้ยืมแล้วทางธนาคารเนี่ยเพิ่นให้เฮากู้ยืมมาเฮ็ดการผลิตแล้วก็ภายใน3ปีเฮาต้องได้ส่งเพิ่นคืน
2: ข่อยคิดแล้วแล้วพวกเขาสิเอาเงินนี่ไปลงทุนเฮ็ดหยังเฮ็ดจังได๋สิมีเงินส่งคืนเพิ่นสิบ่ลุบทุนหวา
0: โอ้ยลุบบ่ลุบมันหนักสิฮู้ดอกแม่มันเอ้ยเงินแห้งเฮาก็มีเงินเฮาก็ต้องคอยใช้คอยจ่ายจ่ายแต่เนี่ยมันจําเป็นข่อยเชื่อว่าถ้าเฮาวางแผนการใช้จ่ายดีๆนี่นะมันบ่มีปัญหาดอก
2: พวกเขาสิลงทุนปลูกหยังมาจังสิได้หับมากหับผลดีหั่นน่ะ
0: ก็คือข่อยเว้าสู่เจ้าฟังหั่นแหละข่อยน่ะสิปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ปลูกมักมั่นมักคายข่อยว่าสิเอาให้เก่าบ่อนอยู่ตีนผาบ่อนที่อีพ่อเพิ่นปลูกฟินหั่นน่ะนั่นแหละบ่อนนั่นแหละเป็นบ่อนปลูกดินบ่อนนั้นมันงามเด
2: ้
0: บ่จำเป็นต้องใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอีก
2: แม่นๆๆดินบ่อนนั้นน่ะงามอีหลีใดแต่ว่าเสียดายปะไว้ละลามาตั้งหลายปีแล้วมันบ่แม่น6ปานหยังพุ่นวะ
0: เฮ้ยต่อไปนี้มันสิบ่6บ่เหื่ออีกแล้วมันสิกลายเป็นกองเงินกองคำของพวกเฮาฮู้บ่มื้ออื่นนี่นะข่อยสิเอาเงินนี่ไปซื้อจกซื้อส้วนซื้อขวานซื้อเสียมซื้อผ้าคอเด้อันใดที่มันจําเป็นหั่นแล้วก็สิลงมือเลยบ่ให้มันเสียเวลา
2: ข่อยบ่ฮู้ว่าสิซวยหยังเจ้าได้เด้พ่อมันเอ้ยสุขภาพข่อยก็พอซ้ำนี่แหละเจ็บออดๆแอดๆอยู
0: ่เฮ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่มันเอ้ยข่อยกับลูกสิพากันบุกกันเบิกดอกแล้วก็พากันปลูกต่อไปนี้พวกเขาก็ต้องได้ตื่นได้เด้อลูกแต่เช้าได้เออเจ้าหันก็ตื่นมาแล้วก็นึ่งข้าวแต่งกินแล้วก็เอาไปส่ง
2: เออ
0: ส่วนเงินนั่นก็เป็นมอบให้เจ้าแหละเป็นผู้รักษาไว
2: ้โอ้ย
0: ซื้ออันใดมื้อใดซื้ออันใดเท่าใดก็จดไว้คักแน่ได้ห้ามเอาไปจ่ายโลโลเลเด็ดขาดเด้ไ
2: ผสิเอาไปจ่ายโลโลเลเลก็เจ้าก็ได้สร้างเว้าว่าอย่างใจก็สิซื้อยุกซื้อยาสิ้นปลาอาหารมื้อนี้แหละแล้วแนวพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งมักมั่นมักไข่จะสิเอามาแต่ใส่ล่ะ
0: โอ้ยบ่ยากดอกข่อยสิไปขอน้ำผู้ข่อยเคยไปรับจ้างเพิ่นตอนนั้นน่ะเด้
2: โอ
0: แล้วส่วนหนึ่งขนมมันบ่พอเฮาก็ซื้อเอาตื้มส่วนเรื่องวิธีปลูกกันบรบัดทักษะหันทางของการกสิกรรมเมืองเพิ่นจะส่งพนักงานวิชาการมาแนะนำให้ว่าซั่นใด
2: โอ้ยคั่นเป็นจังซั่นก็ดีตัวแต่ว่าแนวใดข่อยก็คิดกังวลใจอยู่ย่านมันสิบ่ง่ายคือพวกเขาคิดได้เกิดว่ามันบ่ได้รับมากรับผลขึ้นมาเฮาสิเอาเงินใส่ไปใส่เพิ่นสิบ่ทุกข์ตื้มอีกวะ
0: โอ้ยเจ้าบ่ต้องคิดยังหลายดอกแม่มันเอ้ยเจ้าเสือข่อยลดนะโอ้ยโอ้ยนอนๆๆมื้อนเพิ่นเช้าจะค่อยว่ากัน
2: โอ้ย
0: ความจริงแล้วเฮาก็กังวลใจอยู่คือกันย่านลุกถึนบ่มีเงินส่งเพิ่นคืนตามกำหนดแต่นั่นแหละเฮาก็ต้องสู้เฮาดูมันประหยัดอดทนเฮาต้องพ้นทุกข์แน่นอน
6: พอนกห้องโพชนันจิพุ่นนะเขาไปยิงนกกันเด้อ
0: โอ้ยพอต้องยิงมันดอกลูกเอ้ยปล่อยมันไปหายุ่งหากินตามธรรมชาติของมันมันก็ไม่อยากตายคือคนเขานี่แหละลูกเอ้ยสองพ่อลูกเขาเขี่ยวพากันเฮ็ดสวนให้มันแล้วไวๆนี่บัดได้ขายผลปลูกแล้วพอสิซื้อเครื่องนุ่งใหม่ๆให้ลูกเอ้ย
6: ซื้อเกือบในใดซื้อรถถีบพร้อมพร้อมสิขี่ไปหุงเฮียน
0: โอ้ยบ่ว่าแต่รถถีบดอกลูกเอ้ยต่อไปนี่นะพอสิซื้อฮอดรถจักรถไถรถใหญ่พุ่นน่ะ
6: ว
0: ่
6: าทุก
0: เออคันสวนเฮาได้ทํามากครับพลนะ
6: อีพ่อครับเป็นซั่นบ่รถจักรถใหญ่ฮะ
0: โอ้ยครับเป็นกระเฮียนเอาซั่นตัวลูกคนเฮามันก็ต้องมีการพัฒนาบ่แม่นสิย่ําเฒ่าอยู่บ่อนเก่าอะลูกก็คือกันเด้ออ
6: ันใด
0: จบม.ต้นแล้วก็ต้องเรียนต่อม.ปลาย
6: ดู
0: จบม.ปลายแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยให้มันจบมาแล้วก็มาสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเฮานี่ให้มันเจริญรุ่งเรืองว่าแต่ลูกล่ะค
6: ิ
0: ดว่าสิเฮียนวิสาอย่างนี้ในตอนหน้าน่ะฮะ
6: เฮาว่าอยากเฮียนขับยนต์พุ่นแล้วเฮาบ่อยากลิ้นซื้อเพราะเฮาอยากเป็นทันหม
0: อ
6: สิได้มาเป็นป่วยอีแม่เห็นแล้วเจ็บนั่นเจ็บนี่อยู่เรื่อย
0: ๆเออแม่น
6: อีกอย่างนึงอยู่เขตบ้านเฮาก็ยังบ่มีสุขศาลาเถื่อเฮาสิมาสร้างสุขศาลาเป็นป่วยชาวบ้านเฮาอยู่เขตนี้แหละ
0: โอ้ดีบ่แม่นธรรมดาลูกชายพ่อนี่ก็ได้เออเอาคันอยากให้ความฝันเป็นจริงก็ต้องดุมันหาวหันเด้ช่วยพ่อช่วยแม่เฮ็ดสวนให้มันได้หลายๆจะได้มีเงินส่งลูกเรียน
6: เฮาสิตื่นแต่เช้ามาช่วยอีพ่อทุกมื้ออ
0: ือดีเออแม่อย่างล่ะ
6: มื้อนี้อีแม่คือนั้นมาส่งข้าวแท้
0: เฮ
6: าหิวข้าวแล้วได
0: ้โอ้ยแม่นั่นล่ะพ่อก็รู้คือกันโอ้บังดูนี่แต่เว้นขึ้นเที่ยงฟ้าแล้วยังบ่เห็นซอดมาป่านนี้จังมันได้อีหยังอยู่อันแม่มึงนี่ก็ได้เนี่ย
6: มีมา
0: แล้วอันนี้ว่าบ่ทันสุดพร้อมกับมาแล้วเด้คือสินานตายอยู่ดอก
2: แม่นไผสิตายเว้าบ่ม่วนหลายเด้อเจ้านี่เด้อเฮ้ยจักหน่อยสิบ่มีไผนึ่งข้าวให้กินได้หั่นน่ะสิบ่ให
0: ้โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะก้อยก็เว้าหยอกซื่อเออกี้เอ้ยมาล้างมือกินข้าวซะลูกเออแม่มันอันเจียวปลาแดกหั่นจักได้เฮ็ดมาให้ข้อยอยู่บ่ล่ะหั่นเฮ
2: ้อโอ้ยก็ดีเด
0: ้
2: สิกินหลายปานใด
0: โอ้ย
2: กี้มาลูกไว้มากินข้าวไว้ลูกไว
0: ้เออมาลูกมา
2: เด้นี่กับปิ้งกบนี่นะปิ้งปลานี่นะเจ้าปลาแดก
0: โอ้คัก
2: ข้าปลาแดกบ่ได้เจ้า
0: โอ้ยแนวมักเนาะปิ้งปลาปิ้งกบจ้ำเจียวปลาแดกโอ้ยมันก็คักปานอย่างเลยเว้ยโอ้เสียดายแต่แถวนี้บ่มีผักกระโดดเนาะ
2: มื้อหน้าข่อยซอกเบิ่งให
0: ้เวลาผ่านไปไวอีหลีเฮาเฮ็ดสวนมาได้ปีกว่าๆน้องไม้ฝรั่งเฮาก็เริ่มได้ขายสวนมักมั่นมักคายปีที่2ก็เริ่มได้เก็บเส้นเดียวกันมื้อนี้เฮาก็เก็บหน่อไม้ฝรั่งหาบไปไว้ขายมื้ออื่นโอ้เต็มหาบหนึ่งก็นักพอสมควรปุง3เทื่อยังบ่ทันฮอดเทือน
7: เสแม่นมึงเฮาอีสังเกาะเมื่อกี้ก็สมพ่อดอกมามันเฮาหาบกระตาหน่อไม้ฝรั่งบักใหญ
0: ่เ
7: ป็นอยู่ได้เสียวเลยเมื่อยบ่เสียว
0: โอ้ยสร้างถามเราตัวกระดายเนาะบ่เห็นมาในเหือย่อยเหือยังอยู่นี่สิบ่เมื่อยจังได๋ก็เมื่อยกายแต่ว่าสบายใจเสียวเอ้ย
7: อ้าวเสียวกินน้ําก่อนติ
0: เออขอบใจเจ้าขอบใจ
7: เป็นได้เท่าเดี๋ยวนี้กูว่าดุมันเอาการเอางานแท้
0: เออ
7: กูเว้นไปเลาะซุ่มเหล่าซุ่มยาคือแต่ก่อนอีก
0: โอ้ยเนาะมันก็บ่คือเก่าแล้วคนเฮาก็ได้เท่าเอ้ยก็ย้อนยันบ่มีทุนส่งเพิ่นให้ทันเวลาตามสัญญานี่แล้วเพิ่นตัดค้อนใส่มือให้แล้วคันบ่บุกบ่ตีมันก็บ่เป็นเด้ก็อีกอย่างนึงก็ตกกระเทือนได้เฮ็ดแล้วเห็นมากเห็นผลก็ดีใจดีกว่าอยู่ล่าๆเชียว
7: ดีแล้วเฒ่า เอาบองย่าจากจอกบอกแก่เจ็บร่างเจ็บแอวย่าดีได
8: ้โอ้ยได้แล้วได้แล้วขอบใจขอบใจเอาไว้มื้อหน้าซะบ่ได้กินโดนแล้วได้เหล้ายาปลาแป้งก็ได
7: ้ตัวทอนเงินได้หลายปานใดล่ะเชียว
8: โอ้กะหาก็ขายปีทําเอ็ดยังบ่ได้หลายปานใดเหลือเสื้อปลาข้าวปลาอาหารนี่นะก็เหลือใจให้ลูกเข้าโรงเรียนเด้ทอนไว้ก็ไปส่งคืนเพิ่นส่วนนึงละ
7: ดีแล้วเด้เฒ่าเอ้ยหมดปีที่ช่องนี่ก็ส่งคืนเพิ่นหมดแล้ว
8: เออ
7: โต้ก็มีแต่ค่ายแล้วก็เก็บเงินเข้าทงโต้ไปตลอด
8: ม
7: ีทุนมีฮอดแล้วก็ขยายปลูกตื้มหลาย
8: ๆเออ
7: ขายเอาเงินหลายๆกลายเป็นเศรษฐีบ้านเฮาเด้อเชียวเด
8: ้อโอ้ยบ่ถึงขนาดดอกบ่ได้เป็นเศรษฐีเฮาก็ได้จับเงินขายหน่อไม้ขายมากไม้ทุกๆมื้อมีเงินซื้อเพิ่มซื้อสอซื้อซีนซื้อป่าใส่ฮอดข้าวให้ลูกไปโรงเรียนซื้อเครื่องนุ่งดีๆให้ลูกนุ่งอีกบ่เพียงเท่านั้นได้เท่าไหร่เขายังมีเงินพาเมียไปกวดสุขภาพอยู่ในเมืองอีก
7: อ๋อ
8: เออเดี๋ยวนี้เมียเขากับบ่เจ็บบ่อ่อนแอคือเก่าได้ได
7: โอ้ดี
8: อันมั่งๆเดี๋ยวนี้ซ้ำนี่เขามันก็มีความสุขก็เป็นเศรษฐีแล้วเด้อเสี่ยวเอ้ย
7: แม่นแท้ว่าแท้เขาขอชมเชยตุ้ยลี่เด
8: ้อ
7: บ่คิดว่าตู้สิบุกสิบื้นได้ขนาดนี้ได
8: ้เออ
7: แต่ก่อนไผก็ว่าแต่โตบักเลิศขี่เราเดี๋ยวนี้ไปทางได้ไผไผก็ย่องโตแม่นแต่บักเสียงค่ำมันยังอ้ายโตได้เชียวเดี๋ยวนี
8: ้เอ้านั่นแหละก็ต้องขอบใจน้ำมูน้ำครูหั่นแหละเนาะที่ให้กำลังใจเฮาก็อีกอันนึงก็ต้องขอบใจน้ำทั้งในบ้านแล้วก็น้ำพนักงานเมืองทั้งวิชาการเพิ่นพร้อมเออแล้วก็คณะคันถึงไหนคือเพิ่นนำโอกาสดีๆมาให้พวกเขาคันบ่มีเพิ่นนี่เฮาก็คงบนแนวเห็นหนทางพ้นทุกข์ได้ดอกเชียวเว้ย
7: สำคัญก็แม่นโตเฮาเองหั่นล่ะเชียวคันเฮาบ่ดุมันมันก็สำเร็จยากเวียกหยังก็แล้วแต่กินข้าวแล่น้ำเฮาบ่เสียว
8: โอ้ยขอบใจหลายๆเลยเสียวเอ้ยเอาไว้มื้อหน้าซะก็ต้มไก่ซุ่มกันแซ่บๆเนาะเอออันป่านนี้แม่เด็กน้อยเฮาก็สิทายกินข้าวแล่งแล้วอยู่เฮือนก็ได้สิลาล้มแล้วได้เสียวสิไปก่อนแล้วได้เด้อ
7: บ่เป็นหยังน่ะโชคดีเสียว
8: เออไปก่อนแล้วก็ได้เสียวเด้อ
7: โชคดีโชคดี
4: โอ้ตะกี้แต่ก่อนเฮาเอิ้นมันว่าบักเลิศขี้เหล้าแต่เดี๋ยวนี้มันบ่คือเก่าแล้วมันคงมีใจที่เฮาเว้าให้มันเบิ่งดูปีนี้มันจ้างรถไถมาไถสวนขยายเนื้อที่เพิ่มอีกหน่อไม้ฝรั่งของมันก็ขายดิบขายดีมีแม่ค้ามาซื้อฮอดสวนมันพี่เท่าใดก็บ่พอจ้างคนมาเสียหญ้าสวนให้อีกเฮาสิย่างไปหามันดีบ่คิดจักอายมันแดกกับปานนั้น
9: อ้าวไอ้เสียงคำไอ้มาหยังพี่
4: โอ้ยก็เห็นสวนหมักไม้สวนน้อไม้ฝรั่งทํางามก็เลยอยากมาเบิ่งขยายเนื้อที่ออกตื้มอีกว่านี
9: ่เอ้ยแม่หลายเฮ็ดออกไปตื้มอีกหน่อยนึงสิปลูกน้อไม้ฝรั่งตื้มอีกลูกค้าต้องการหลายแท้ๆมีเท่าใดก็บ่พอไอ้เลิศแล้วก็อยู่ผู้เด้เด้พุ่นเบิ่งกับเจ้าไถสวนอยู่ผู้เด้ลมรับบ่เฮาสิเอิ้นมาให
4: ้บ่ได้แล้วได้แล้วย่างมาลินซื่อๆสิไปเบิ่งสวนคือกันนี่ก็ได้สวนข่อยจักมันเป็นแนวใดบ่งามคือสวนพวกเจ้า
9: โอ้บางเทื่อมันก็เป็นน้ําดินได้อ้ายเอ้าให้เด้ไอ้เลิศลงยางมาเลยเด้นางลุงกับเราก่อนจักหน่อยจักมื้อตัวสิฟ้าวไปใส่มาๆๆขึ้นมาเถียงพี่อ้าย
4: โอ้เบิ่งบักเลิศมันยังเป็นก้าวเป็นกึ่งบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยมันบ่แม่นบักเลิศขี้เหล้าคือเก่าอีกแล้วเด้นี่ต้องเอิ้นมันว่าเฒ่าแก่เลิศได้นี่นะ
8: ว้ายมันผู้ใดมาหลักลมเมียเฮาอยู่นี่ฮะบ่ได้เรื่องได้นะนี่ใดไปยังไดมาจังไดโอ้ยคิดว่าสิบ่มายืมมาหยามมาจักเทื่อซั่นดอกมื้อใดก็เห็นไปเว้นมาเว้น
4: บ่อยากรบกวนเวลาเฮ็ดเวียกของเฒ่าแก่มื้อใดก็เห็นบ่อยู่บ่เซาบ่มีบ่อนไว้ละติเงินหั่นน่ะ
8: โอ้ยก็บ่ปานนั้นดอกมีพออยู่พอกินนําบ้านนําเมืองเพิ่นนี่แหละหลังจากที่ส่งเงินเดือนมันแล้วหันก็เหลืออยู่หน่อยนึงก็ไปซื้อโทรภาพมาให้ลูกให้เมียเบิ่งหน่อยนึงก็ได้ก็ซื้อรถจักรคันคันนึงพอได้ตอดไปตอดมาบ่ทันบ่นี่ซะนะเหลือหันก็เอาเงินมาจ้างรถไปไถสวนนี่เด
4: ้ก็ดีแล้วเด้เฒ่าเอ้ยเฮาบ่คิดว่าโตสิมีวันนี้ได
8: ้
4: ผ่านมาเฮาก็เคยเว้าให้โตแนวนี้แนวนั้นเฮาขอโทษเด้อเฒ่าเอ้ย
8: โอ้ยสิขอโทษขอโพยอีหยังเด้เฮาบ่ถือดอกว่าแท้แล้วเฮาต่างหากที่ต้องขอบใจโตที่ว่าให้เฮามีใจอ่ะนะบ่ซั่นเฮาจักสิมีมื้อนี้หรือบ่ได้เป็นครอบครัวตัวเด่นของบ้านของเฮาปีนี้ก็ย้อนหมู่ย้อนครูย้อนญาติพี่น้องบ้านเฮานี่แล้วสุขอยู่ส่งเสริมก็ได้อ้าวมันไผมาหั่น ลุงทองตัวหนาในบ้านตัวน่ะเอามาลุงๆๆมาๆไปยังได้มาได้ไหนเนาะตรงนี้ก็ได้มื้อนี้ส่งใส่มื้อสัตว์วันดีแท้ๆมื้อนี้พบหน้าพบตาแล้วผู้หลายคน
9: สบายดีลุง
7: สบายดีทุกๆคนเป็นจังได๋ก็มาเอาของกันอยู่นี่แท้แน่
9: เข้ามาได้พี่ลุง
8: แม่นล่ะมานั่ง
9: เฮียงกันอยากแท้แดดได้นี่เด้อเบิ่งคือสิเมื่อยเน
8: า
9: ะ
8: แม่นล่ะ
9: อ่ะลุงกินน้ำก่อนเด
7: ้ออ้าวขอบใจขอบใจซ้ำนี่มันบ่แคบดอกอ้าวเสียงคำมาพี่เตยามได้น
4: ี่เออมาวางกี้นี่ล่ะลุงเอ้ยนั่งล้มกันบึดหนึ่งลุงก็มาเป็นได้บ้านมายางเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนลูกบ้านแนวนี้มันก็ดีเด้อเน
7: า
4: ะลุง
7: ก็ว่าซั่นล่ะเตยามไปไกลหลายก็บ่ไหวคือกันได้เบิ่งดูซ้ำนี่ก็ยังเกือบหายใจบ่ฮอดท้องแล้วนี่เบิ่งสวนไผก็คือว่าบ่งามท่อสวนบุญเลิศจักคนต้นมากไม้ก็คือว่าเป็นดกน้องไม้ฝรั่งก่องามสมพ่อแม่ข้าพ่อข้านี่ผู้ใดก็เล็งมาใส่แต่สวนนี
8: ่โอ้ยบ่แม่นตังย่องคือซื่อบ่ในบ้านก็ได้เน
7: า
8: ะ
7: แม่นล่ะบ่
8: สวนไผก็งามคือกันแล้วเขาเจ้าก็เฮ็ดรุ่นเฮาเออก็แนวพันธุ์ซะหลายก็แม่นเอานําเฮานี่หมดเนี่ยต่อไปสวนเขาเจ้าก็สิงามกว่าเฮาซ้ําบ่จักแหละลุงเอ้ย
7: งามก็สู้สวนเจ้าบ่ได้ดอกเออคือว่าจังซี่
8: อันใดล่ะ
7: มื้อนี้นอกจากอยากมาย่างเลาะเบิ่งสวนแล้วก็ยังมีข่าวดีมาบอก
8: ข่าวดีหยังหั่นลุง
7: คือว่าปีนี้ทางเมืองเพิ่นได้เลือกเอาครอบครัวของบุญเลิศเป็นครอบครัวต้นแบบในการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าได
8: ้โอ้ย
7: เพิ่นเชิญไปร่วมกองประชุมใหญ่ขององค์คณะภาคเมืองเพื่อรายงานการผลิตต่อกองประชุมสมเสยเด้อบุญเลิศเด้ออ
4: ่าสมเสยเด้อเสี่ยวไปห่วงกองประชุมอยู่เมืองนี่บ่แม่นธรรมดาเด้อเสี่ยวสมเสยเด้อ
8: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: บนเวทีอันมีเกียรติสง่าบุญเลิศได้เล่าผลงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวกล่าวขวงขอบใจและแสดงความผู้บุญคุณต่อการจัดตั้งภาครัฐที่ช่วยให้เขามีสองทางเพิ่มพูนผลิตผลได้อยู่ดีกินดีในเวลานั้นเขานึกถึงคำเว้าของพ่อเฒ่าที่เว้าว่าความถูกนั่นมันอยู่นำความขี้ข้านซึ่งเมื่อก่อนนั้นมันอยู่นำเขาแต่เวลานี้มันได้หนีจากเขาไปแล้วคงไปเกาะห้อยอยู่นำคนที่ยังขี้ข้านเหมือนเขาในเมื่อก่อนละครวิทยุเรื่องความถูกอยู่ใสได้อวสานลงแล้วให้เสียงแสดงในเรื่องนี้มีวิไลพรวงศ์ประจันพงพันธุ์ขุนศักดิ์บุญสมสัญญาโพธิสารศรีแลวิไลพรและสมมลาพิมพ์วงศ์วิไลเงินดีวันไซบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบวิไลพรวงศ์ประจันควบคุมการผลิตทองพิมพ์ดีมณีวงศ์เป็นบรรณาธิการกวดแก้ภายใต้การซี่นำของทานศรีพานงราชผู้อำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอแสดงความขอบใจนำคณะโฆษณาอบรมสุดกลางพักและสมาคมนักประพันธ์ลาวที่ให้การซี่นำสนับสนุนและสนองข้อมูลขอบใจนำท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังด้วยดีตลอดมาเสริญทานที่ตามมาฟังละครเรื่องใหม่ได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสดชื่นสว่างทุกทิวาราติการสบายดี

การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

การเย็นคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมิถักแฟนรายการเมื่อทุกท่านของยินดีต้อนรับปณธานเข้าสู่รายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมศเจ้าเนาะมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกงกันกับวันที่11เดือนพฤษภาคม2026อยู่กับรายการของพวกเขา1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเปาพิระวงศ์ซึ่งมาจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลอดระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมามานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันอย่าห่วงทำห่วงห่วงใหญ่จับปลาสองมาพบกันในระยะต้นๆของทางรายการนี้มาหับฟังกันที่ข่าวคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาติต้อนรับคณะผู้แทนแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางซีประเทศจีนซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่29เมษายน2026ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมตึกสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกดีซานุลาเซนดงดีดผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะหัวหน้าคณะวิชาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรวมไปถึงหัวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องได้ต้อนรับการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนจากแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนการหัวมืออยู่ประเทศลาวในการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกุ้งไปกุ้งมาในหลายประเด็นโดยเฉพาะแม้นด้านการยกระดับการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและนักศึกษาพร้อมเดียวกันนั้นฝ่ายแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงกวางซีประเทศจีนยังได้แสดงเจตจำนงในการสนับสนุนถึงการศึกษาให้แก่นักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อไปศึกษาต่อและถอดถอนบทเรียนอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยที่ทันสมัยอยู่แขวงกวางซีประเทศจีนในโอกาสนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกดีซานุลาเซนดงเดชก็ได้กล่าวว่าการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนดังกล่าวในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดเด่นความสามัคคีและการหัวมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติร่วมกับองค์กรวิชาการของประเทศจีนให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองได้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันสร้างคนหลายใจสร้างคนหลายใจบ่ฮักจงใครแล้วและพร้อมกันนั้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีทางแฟนรายการเนาะหลายภาคฐานสาวหนุ่มที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้มีขบวนการออกให้งานรวมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ71ปีนับตั้งแต่วันที่14เมษายนปี1955หาวันที่14เมษายน2026และตอนหับวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนับแต่วันที่5พฤศจิกายน1996หาวันที่5พฤศจิกายน2026ที่จะมาถึงนี้ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่6เมษายน2026ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีโดยเฉพาะก็แมนบรรดาภาคฐานสาวหนุ่มที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในการระดมการออกให้งานเนื่องในโอกาส2วันสำคัญดังกล่าวนั่นเองและอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญของสาวหนุ่มโดยสภากรมนคณะบริหารงานสาวหนุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดของประชุมสัมมนาวิชาการในตอนเช้าของวันที่7พฤษภาคม2026ผ่านมาคณะบริหารงานสาวหนุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดกองประชุมสัมมนาวิชาการขึ้นที่ห้องประชุมสโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของสหายปริญญาเอกสายคำวันนาไซคณะผักมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลขาคณะผักฮักฐานหัวหน้าโครงการจัดตั้งและกดกา
มีสหายนางเพชรมนแก้วโสภากรรมการศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหงเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาคณะบริหารงานสาวหนุ่มภาคฐานตัวแทนสาวหนุ่มทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีทันในพิธีสหายนางเพชรสมรแก้วโสภาก็ได้นำเสนอเนื่องใน2เอกสารคือแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำปี2026ซึ่งเวียกงานจุดสุ่มในปี2026เสร็จเวียกงานการศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองเวียกงานการปรับปรุงและก่อสร้างการจัดตั้งเวียกงานวีซ่าเฉพาะเวียกงานขบวนการเวียกงานกวดกาเวียกงานเยาวชนและเวียกงานการเงินรวมไปถึงเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียกงานอาสาสมัครและเวียกงานพัวพันหัวมือภายในและต่างประเทศพร้อมนั้นยังได้นำเสนอเอกสารแผนพัฒนาสาวหนุ่มเยาวชน5ปีข้างที่3ตั้งแต่ปี2026หาปี2030ซึ่งประกอบมี4ภาคพร้อมกันนั้นเนาะก็ยังมีการติดตามและประเมินผลสำหรับเป้าหมายของแผนพัฒนาสาวหนุ่มเยาวชน5ปีขั้งที่3เมนยกสูงคุณภาพทางด้านเนื้อในวิธีการรูปการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มเยาวชนปรับปรุงการจัดตั้งการก่อสร้างการขยายสมาชิกสาวหนุ่มเยาวชนให้มีความเข้มแข็งปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนให้สอดคล้องพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่เข้าในเวียกงานส่งเสริมวิชาชีพและสร้างวิกฤตงานทำส่งเสริมพรสวรรค์ทักษะของสาวหนุ่มเยาวชนและอนุชนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างของคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละขั้นค้นคว้าบุคลากรประกอบใส่ในกลุ่มจากการจัดตั้งคณะบริหารงานสหพันธ์สาวหนุ่มลาวและสั่งตั้งสหพันธ์สาวหนุ่มลาวขันแขวงพร้อมกันนั้นนอภายหลังการนำเสนอเอกสารแล้วในกฎที่ประชุมยังได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวพร้อมนั้นก็ยังได้มีพิธีมอบหับห้องเป็นคณะสาวหนุ่มภาคฐาน4บุกประจำปี2025ให้แก่18ภาคฐานที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติอย่างสมเกียรตินั่นเองเจ้าและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวจากเบื้องของคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้มีการสร้างขบวนการรวมไปถึงการจัดกล่องประชุมสัมมนาที่สำคัญเจ้าเดียวเขาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านนี้ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนสัก1หรือ2ผลงานเพลงอย่าฟ้าเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อเพราะระยะหน้านี้ยังจะมีบทแถลงการของท่านอธิการบดีของขออภัยเนาะของท่านผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกี่ยวกับการก้าเกียมเฉลิมฉลอง30ปีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งรายละเอียดจะมีแนวใดเขาจะมาหับฟังกันในระยะต่อไปของทางรายการ

0: จ้าเนาะท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นโกเมสส่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นข้อมูลข้อมูลให้กับบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะกับเข้ามาพบกันในระยะที่2ทางรายการแล้วยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งมาพบกันในระยะนี้โคซกก็มีอีก1ข่าวดึงมา1วิดีโอบทแถลงการเนาะที่จะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งเป็นวิดีโอแถลงข่าวกะเกียมการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งครบรอบ30ปีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติภายใต้คำขวัญมุ่งมั่นสร้างนักวิชาการสืบสานวัฒนธรรมนำหน้าด้านวิทยาศาสตร์สร้างบัตรก้าวใหม่สู่สากลซึ่งเป็นบทแถลงการของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดสานุราแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนว่าเนื้อในบทแถลงการจะมีแนวใดนั้นขอเชิญบรรดาท่านติดตามรับฟังได้
1: สบายดีบรรดาท่านข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่างหน้าให้แก่คณะนำให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาแถลงข่าวต่อบรรดาท่านในมื้อนี้บ่เพียงแต่ในฐานะผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเท่านั้นแต่หากแม้ในฐานะผู้ที่ได้มีส่วนร่วมทั้งเป็นสักขีพยานด้วยตนเองนับตั้งแต่การสร้างตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยศาสตร์ตลอดระยะ30ปีผ่านมาพวกเรามาเต้าห่มกันณที่นี้แม้นเพื่อแถลงข่าวย่างไปทางการในการกะเกียมการเริ่มฉลองประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ที่สร้างตั้งมาครบรอบ30ปีก็คือวันที่5พฤศจิกายน1996 5วันที่5พฤศจิกายน2026ที่จะมาถึงในท้ายปีนี้ซึ่งก็เป็นเวลา30ปีที่มีการเต้าโฮมเอา3มหาวิทยาลัยใน7สถาบันการศึกษาชั้นสูงในลาวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวเอิ้นว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสร้างรวมแห่งธรรมอิฐภายในสปป.ลาวก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของแผนการเริ่มฉลองข้าพเจ้าขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบเกี่ยวกับเวียกงานกะเกียมออกแบบเบื้องต้นหรือว่าธีมของงานอันนี้แล้วก็โลโก้ของงานในการเริ่มฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีเทื่อมันได้สำเร็จแล้วก็มีความพร้อมแล้วสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นจะถูกนำใช้เข้าในทุกกระบวนการโฆษณาภาษาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และก็ในเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยศาสตร์โลโก้ดังกล่าวนั้นแม้นสะท้อนถึงเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของมหาวิทยาลัยศาสตร์ซึ่งประกอบมีตัวเลข30ตัวเลข30มันประสานเข้ากับรูปสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็มี4คำซึ่งมีความหมายถึง3ทศวรรษแห่งความเป็นเลิศและก็ฮากเงาทางวัฒนธรรมและสีฟ้ามันหมายถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลและต่อไปบรรดาท่านก็จะเห็นสัญลักษณ์อันนี้ปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณาต่างๆแล้วก็เครื่องที่ระลึกและก็สื่อดิจิตอลต่างๆในอีกประเทศดูพอว่าถ้าได้เดือนข้างหน้านี้บรรดาท่านที่นับถือรักแพง30ปีก่อนนี้บรรดาท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยของพวกเขาได้วางวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศาสตร์โดยมุ่งมั่นบ่เพียงแต่สร้างวัยหนุ่มนักศึกษาด้านวิชาการเท่านั้นแต่หากยังจะเป็นผู้ปกปักรักษาจิตวิญญาณทางด้านวัฒนธรรมทั้งสุขยู่กันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และก็เป็นขั้วต่อเชื่อมโยงประเทศเฮากับภาคพื้นและสากลอีกด้วยเมื่อพวกเฮาได้ฮ้วนคืนเบิ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแล้วก็มุ่งมั่นจะสืบต่อไปสู่อนาคตพวกเฮาได้ตั้งคําค้อนโดยยึดถือคําค้อนเริ่มฉลองที่สามารถสะท้อนถึงจิตวิญญาณผลสําเร็จและก็ความมุ่งมั่นของพวกเฮาคือมุ่งมั่นสร้างนักวิชาการสืบสานวัฒนธรรมนําหน้าด้านวิทยาศาสตร์สร้างบัตรก้าวใหม่สู่สากลคําค้อน4ประเด็นสั้นๆนี้แม่นยั่งยืนถึงความมุ่งมั่นและก็เจตจํานงของพวกเฮาที่จะสืบต่อพัฒนามหาวิทยาลัยศาสตร์ไปสู่อนาคตประเด็นที่ว่ามุ่งมั่นสร้างนักวิชาการนี้ถือว่าเป็นพาราบทบัตรหลักของมหาวิทยาลัยศาสตร์เพ พอตลอดระยะ30ปีผ่านมาพวกเขาก็ได้สร้างนักศึกษาให้กลายเป็นนักวิชาการป้องกันใช้สังคมแสนกว่าคนละที่เป็นทั้งนักวิศวกรวิศวกรนักสถาปนิกเป็นครูสาขาต่างๆเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักภาษาศาสตร์นักกฎหมายนักสังคมศาสตร์แล้วก็นักวิชาการสาขาต่างๆ260กว่าหลักสูตรนับตั้งแต่ระดับอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งถือว่าล้วนจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสปป.ลาวของพวกเราและนอกจากนี้พวกเราก็ยังได้สร้างนักศึกษาต่างประเทศสำเร็จไปแล้วก็หลายพันคนสำหรับคำศัพท์สืบสานวัฒนธรรมที่วัสทอนถึงความรับผิดชอบอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราในฐานะเป็นผู้ปกปักรักษาศิลปะวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามและก็มรดกของบรรดาชนเผ่าในลาวโดยผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการและก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับคำศัพท์ว่านำหน้าด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยพวกเราพรมหันจากมหาวิทยาลัยที่เน้นการสืบสานไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการค้นคว้าวิจัยปัจจุบันการค้นคว้าของเราก็มีความหลากหลายหลากหลายสาขาวิชาในนั้นอันที่เด่นๆก็มีเรื่องชีวนานาพันธุ์เรื่องกสิกรรมแบบยืนยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตัวเมืองและอื่นๆโดยมีการเชื่อมโยงกับชุมชนวิทยาศาสตร์ในภาคพื้นและก็ระดับสากลโดยผ่านกองประชุมเวทีสากลต่างๆและก็ผ่านวารสารวิทยาศาสตร์สำหรับประเด็นสุดท้ายก็คือสร้างบาดกาวใหม่สู่สากลถือว่าแม่นคำมั่นสัญญาของพวกเราสำหรับทศวรรษต่อไปโดยมีการร่วมมือกับหลายภาคส่วน360กว่า MOU MOA ที่พวกเราได้เซ็นไปแล้วก็จะตั้งปฏิบัติจนถึงปัจจุบันตลอดระยะ30ปีเซ็นกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันของ32ประเทศอันจะตั้งสากล NGO นั่นก็เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือว่า AUN แล้วก็โครงการ Horizon Europe แล้วก็ Erasmus Plus และอื่นๆที่ว่าพวกเรากำลังก้าวสู่เวทีสากลด้วยความมั่นใจแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในปัจจุบันบรรดาท่านที่นับถือรักแพงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีครั้งนี้บ่ได้เน้นเรื่องความรู้ล่าฟุ่มเฟือยแต่หากเน้นที่การสร้างกระบวนการที่หลากหลายมีความฟุ่มเฟือยแข่งขันพัฒนาไปสู่คุณภาพพวกเราได้กำหนดกิจกรรมในหลายอย่างอันทั้งนี้ก็มันจะมีการหิบโหมผลงานด้านต่างๆทั้งมัดของมหาวิทยาลัยศาสตร์แล้วก็เฮียงเป็นปึ้มประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีจะมีการค้นคว้าย่องยอผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนนับตั้งแต่การสร้างตั้งแล้วก็พัฒนามหาวิทยาลัยศาสตร์ตลอดระยะ30ปีผ่านมามีการจัดกิจกรรมวิชาการโดยเฉพาะกำลังจัดกองประชุมสัมมนาวิชาระดับชาติแดนระดับสากลแล้วก็มีการจัดเสวนาจัดโตวาทีสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ปิ่นออมวิชาการก็จะมีการจัดการวางแสดงผลงานวิชาการงานตลาดนัดอาหารนานาชาติตลาดนัดแห่งงานมหากรรมหนังสือและวัฒนธรรมนานาชาติจัดแข่งขันกีฬาแข่งขันศิลปะวรรณคดีและก็จัดกิจกรรมกีฬามินิมาราธอนสำหรับแผนการเคลื่อนไหวแม้ได้กำหนดให้มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือนจะมีการจัดแจกใหญ่อยู่แต่ละภาคส่วนแต่ละคณะวิชาแต่ละสถาบันส่วนพิธีใหญ่จะจัดอย่างเป็นทางการในการเริ่มฉลองแมนวันที่4 5และ6ในเดือนพฤศจิกปี2026นี้สบายดีมรดาท่านข้าพเจ้า
0: เจ้าน้อยและที่ผ่านไปนั้นก็แมนบทแถลงการของทานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนับแต่เมื่อสร้างตั้งเนาะนั่นก็คือวันที่5พฤศจิกปี1996หาปีหาวันที่5พฤศจิก2026ก็ถือว่าเดินทางมา30กว่าปีแล้วของการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองคือดังที่เนื้อในที่เพิ่นได้แถลงการเนาะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนื่องในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมศนี้บ่ว่าจะเป็นกิจกรรมสำหรับเดือนพฤษภานี้ก็จะได้มีการจัดแข่งขันมินิมาราธอนนั่นเองเนาะสำหรับเดือนมิถุนายนก็จะเป็นการจัดกองประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาสีเขียวและรูปเงาสั้นดุงโดกดุงใจและกระเดือนกรกฎาคมก็ จะเป็น30โครงการริเริ่มของสาวหนุ่มที่มีชื่อว่าเครือข่ายสาวหนุ่มสามัคคีเพื่อชุมชน YUCANนั่นเองและเดือนสิงหาก็จะมีงานตลาดนัดแห่งงานและเปิดสมวิทยาศาสตร์เคียงคู่กับการจัดการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนว่าเดือนกันยาก็จะเป็นการจัดบุญวัฒนธรรมและการแข่งขันกีฬาเดือนตุลาก็จะเป็นการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติรวมไปถึงการจัดเวทีตัวเมืองแห่งชาติและงานวางแสดงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมส่วนว่าเดือนพฤศจิกเนาะจะเป็นพิธีเฉลิมฉลองใหญ่ของการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีอย่างเป็นทางการและก็จะมีกล่องประชุมวิทยาศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงเจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นข่าวเกี่ยวกับบทแถลงการ30ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงเรื่องในของการเฉลิมฉลองให้มีความหมายความสำคัญและมีบรรยากาศที่ฟดฟื้นเคียงคู่กันกับเวียกงานวิสาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังเนาะจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกจักน้อยหนึ่งซาให้ประธานรับฟังเสียงครับเสียงล้ำอันมวลๆจากทางรายการของพวกเขาแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอ

จ้าเนาะแล้วก็พันไปแล้วสำหรับเสียงครับเสียงล้ำอันมวลๆจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นข้อมูลข้อมซื่นให้กับประดาทานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเองกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศระยะนี้ก็จะมาแจ้งให้ฟังกันเติมสำหรับกิจกรรมหรือว่าโครงการเกี่ยวกับแนวสายการเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับโครงการของพวกเขาที่เดินทางไปทั้งหมดอยู่14โรงเรียนและมีไป2แขวงและ1นครหลวงเนาะซึ่งว่ามี10โรงเรียนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์และอีก4โรงเรียนอยู่ต่างแขวงนั่นก็คือแขวงเวียงจันทน์และแขวงบริคำไซนั่นเองซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้กับน้องๆที่กำลังจะจบม.7นี้ได้ฮู้จุดประสงค์จุดมุ่งหมายรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายของตนเองที่จะศึกษาเรียนต่อในระดับวิชาชีพหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้แม้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติและการร่วมมือกับหน่วยงานในคำแนวทางด้านอาชีพเนาะได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นซึ่งว่าบรรยากาศของการลงไปให้คำแนะนำหรือว่าลงไปให้ข้อมูลอยู่แต่ละโรงเรียนของพวกเขาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ฟุดฟื้นมวลซื่นเนาะน้องๆที่กำลังจะสอบเสียงจบม.7นี้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะก็เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงข้อมูลของการเรียนและการตั้งเป้าหมายของตนเองว่าไปเลือกเรียนสาขาใดให้เหมาะกับความถนัดของตนเองให้เหมาะกับสิ่งที่เขาเจ้ามักนั่นเองเนาะก็ถือว่าสิ้นสุดกันไปสำหรับโครงการของพวกเขาแต่ว่าเนาะยังบ่หมดเพียงเท่านั้นถ้าหากว่าน้องๆที่ว่ากำลังหับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหับฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ดีเนาะสามารถไปติดตามการวิดีโอหรือว่าภาพย้อนหลังของโครงการของพวกเขาได้ในตลอดระยะ14โรงเรียนที่ผ่านมานั้นผ่านทางเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นก็คือเพจข่าวสารมศนั่นเองแล้วก็ยังมีช่อง TikTok ที่ได้ให้ผมเอาคลิปสัมภาษณ์รวมไปถึงความรู้สึกของน้องๆและเป้าหมายของเขาเจ้าที่จะอยากเรียนต่อในสาขาสายอาชีพนั้นไว้อยู่ TikTok ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะพิมพ์เข้าไปว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็จะปรากฏคลิปขึ้นมาแล้วเนาะก็ฝากติดตามกันแน่ก็แล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมและโครงการดีๆแบบนี้แต่ยังบ่หมดเพียงเท่านี้ได้เนาะสำหรับระยะต่อไปภายหลังที่สอบเสียงจบชั้นมัธยมตอนปลายแล้วเนาะก็จะมีการเปิดให้สอบเสียงเข้ามามหาวิทยาลัยแห่งชาติพวกเขายังจะมีหน่วยงานให้คำแนะนำและการอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆผู้ที่สนใจหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ว่าสนใจอยากสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติแบบนี้คอยบริการเนาะคอยให้ข้อมูลคำแนะนำซึ่งบรรณาธิการสามารถสอบถามมาก่อนก็ได้เนาะผ่านทางกล่องขอความผ่านทางเพจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยบ่ว่าจะเป็นทางเพจข่าวสารมศหรือกระดาษข่าวมศก็ได้รวมไปถึงTikTok นั่นเองเนาะซอง TikTok ของเขาก็แมน @noonofficial หรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเนาะฝากติดตามหลายช่องทางกันเลยเนาะในการกระจายข้อมูลข่าวสารในการให้บรรณาธิการหรือว่าให้น้องๆนี่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะก็จะจากกันไปฝากกันตื่นก็แล้วกันเด้อย้ำคืนเนาะฝากรายการของพวกเขาในเด้อรายการฟังข่าวเราเรื่องจากมศออกอากาศให้บรรณาธิการนี้ได้รับฟังกันเป็นประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. หา 12:00 น.ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงหมุนขึ้นมาพบมาพอกันได้เนาะในทุกๆวันอาทิตย์มานั่งโอ้นั่งล้มให้กับประธานได้รับฟังกันแบบนี้แหละเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองและพร้อมกันนั้นก็ยังมีเพจ Facebook เนาะที่ว่าได้เว้าไปก่อนหน้านี้แต่ขออนุญาตลืมคืนซะเนาะนั่นก็มี2เพจกระดานข่าวมศเนาะที่อัปเดตข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆรวมไปถึงการแจ้งทุนการศึกษาต่างๆและก็มีเพจข่าวสารมศที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนรวมไปถึงกิจกรรม
ทางด้านวิศาการและก็การเคลื่อนไหวต่างๆหลักๆเลยก็จะเป็นจะเกี่ยวข้องกับการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่แหละเนาะเลื่อมไปทางอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la นั่นเองที่รวบรวมบรรดาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่มาให้กับบรรณาธิการสามารถค้นหาเบิ่งข้อมูลได้เลยเนาะและก่อนจะจากกันไปอีกท่านนึงเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยเนาะและระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนเนาะเป็นต้นฝนแล้วหลายเขตหลายแห่งกันซี่ก็จะมีฝนตกลงมาแน่ละกันพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งฤดูได้นั่นก็คือฤดูของการปลูกฝังนั่นเองเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูการของการปลูกฝังแล้วเนาะหลายเขตหลายแห่งนี่ก็เกียมเฮ็ดไฮเฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้เนาะเจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนาะแล้วก็ขออวยพรให้บรรดาท่านนี้มีสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้เด้อท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ต้องขออำลากันไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานงานสมทบระหว่างองค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐสหภาพยุโรปสลอง76ปีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในวันยุโรปและยาผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

0: องค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดศพแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคมนี้ที่องค์การกวดศพแห่งรัฐได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหันแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดศพแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของทานวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลับบังหลวงคันศูนย์กลางและทานเวียงทวิสรเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานองค์การกวดศพแห่งรัฐมีบรรดาห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องประธานองค์การกวดศพแห่งรัฐบรรดาหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดศพแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีทานบุญเลิศเทพวงศาห้องประธานองค์การกวดศพแห่งรัฐประธานกวดกาผักองค์การกวดศพแห่งรัฐได้ผ่านทางวัดสรุปติลคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดศพแห่งรัฐ5ปีจากนั้นทรงฝ่ายได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเพียรต่อหางบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดศพแห่งรัฐ5ปีเพื่อให้มีแน่นในสมบูรณ์หัดกลุ่มตอนท้ายกองประชุมทานวันไซฟ้องสวรรค์ได้ให้เกียรติมีคำเพียรซีนำให้คณะผู้สอบขององค์การกวดศพแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนำเอาเนื้อในห่างบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงเติมตามการประกอบความเห็นของกองประชุมเพื่อเห็นให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2องค์การให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จัดตั้งเผยเพเสื่อมซึมพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดศพแห่งรัฐให้บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐและสังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพลบทบาทสิทธิ์หน้าที่และการเคลื่อนไหวเวียกงานของสององค์การเพื่อบ่ให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าสององค์การเฮ็ดเวียกซ้ำซ้อนกันมีการตั้งคำถามต่อตัวเลขผลการกวดศพผลการกวดกาที่บ่กงกันและอื่นๆให้ค้นคว้าแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างองค์การกวดศพแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อปรึกษาหรือการแบ่งความรับผิดชอบกันให้ละเอียดชัดเจนพร้อมกันค้นคว้าสร้างแผนการกวดกาแผนการกวดศพประจำปีร่วมกันต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดกาและเวียกงานกวดศพให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการกวดศพให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อสืบโตลงเลิกกวดกาตามพลบทบาทสิรินาทีได้กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเป็นต้นกรมกวดกาลัดและกรมที่เกี่ยวข้องหีบห้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการกวดกาตามผลการกวดศพให้องค์การกวดศพแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนมือดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การกวดศพแห่งรัฐองค์การกวดศพประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการกวดศพที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสลัดเบื้องลวงส่งให้กวดกาลัดขันแขวงเพื่อสืบโตกวดกาตามพลบทบาทสิรินาทีกำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การกวดศพแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐจัดกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาเวียกงานกวดศพให้เป็นปกติและต่อเนื่องในกรณีจำเป็นให้ทั้งทรงองค์การจัดกองประชุมปรึกษาหรือกันพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจำปีเพื่อทบทวนและปรึกษาหรือการจัดตั้งปฏิบัติเนื่อในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กรมเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก็เกี่ยมให้เป็นปกติ
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันยุโรปครบรอบ76ปีมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์กกาลิเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลลาวเอกอัครราชทูตองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมวันเอโรปแมนกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมน

0: พอบ76ปีเป็นข้อเสนอของทานโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเกี่ยวกับการหมือระหว่างประเทศในเอโรปข้อเสนอของทานซูแมนเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพเอโรปในปัจจุบันและมีขึ้นเพียง5ปีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1950แถลงการอันพ้นเด่นของทานโรเบิร์ตซูแมนเป็นอิงใส่2หลักการพื้นฐานคือสันติภาพและความสามัคคีทานโรเบิร์ตซูแมนและทานอื่นๆจากประเทศฝรั่งเยอรมันอิตาลีเบรซิลบุกเซมบวกและฮอลแลนด์ต่างก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างทวีปเอโรปให้มีความสามัคคีและยุติความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศในเอโรปวิสัยทัศน์แมนอยากให้บรรดาประเทศในเอโรปรวบรวมเอาทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้สงครามระหว่างคู่แข่งขันทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเช่นฝรั่งและเยอรมันบ่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกบ่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดหรือในทางปฏิบัติวิสัยทัศน์ของทานซูแมนได้เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจาก6ประเทศสมาชิกมาเป็น27ประเทศสมาชิกในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอีก9ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกในนั้นรวมมีอุกเรนจุดแข็งของสภาพอุรุปแมนความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาโดยตลอดการขยายตัวของสมาชิกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดของอุรุปสำหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความเจริญหุ่งเหืองในทั่วทวีปอุรุปท่านมาร์กาเลเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวได้กล่าวว่าพวกเขาทุกคนล้วนแต่ได้มีความเข้มแข็งจากการเป็นคู่ร่วมงานเอโรปจะยังคงเป็นคู่ร่วมงานที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ของเราในด้านการหูมือการเคารพกฎหมายสากลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วันเอโรปบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของเอโรปเท่านั้นหากยังเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นคู่ร่วมงานอันยืนยงของพวกเขาในทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่สภาพเอโรปพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นต่อการหัวมือหลายฝ่ายและการหัวมือสากลวันเอโรปได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าสิ่งท้าทายร่วมกันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการร่วมกันและความเป็นเอกภาพยังคงเป็นจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเอโรประ
1: หว่างวันที่7ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมบริหารจัดการนำและแผนรับมือสุขเสริญของบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าภายใต้การเป็นประธานของทานเพชรสวรรค์รัตนธงไซหัวหน้ากรมพลังงานมีผู้ต่างหน้าห้องการกรมภาคส่วนเกี่ยวข้องเสียวสารเฉพาะด้านกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคงสากลสมาคมเขื่อนและบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเข้าร่วมการบริหารจัดการน้ำเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าอยู่ลาวเส้นการบริหารจัดการน้ำสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อต้านท่วมต้านแรงเพื่อรับมือสุขสื่อและการคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าในทั่วประเทศเป็นต้นการแก้เกี่ยมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์สุขสื่นของโครงการการติดตามสภาพอากาศในการเข้ามาของพายุฝนการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอยู่ใต้เขื่อนหน้าเขื่อนและกลไกเครื่องมือที่นำใช้เขาในการแจ้งเตือนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับสิ่งแวดล้อมสังคมชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มเขื่อนและหน้าเขื่อนกรมพลังงานมีหน้าที่เป็นจุดใจกลางประสานงานเวียกงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสุขเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนในการสร้างและปรับปรุงบรรดากฎหมายนิติกรรมและมาตรฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสุขเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าและสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือสุขเสริญของโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนมาตรฐานเทคนิคไฟฟ้าของลาวระเบียบการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนกรอบหน้าเวียกในการสร้างแผนรับมือสุขเสริญและข้อตกลงต่างๆที่มีและกำลังปรับปรุงหรือสร้างใหม่แม้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าน้ำตกอยู่ลาวกองประชุมครั้งนี้ได้เต้าโฮมบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนและก็เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนประจำปีนี้เพื่อเห็นให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์น้ำนองต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้พยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเฉพาะในเวลาเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดซึ่งมีหลายสาเหตุเป็นต้นการสมใช้ไฟฟ้าของประชาชนเกินกำหนดกรณีมีต้นไม้หักป้ายโฆษณาล่มอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใส่สายไฟในเวลาพายุพัดผ่านฝนตกฟ้าห้องและอื่นๆเป็นสาเหตุที่ไทยเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอด
2: ปัญหาเรื่องไฟฟ้ามันตกมันดับนี่นะส่วนหลายเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงนี่พวกเขานี่ก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่นี่แม่นการใช้ไฟของประชาชนนี่นะตัวอย่างว่าตะข่ายพวกเขาสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยึดเงินนะครับผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เขาบ่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์คืออย่างมันฮ้อนละซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาท่านมาแล้วเฮาแบบเหมือนกับว่าลูกค้านี่เอาเข้าเองเลยโบได้จําเป็นต้องมาผ่านไฟฟ้าลาวนะก็เป็นปัญหาของเฮาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่การไฟตกไฟมอดปัจจุบันมันมีส่วนเกี่ยวพันมันกันเลยแล้วก็มากับเรื่องต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้สายเวลามีฝนมีพายุเข้ามันอาจจะปลิวไปใส่สายของเฮาแล้วอื่นๆมันมีหลายกรณีบนไฟตกตัวอย่างว่ามันมีบางบ่อนที่ป้ายโฆษณาล้มใส่สายแบบนี้บางบ่อนก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆปิ้วไปใช่ไหมแล้วมีพายุมีลมปิ้วไปใช่สายพวกเขาซึ่งมันมีหลายกรณีพอสมควรเนาะมีเราต้องได้ช่วยกันแน่ๆเลยต่อไปพวกเขาจะได้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนเขาจะได้กำหนดว่าบ้านใดที่มีปัญหาแล้วเขาจะต้องจะเรียกพวกเขามีกลุ่มในบ้านอยู่ในกลุ่มพวกเขากราบพวกเขาพยายามลงกับบ้านว่าถ้าสมมติบ้านไหนที่ไฟตกดูที่พวกเขาแก้บทันเขาก็ให้ประชาชนในรุ่นการใช้ไฟลงเพื่อให้ระบบมันสามารถกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้แก้เฉพาะหน้าที่ได้เห็นไปผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นจะมีการใจเห็นใจช่วยกันแต่ว่าก็จะให้พ่อแม่ประชาชนเสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนที่โอ้ไฟบ่ได้พูดหรอกอ่ะมีแต่ว่าแทนซื้อออนไลน์ที่เขาอาจจะเข้าบ่ถึงเนาะอาจจะให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเรียกหนังสือมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจโดยวีแล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนไปนะ
0: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่นว่าในต้นหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะมีการปรับปรุงระบบโดยให้ลูกค้าก็คือประชาชนที่สมใช้ไฟฟ้าได้ลงทะเบียนเพื่อให้การติดตามกฎการง่ายขึ้นถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่จุดใดบ้านใดก็จะได้ติดตามกฎการและแก้ไขให้ไวขึ้น
1: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดพืชฤดูแล้งสุก2025-2026ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วในแน่ที่ประมาณ700เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตได้หับ900,000กว่าตนปัจจุบันชาวกสิกรพร้อมก้าเกียมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทาได้ปลูกพืชกินมากกินใบประเภทมากโมพืชตระกูลทั่วอ้อยมันต้นและพืชประเภทอื่น
3: ๆก็เฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกยูการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกยูส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตพืชฤดูแล้งมันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลทั่วและการเก็บกู้อ้อยและก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วกับผลผลิตก็ประมาณ900,000กว่าต้นเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้พวกเขาก็ได้ห่างหากระเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมหอดปัจจุบันพวกเขากับพ่วงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองถึงในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่ เกี่ยวกับการคุ้มครองการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเฮ็ดได้ให้สรรพทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสรรพทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสรรพทานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี
1: ้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำท่าให้ฮู้อีกว่าการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้แขวงหนองน้ำท่าพร้อมเร่งปรับปรุงซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถทดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์การกะเกียมเนื้อที่ดินแนวพันธุ์ข้าวพืชประเภทต่างๆฝุ่นปุ๋ยให้เพียงพอการกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาในนั้นแม่นประเภทเบี้ยไม้ประดับไม้อุตสาหกรรมและอื่นๆ
0: ต่อไปซื้อฐานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือท่านนางจันทคอนวิรภัพรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไหวสุกยูเวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงอัตปือ
4: ท่านกงใจศิรวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมาโดยย่อได้สีให้เห็นว่าในระยะผ่านมาแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นิ่งนักในการส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมตามแนวทางยืนยงพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพควบคุมพยาธิพืชสัตว์พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใหม่และแหล่งน้ำนอกนั้นยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด่านสิ่งแวดล้อมสิ้นการจัดการขี้เหงื่อการลดผลมลพิษและการปลูกต้นไม้คืนใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้รายงานถึงปัญหาและสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ้นผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงขาดแคลนทุนทรัพย์และเทคนิคทันสมัยพร้อมทั้งกำลังคนที่ยังจำกัดทานนางจันทคอนบัวละพันห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้โอล่มและมีคำเห็นเจาะจีมโดยนินให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีคุณภาพและยืนยงส่งเสริมการนำใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาในการผลิตและลดพรการใส่สารเคมีเขาในการปลูกการเลี้ยงหันไปนำใส่ปุ๋ยชีวภาพให้หลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นนักให้มีการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองป่าไม้และแหล่งน้ำให้เกิดผลดีพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน
5: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบ่เดินมานี่ทานเวิร์นมณีมุ่งศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานผักเมืองละครเพิงแขวงสระวันพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามในเหตุการณ์ช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติลมพายุพัดผ่านรวมมี8บ้านของเมืองละครเพิง
6: ลมพายุพัดแม่นได้เกิดขึ้นในวันที่17เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่เขื่อนซานบ้านซองและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองละครเพิงจำนวน8บ้านคือบ้านนาโพสีบ้านนาแลนบ้านผู้ทำพ่วงบ้านดวนแดงบ้านหนองแสงบ้านนาทึนไตบ้านนากะลาและบ้านนาเมืองซึ่งเหตุให้มีผลกระทบจำนวน52ครอบครัว48หลังคาเรือนและของการบ้าน1หลังมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด247ล้านกว่ากีบต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวคณะนำของเมืองละครเพิงก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้หีบห้อนประสานสมทบกับอำนาจการปกครองในแต่ละบ้านลงกวดกาและประเมินความเสียหายตัวจริงพร้อมทั้งเล็งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อครอบครัวที่ได้ถือพ้นกระทบอย่างบ่งไว้นอกนั้นคณะภาคคณะปกครองเมืองก็ยังได้หีบฮอนคนคั่วกองทุนภัยพิบัติและปลุกระดมทุนฮอนจากของการออมค้างรวมทั้งนักธุรกิจภายในเมืองเพื่อนำมามอบให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบใน8บ้านซึ่งมีเงินกองทุนภัยพิบัติขันเมือง 23 ล้านกว่ากีบและเงินจากการระดมของของการออมค้างและนักธุรกิจออมค้างเมืองจำนวน12ล้านกว่ากีบสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสระวัน
0: วันที่5พฤษภาคมนี้โครงการมอนซูวินพาวเวอร์จำกัดได้มอบเงินค่าภาคหลวงให้แขวงเสกองและแขวงอัตปือจำนวน 63,800 กว่าดอลลาร์มอบโดยทานมารุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทมอนซูวินพาวเวอร์จำกัดฝ่ายแขวงเสี่ยกงกล่าวหาบโดยทานขันตีศิลวงศ์สาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างหน้าอ้อมข้างแขวงเข้าห่วมเป็นสักขีพยาน
7: ทานนรุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดกาวาการมอบเงินขาผักหลวงในครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญต่อบริษัทเพราะเป็นการนำส่งขาผักหลวงทำอิฐภายหลังที่โครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าขาผักหลวงประจำปี2025นี้ได้คิดไล่จากไร่หาบของโครงการนับแต่ระยะเริ่มผลิตไฟฟ้าขั้นต้นด้วยกำลังการผลิตประมาณ300เมกะวัตต์ในวันที่17กรกฎาคม2025และระยะดำเนินงานเต็มกำลัง600เมกะวัตต์ในวันที่22สิงหาคม2025จนถึงวันที่31ธันวาคม2025ซึ่งการนำส่งขาผักหลวงดังกล่าวแม้นเป็นการปฏิบัติพันธะของโครงการตามสัญญาสัมปทานที่มีต่อรัฐบาลบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดขอยืนยันว่าจะสืบต่อดำเนินงานโดยความรับผิดชอบเข้าหลบกฎหมายเข้าหลบซุ่มซ่นและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐทุกคันจะสืบต่อเบิ่งแย่งผลกระทบหากฟังคำจิตคำเห็นจากซุ่มซ่นและดำเนินกิจกรรมพัฒนาซุ่มซ่นให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและเสือว่าถูกภาคส่วนยังสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดในต่อหน้าโครงการนี้จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติท้องถิ่นและประชาชนอย่างยืนยงขณะที่ท่านคันตีศิลาวงศาก็ได้มีคำเห็นว่าในนามต่างหน้าคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงและในนามส่วนตัวขอแสดงความสมเสยและขอบใจมายังบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์ที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติพันธะอย่างเข้มงวดซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการหัวมือกับรัฐบาลก็คือแขวงเงื่อนขาผักหลวงที่ได้หับในครั้งนี้แขวงพวกเขาจะนำใส่เขาในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อเฮ็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนท้องถิ่นตามนโยบายของพรรคและรัฐบาลจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสี่ยกงรายงาน
0: เมื่อบ่ดลมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาหับเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครหลวงพระบางโดยลงนามของท่านสุริเดชแก้ววรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกับท่านวอตายบักห้องผู้อำนวยการบริษัทวินาก่อสร้างที่หาสถานและซ่อมแปลงจำกัดมีท่านบุญเรือมมณีวงศ์เลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงพร้อมด้วยวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ท่านบุญเซิงวิลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงรายงานให้ฮู้ว่าการจัดพิธีครั้งนี้ปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงนพบางว่าด้วยการเฮ็ดดีหับห้องเอาบริษัทวีนาก่อสร้างเคหสถานและซ่อมแปลงจำกัดเป็นผู้สนับสนุนประมูลโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครนพบางแขวงนพบางและอนุมัติทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาเจ้าของโครงการเซ็นสัญญากับบริษัททีสนับสนุนประมูลซึ่งโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแปประสมวังเงินได้หับถึงสวยเลือลาจากแขวงกวางนิงสาถาละละละสร้างคมนิยมเวียดนามมูลค่า1ล้าน9เซน900กว่าดุลาปะก็มีอาคาร3ซันจำนวน2หลังห้องน้ำจำนวน1หลังมีทั้งการก่อสร้างหัวออมโรงเรียนสนองเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่นๆเต็มอีกโดยผู้รับเหมาจะได้เริ่มลงมือในการก่อสร้างนับแต่มื้อลงลายเซ็นเป็นต้นไปและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้สำเร็จตามขั้นหมายที่ได้กำหนดไว้24เดือนโอกาสนิทานบุญเรืองมณีวงศ์ได้ในหนัก5คณะหับไปสอบถูกพักส่วนจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างหามีผลสำเร็จตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาพร้อมทั้งเป็นเจ้าการในการติดตามกฎการสภาพเทคนิคโครงการก่อสร้างในแต่ละระยะหามีคุณภาพมีความสวยงามมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้จารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพบาง
0: ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่7พฤษภาคมนี้คณะกรรมการงานกีฬาโอลิมปิกสากลประกาศว่า4เมืองในน่านรวมทั้งเซี่ยงไฮ้ของจีนและโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกรอดแองเจริส2028นี่เป็นครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวภายหลังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกปารีส2024การแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกรอดแองเจริสจะจัดขึ้นอยู่4เมืองคือนครโตเกียวของญี่ปุ่นนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนครมอนทรีออล ของแคนาดาและนครโอเรนโตของสหรัฐอเมริกาในนั้นการแข่งขันสองครั้งที่จะจัดขึ้น URC นั้นจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2018ส่วนการแข่งขันที่อเมริกาเหนือจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2018
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวในระหว่างพิธีปิดกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยท่านกล่าวว่าผู้นำอาเซียนเห็นพร้อมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืนยงด้านพลังงานในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าประเภทต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันต่อข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันของอาเซียนหรือ APSA โดยไวที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภาคพื้นซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกอาเซียน
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแถลงในกองประชุมทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในวันที่7พฤษภาคมนี้ว่าสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลกยังประเสริฐกับความท้าทายให้เฮงจากการฆ่ามนุษย์การลักลอบขนส่งผู้ย้ายถิ่นฐานและการละเมิดสิทธิมนุษย์ระหว่างปี2022หา2026มีผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการฆ่ามนุษย์อย่างน้อย 200,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กน้อยนอกนั้นยังมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการย้ายถิ่นฐานหลายกว่า 15,000 คนซึ่งในนี้เกิดจากความอ่อนแอของประชาคมโลกในการบริหารจัดการร่วมกันองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษย์ของผู้อพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งกลับคืนที่ปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายฆ่ามนุษย์ข้ามชาตินอกนี้ยังเสนอให้พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานเพื่อการลงทุนด้านการศึกษาและการจ้างงานในประเทศต้นทางเพื่อลดพ้นแห่งกดดันต่อการอพยพแบบผิดกฎหมายและสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกกฎหมาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแสดงความฮู้บุญคุณและย่องยอสรรเสริญต่อผลงานอันยิ่งใหญ่ภายใต้การนำพาฮอบด้านมีหลักการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีที่ผ่านมานับแต่ระยะต่อสู่กู้ชาติอย่างละอิดละเอียวด้วยความสลาดซองใสของพรรคจึงนำพาประชาชนลาวบรรดาเผ่าญาติเอาเอกลักษณ์แห่งชาติมาให้ปวงชนลาวทั้งชาติได้กลายเป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยศาสนาของการปฏิวัติลาวมั่นยืนสมเสยวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบฮอบ70ปีอย่างสุดใจด้วยความฮู้บุญคุณจากคณะพรรคคณะผู้ว่าการและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: อยู่บ่น้อเนาะเฒ่านี่เป็นจังได๋นะสบายดีอยู่เฮือนบ่น้อเฒ่าเอ้ยมีจัดโอ้สงสัยอยู่หลังบ้านบ่หรือว่าจังได๋โอ้บ่ได้ขอปิดขอไกลเอาอีกเป็นจังได๋อยู่บ่น้อ
2: เออ
1: โอ้โธ่ฝนตก
2: อ้าวเป็นเฮาได๋มาเฮาได๋โอ้ย
1: โอ้ยก็เป็น
2: อยู่หลังบ้านเฮาเอ้ย
1: เอออ
2: าน้ำใหม่เฮือนซานบ้านซ่องฝนก็เริ่มตกมาได้เด้
1: ว่าม
2: ันกับเปื้อนแด่ 2-3 มื้อนี่มีฝนตกเลยเฒ่าเอ้ย
1: เออ
2: เป็นได้ไปแนวใดมาแนวใดนี่นะ
1: คือฮอดคิดถึงแล้วเนาะกายมาสิทธิ์1 2สิทธิ์บ่พบกันก็โอ้ยก็จักมาลมมาเว้ามาลิ้นมานัวหัวกันนี่แล้วเป็นจังได๋อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เป็นเป็ดไก
2: ่เออก็พออยู่เฒ่าเอ้ยเป็นแนวใดอยู่ฮั่วอยู่สวนก็ฝนตกอยู่บ่อยู่บ้านเฮาแถวนี้แหละแม่น 2-3 มื้อนี่ก็มายับมายำเออตกก็พอแบบฮวดดอกบักม่วงฮะนะเออเดี๋ยวนี้นะ
1: อยู่สัก
2: เปียกเออก็ใครก็ใครแต่มันตก
1: แม่นอยู่พุ่นก็พอมีฝนอยู่เล็กน้อยก็พอดีได้หําต้นไม้เออคือว่าเขียวอุ้มทุ่มขึ้นแล้วก็อันต้นไม้ต้นข้าวก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ให้มันอากาศเย็นลงได้เนาะเฒ่าเนาะ
1: แม่นๆๆ
2: ก็ฮ้อนอบเอาแท้ๆได้ปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นเกิดปรากฏการณ์หยังก็อันเพิ่นว่า
1: เอลนีโญเพิ่นว่าเอลนีโญว่าซั่น
2: มันสิเกิดแห้งแล้งได้ 5-6 เดือนบ่ได้เฒ่าเอ้ย
1: แม่นละแม่นละ
2: เป็นปัญหาของโลกได้อันนี้บ่แม่นปัญหาของลาวเฮาได้
1: ม
2: ันสิเกิดภัยแห้งแล้งเพิ่นเกิดปรากฏการณ์หยังก็เว้าจังซี่นี่นะ
1: เอลนีโญ
2: เพิ่นเอลนีโญเนาะโอ้ยังแม่นเว้ายากเนาะ
1: ซื้อมวนได้เนาะปรากฏการณ์นี้ก็ได้
2: ปรากฏการณ์ภัยแห้งแล้งฉะนั้นก็ให้ชาวนาเฮานี่แหละชาวเกษตรกรผู้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเฒ่านี่แหละแม่นบ่อย
1: ู่
2: บ
1: ่แม่นแล
2: ้วให้กักเก็บน้ําไว้เด้ออื
1: ม
2: กักเก็บน้ําไว้ปีนี้เกิดภัยแห้งแล้งแน่นอนเพิ่นว่าเอออากาศก็ฮ้อนอบเอ้าเด้เนาะโอ้เฒ่าเอ้ยมาก็ดีแล้วมื้อนี้มีหลายเรื่องสีลมกับเฒ่าเด
1: ้ดีแล้วมีจังได๋เด้ติดตามข่าวบ้านกันมันเป็นได้ลมสู่ฟังมื้อนี
2: ้ก็มีวิทยุน้อยนี่แล้วพอได้ฮู้ข่าวกับโทรศัพท์เด้โทรศัพท์เก่าๆอยู่นี่แหละก็พอได้ฮู้ข่าวบ้านเมืองเพิ่น
1: อืม
2: เออว่าอาทิตย์นี้นี่แหละเนาะเฒ่าเนาะเทศนี้นี่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายเด้วาง2มื้อหลังเลยก็แม่นวันหยังก็วันกรรมกรแม่นบ่
1: แม่นแล้วว
2: ันศุกร์ตัวแม่นบ่วันที่1
1: แม่นล่ะวันกรรมกรสกลถือว่าศุกร์ปีนี้ครบรอบใหญ่เพิ่นว่าครบรอบ140ปี
2: บ่ได้40ปีเนาะเออจังหน่อยเฮาก็ล้มกันเรื่องนี้หน่อยนึงเนาะ
1: เจ้า
2: เอออีกอันนึงในแม่นนั่นได้ยินข่าวมาแม่นนั่นต้นอาทิตย์ก็เป็นท้ายเดือนผ่านมานั่นแหละระหว่างวันที่เท่าไหร่
1: 28 29เนาะ
2: 28วันที่28 29ก็แม่นกองประชุมแนวราวสังสรรค์มันบ่เฒ่า
1: แม่นแหละ
2: เออวันแนวราวสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่12วะถูกบ่
1: แม่นแหละแม่นละครั้งที่12
2: ที่12เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็แม่นวันที่2827วันที่27ที่27 28ก็กองประชุมรัฐบาลได้เฒ่าได
1: ้กองประชุมประจําเดือนของเพิ่นเนาะ
2: เออพวกเฮามื้อนี้มาล้มกัน 2-3 เรื่องนี้แหละเนาะเอามาเข้าส่วนอะไรเนี่ยอันเว้ากรรมกรก่อนซะเพิ่นก็พักเด้
1: แม่นแหละ
2: กันนะแม่นบ
1: ่พักทดแทนเพิ่นหรือว่า
2: ลูกหลานเฮาก็บ่ได้มีไผได้ไปโรงหำโรงเฮียนบ่ได้ไปลาไปการเด้เอออยู่บ้านอยู่งานเฮาว่าเป็นหยังคือบ่ไปเวียกไปงานวันศุกร์เพิ่นว่าโอ้พักพอเอ้ยพักวันกรรมกรปีนี้เพิ่นเฉลิมฉลองก็ครบรอบใหญ่ได
1: ้แม่นแล้ว
2: 140ปีเนาะเท่ากับพ่อฮู้อยู่บ่ข่าวๆตัวนี้ก็
1: โอ้ก็พ่อฮู้อยู่ติดตามข่าวทางวิทยุแห่งชาตินี่แล้วเพิ่นเว้าสู่ฟังเรื่อยๆเด้มีหยังก็เตื้อโอ้ยบิดมานี่ตั้งแต่ 5:00 น.จนฮอด 12:00 น.นี่เตื้อโอ้สาระข่าวบันเทิงต่างๆเต็มเลยวิทยุแห่งชาตินี่คักอีหลี
2: วิทยุก็เป็นสื่อเป็นเพื่อนคู่ใจอีกทางนึง
1: แม่นแล้ว
2: เพราะว่าคันมีวิทยุน้อยแล้วก็ตั้งอยู่โอ้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวหดส่วนคือเฒ่าและอยู่หัวอยู่ส่วนเนาะ
1: กับวิทยุ
2: เพื่อนคู่ใจได้
1: แม่นคือว่าไปผู้เดียวบ่ต้องเหงาลมกับอันน่ะโคสุกได้ลมกับอันท่านผู้ฟังไปนําม่วนไปละบ
2: ่เออได้ฟังทั้งข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแล้วก็ได้ฟังทั้งเพลงฮ้องอีกแม่นบ่
1: เออคักๆๆ
2: สำหรับกรรมกรนี่ก็ถือว่าปีนี้มันห้อย40ปีเลยแม่นบ
1: ่แม่นละ
2: อืมห้อย40ปีแล้วอยู่บ้านเฮาได้เพิ่นก็มีการเฉลิมฉลองอย่างได้บ่เท่ากับพ่อฮู้อยู่บ
1: ่ก็ถือว่าหลายหน่วยงานนี่เพิ่นก็มีการจัดปาฐกถาเล่ามุนเสื้อให้ฟังว่าเป็นหยังจะมีวันกรรมกรว่าซั่นด้วยเหตุผลใดแล้วก็บางสำนักงานนี่ก็มีการจัดกิจกรรมเพิ่นว่าจะมีการผ่านมานี่ 2-3 มื้อก็มีบริจาคเลือดใด
2: ย่างอีก
1: เออมีย่างสร้างขบวนการบ่
2: อยู่ทางหลวงพระบางอยู่ทางอัตตปือพุ่นก็ได้ย่างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่เฮาเส้นเดียวกันแหละ
1: แม่นๆๆเ
2: มื่อวันที่1หั่นแหละ
1: อืม
2: เพิ่นก็จัดขบวนย่างเด้
1: แม่นแหละ
2: ย่างเพื่อสุขภาพเพื่อต้อนรับวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีถ้าจะเว้าเรื่องกรรมกรมาแล้วก็โอ้มันเป็นธรรมดาเนาะการต่อสู้ของกรรมกรสาพวงงานมันบ่เท่า
1: แม่นแหละ
2: ตามเฮาเคยเฮ็ดเวียกแต่กี้เนาะ
1: อืม
2: เฮ็ดเวียกแต่กี้ก็ได้รับไปฟังเพิ่นเล่ามูลเสื้อนะก็แม่นเกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศพุ่นใด
1: แม่นล่ะ
2: อ้ออยู่สหรัฐอเมริกาบ่อยู่อังกฤษเนาะมีโรงจักรโรงงานหลายเด้
1: แม่นๆ
2: ประเทศอุตสาหกรรมแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
2: แล้วก็กรรมกรก็มีพวกนายทุนแม่นบ
1: ่
2: เออส่วนสั้นนายทุนก็มีกรรมกรเฮ็ดเวียกของจักโรงงานเฮ็ดเวียกนักได้เท่าใด14 15ชั่วโมงต่อมื
1: ้
2: อ
1: แม่น
2: เออ
1: ถือว่าเป็นการบังคับเกินขอบเขตว่าซั่นในระยะนั้นเนาะ
2: เฮ็ดเวียกนักแต่ว่าเงินเดือนน้อยสวัสดิการบัดบ่มีอีกโอ้เฮ็ดให้กรรมกรนี่ถือว่าลุกฮือขึ้นต่อสู้และทวงเอาสิทธิ์ตัวเองได้แม่นบ
1: ่ถูกต้อง
2: จนสำเร็จแล้วเนาะก็มาฮอดปัจจุบันนี้จนมาฮอดเดียวนี่แหละไทยเฮาเจ้าค่อยลูกหลานของพวกเฮาก็ยังได้นำใช้อยู่ก็แม่นย้อนการทวงสิทธิ์ของกรรมกร
1: แม่น
2: แต่ก่อนพุ่นแหละรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นอารุ่นอาแต่พุ่นแหละเนาะ
1: แม่น
2: แต่รุ่นยุคอุตสาหกรรมพุ่นแหละอยู่ประเทศอันสหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศอังกฤษพุ่นแหละอยู่นครชิคาโกบ่
1: แม่นละแม่นละ
2: เออแล้วก็ทวงเอาสิทธิ์ตัวเองได้เฮ็ดเวียกมาหยังก็มื้อนึง8ชั่วโมง
1: ถูกต้อง
2: เวียก8ชั่วโมงพักพร
1: 8
2: ชั่วโมงทําเฮียน
1: แม่น
2: รวมกันเท่าไหร่ล่ะ8 8 3 8ก็เป็นเท่าไหร
1: ่38
2: 24ก็พอดีครบมื้อนึงฉะนั้นก็เฮ็ดเวียกพวกเฮาเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงตัวทุกมื้อนี้ก็ได
1: ้ถูกต้องแล้วถูกต้อง
2: เนาะส่วนกรรมกรลาวเด้เป็นเท่าใดเท่ากรรมกรลาวนี่กรรมกรลาวนี่กําเนิดเกิดขึ้นเหมือนกันได้อยู่ไสเกาะอยู่บ่อกัวโพนติ้ว
1: แม่นอยู่ทางแขวงขมวนเนาะ
2: อยู่แขวงขมวน
1: อืม
2: แต่ก่อนก็มีพวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าแบบใหม่มาฮุกฮานเด
1: ้
2: ก็เก็บเกณฑ์เอา
1: ไว้หนุ่มสาวหนุ่ม
2: ประชาชนแล้ว
1: เออ
2: สาวให้สาวนาพวกเฮาไปเป็นกุลีเด้สร้างทางแน่เป็นอันนั้นแน่แต่สําคัญเกิดขึ้นกรรมกรลาวเกิดขึ้นมันอยู่บ่กลัวโพนติ้วก
1: ็
2: เ
1: ฮ็
2: ด
1: แ
2: บบนั้นแหละเฮ็ดเวียกนักเงินเดือนน้อยก็มีการต่อสู้ทวงเอาสิทธิ์ก็เกิดมีกรรมกรขึ้นกรรมขบวนการของกรรมกรแล้วมาภายหลังพรรคนําพาเด้
1: แม่น
2: สร้างตั้งสาพันธ์กรรมบาลมาเด้ต
1: ั
2: วแทนปกป้องสิทธิผลประโยชน์เด้
1: แม่นแหละแม่นแหละถือ
2: แล้วเอากับพ่อฮู้คร่าวๆแล้วแหละเท่า
1: แม่นๆๆแล้วก็ถือว่าระยะนี้กรรมกรลาวพวกเฮาก็ถือว่า
2: เติบใหญ่ขยายตัว
1: มีใบหน้าอันใหม่
2: แม่น
1: เว้าเรื่องรายรับเนาะอันรัฐบาลเพิ่นก็ได้มีการปั๊บหลายๆครั้งแล้วได้ผ่านมา
2: แม่นรายรับเขาฮ้องว่ารายรับขั้นต่ำ
1: แม่นแม่น
2: แล้วครับต่ำสุดนะสองล้านสองแสนบ่เดี๋ยวนี้
1: แม่นละปัจจุบันนี่
2: จากหนึ่งล้านปลายกลัวๆขึ้นมาก็ปั๊บตลอด
1: แม่น
2: นี่มันมาอยู่ที่มันเงินเดือนพื้นฐานต่ำสุดนะ
1: แม่นละ
2: สองล้านสองแสนได
1: ้
2: นี่เนาะโอ้ก็ถือว่าได้หลายแล้ว
1: แม่น
2: ก็ยังสิได้ปั๊บขึ้นตื้มเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญเด้
1: แม่นแล้ว
2: เมื่อก่อนทราบพวกงานก็เป็นโครงเขตหนึ่งที่ประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาในแหละเนาะเท่าเนาะ
1: แม่น
2: เอาได้เดี๋ยวก็ตามเนาะลุงสร้างลุงสานี่ก็ขออวยพรให้กรรมกรและสาพวงงานในทั่วโลกโดยเฉพาะก็แม่นกรรมกรและสาพวงงานลาวบรรดาเผ่านี่แหละเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ140ปีมันบ่เท่า
1: แม่นแล้ว
2: ให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานญาติได้ผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเนาะเฮาเนาะ
1: ถูกต้องแล้ว
2: อันนั้นก็แม่นเว้าล้มกันหน่อยนึงพอหอมปากหอมคอวันกรรมกรสากลเด้ป
1: ั
2: ญหาก็ผ่านมามื้อนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะ
1: มื้อนี้ก็เป็นมื
2: ้อ3แล้วตัว
1: มื้อนี้เป็นมื้อวันที่3
2: แม่นล่ะ3เลยเนาะวันกรรมกรวันศุกร์เด้ มื่อนี้วันอาทิตย์เด้พวกเขาพบกันกับลุงสางลุงสาง
1: เป็นมือพักผ่อน
2: กันแมนวันอาทิตย
1: ์แมนแล้วแมน
2: สามพฤษภาเดือนใหม่เลยแมนบ่อเท่า
1: โอ้ก้าวขึ้นสู่เดือนใหม่เลยเนี่ย
2: สองพันสองหกเข้ามาอ้าวมันจะฮอดกลางปีแล้วได้นี
1: ่ไว
2: เลยเด้อลูกหลานเอ้ยคุณเขียวได้หนึ่งการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนอ
1: แมน
2: ญาติวนลมเวลาแหละเวลาเพิ่นว่าบ่คอยท่าไผได้น้ำบ่คอยท่าปากเวลากับบ่คอยท่าคนได้
1: ถูกต้องฉะนั้น
2: ความทุกข์จนแล้วแมนโฮมอยู่นำคนขี่ข้านเบิดเพิ่นว่า มันแมนจะบอกอันนี
1: ้โอ้อันนี้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าหยังอันหลายคนก็มักจมมักว่าอันนั้นก็บ่พอใช้อันนี้ก็บ่พออยู่พอกินนอนหยังย้อนตัวเอง
2: ของคอย
1: ของคอยบ่ข้าวหันบ่ดุมันเนาะ
2: ตนเองต้องเป็นที่เพิ่งของตนเองเพิ่งตนเองกุ้มตนเอง
1: ถูกต้องที่
2: สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
1: เนา
2: ะสำคัญพักเพิ่นก็มีแนวทางนโยบายออกมาแล้วเด้โดยเฉพาะมันอย่างก็มติเลขที่40ว่ะคร
1: ับ
2: ของมสพว่ะ
1: แม่นล่ะ
2: ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: แม่น
2: แล้วระยะใกล้ๆนี่ได้ก่อนหน้านั้นก็มี2วาระได้เท่า
1: เจ้าเจ้า
2: วาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบัดนี้นี่เพิ่นนอกเพิ่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองแล้วเพิ่นยังมีสิมีวาระแห่งศาสตร์มาใหม่อีกได
1: ้เจ้า
2: ครับพ้องใหม่มันการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ได้ครับ
1: อันนี้เป็นวาระที่กําลังจะ
2: กําลังจะกําหนดเข้าเป็นวาระแห่งศาสตร์เพราะว่ารัฐบาลชุดที่10นี่ได้เสนอให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเวียกงานนี้เป็นเวียกงานรวมเป็นหน้าที่ของทุกคนเด็กเอาไปเว้าเรื่องอันกองประชุมซะเฮาเนาะเวลาเขากับบ่หลายได้สิมาลงกันเด็กย่านเฮาเมืองปะเด้กองประชุมเป็นแนวใดเฮากองประชุมแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12อ่ะเพิ่นเฮ็ด2มื้อตัว
1: แม่นละ2ม
2: ื้อในกองประชุมเนี่ยเพิ่นเฮ็ดหยังได้เท่าเคยติดตามข่าวข่าวตัวนี้นะ
1: แมนเพิ่นสำเร็จในมือวันที่29ก็ถือว่ามีหลายปัญหาที่เพิ่นได้รับพ้องเอาที่พวกเขาเห็นกันปัจจุบันก็คือว่าหลายคนก็สิได้ติดตามเนาะทั้งสื่อวิทยุสื่อออนไลน์เพิ่นว่ารับพ้องเอาคณะบริหารงานในเวียกงานนี่250ฐานเพิ่นได้เท่า
2: โอ้จำนวนหลายเด้เน
1: า
2: ะ
1: ทั่วหลายคนที่ผ่านมานี่สมควรเน
2: า
1: ะ
2: โอ้หลายได้หลายได้ถ
1: ือ
2: ว่าหลายคนคงเขตอื่นได้คณะบริหารงานอันนี้ก็เป็นศูนย์รวมเด้เนาะ
1: แล้
2: วเราสร้างศาสตร์ก็เป็นบอนศูนย์รวมเต้าหอมจิตใจเป็นบอนเต้าหอมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นและของพวกส่วนลาวบรรดาเผ่าทั้งศาสนาได้องค์การภาคีต่างๆได้แม่นบ่
1: แม่
2: นในการสร้างสาธารณะเท่าไหร่ก็200ตัว
1: 250ฐาน
2: 250ฐ
1: านอันนี้เป็นทั่วประเทศเนาะ
2: อันนี้มันคณะบริหารงาน
1: คณะบริหารงานทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศแล้วบ่แล้วมีได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็เป็นคณะบริหารงาน
1: แม่นเพิ่นก็ได้บรรจุเข้าไปเพิ่นว่าย้อนว่าหยังย้อนว่าให้ความสําคัญของพี่น้องชาวต่างประเทศเพราะว่าเพิ่นน่ะจะเป็นตัวแทนของคนลาวพวกเขานี่แหละเพื่อไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนเพราะว่าผ่านมาพี่น้องอยู่ต่างประเทศนี่อาจจะเข้าใจผิดหลายปัญหาบิดเบือนข้อมูลที่ว่าติดตามข่าวทั้งนอกทั้งอย่างอเมริกันโจมตีเนาะใช้ให้ป้ายสีภาครัฐนั้นเพิ่นก็เลยว่าเห็นความสําคัญว่าต้องเอาพี่น้องชาวสันลาวต่างประเทศนี่เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อมารับรู้ข้อมูลชัดเจนถูกต้องแล้วไปเผยแพร่ต่อเพิ่นว่า
2: เจ้าโอ้ชมเชยหลายๆอยู่ไสก็แม่นคนลาว
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: คนลาวเนาะพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็แม่นคนลาวก็มีเขาห้องว่ามีองค์การคุ้มครอง
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: แล้วเราสร้างชาติก็เป็นสมาชิกผู้แทนของพี่น้องเสื้อชาติลาวก็มาหลายจากประเทศมาหลายประเทศได
1: ้แม่น
2: มาเข้าร่วมแม่นบ่
1: เพิ่นมานี
2: ่กานาดาจากฝรั่ง
1: ญี่ปุ่นก็มีออสเตรเลียเนาะ
2: มีหลายหลายประเทศเข้ามาร่วมแล้วก็ได้เป็นคณะบริหารส่วนกลางแนวรามสังสัตว
1: ์แม่น
2: สมัยที่12เนาะ
1: ก็ถือว่าเป็น
2: ต้องรวมความสามัคคีแหละ
1: ก็ถืออ
2: ธิบายชี้แจง
1: แม่น
2: ๆแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายถูกต้องของภาคของรัฐเพิ
1: ่นและอีกอันนึงคณะกรรมการสุดนี่มาทุกสาขาอาชีพได้เท่าเอ้ยฮู้ยินว่ามีฮอด
2: ทั้งพระสงฆ์แม่นบ
1: ่พระสงฆ์มีศิลปินได้ศิลปินดังๆเพิ่นก็ได้อยู่ในคณะกรรมการนี่ก
2: ็ถือว่าครบทุกสาขาอาชีพทุกคงเขตเวียกงาน
1: แมนแมนแมน
2: อันนี้ก็เพื่อเต้าโฮมคือเฮาแหละเป
1: ็
2: นแนวรังสร้างชาติเป็นบอนเต้าโฮม
1: แมน
2: ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของปวงชนลาวบรรดาเผ่า
1: แมน
2: บ่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดนับถือศาสนาใดอยู่คงเขตเวียกงานใดก็ล้วนแต่เป็นพลเมืองลาว
1: แมน
2: ฐานในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
1: ล่าสุดนี้ก็มีวัยหนุ่มเข้าในคณะกรรมการนี่นําได
2: ้
1: คือเพิ่นรายงานแจ้งให้ทราบเพิ่นว่าอายุสูงสุดของคณะกรรมการสุดแม่น สูงสุดเป็น90ปีเพิ่นว่า
2: โอ
1: ้มีอายุน้อยสุดเป็น36ปี
2: โอ้
1: อันนี้จะเป็นใบหน้าใหม่ได้สูงใหม่
2: 36ปีนี่ก็เป็นผู้สืบทอดตัวแล้ว
1: แม่นเพราะว่าเพิ่นว่าให้ต้องมี
2: คนหนุ่มเด
1: ้เออไว้สูงไว้กลางคนไว้นุ่ม
2: เออๆมีเพชรมีเผาอีกแม่นบ่
1: แม่นมีเพชรยังนี่หลายสุดนี่ก็ได้55ทานบ่ได้เพชรยิงที่เป็นคณะกรรมการสุดน
2: ี่แล้วเพิ่นมีการเลือกตั้งเอาประธานห้องประธานหยังบ่เฒ่าเอ้ย
1: แม่นละมีแล้วบ่เพิ่นได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานเป็นคณะอันใหญ่ของเพิ่นน่ะมี11ทานด้วยกันเน
2: าะ11ทานเนาะ
1: เจ้า
2: เพิ่นเลือกเอาผู้ใดหั่นเฒ่า
1: ประธานใหญ่ก็คือท่านกิจแก้วไขคำพิทูลเนาะกรมการเมืองส่วนกลางภาคเป็นประธานศูนย์กลางเรือนสร้างชาติสมัยที่12เพิ่นแล้วก็ห้องลงมาก็มีสหายลาวประสงณวงไสท่านนางบุษดีธนเมืองท่านสหายดาวเวียงซักวางวิจิตสหายนางไสธิดาพรมวิหารสหายวิระพงษ์พรมดวงศรีสหายสุริปัญญาราชสมบัติเป็นห้องประธานอันนี้มันในคณะจำนวน11ท่านของเพิ่นอยู่ในนี่เน
2: า
1: ะ
2: มันห้องประธานเป็นห้องประธานประจำการ
1: เจ้าเจ้าเจ้าแม่นแม่นแม่น
2: แล้วได้ยินข่าวว่าเพิ่นเลือกตั้งกันเอาประธานกวดกาอีกแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
2: ประธานกวดกา
1: เพิ่นเพิ่นก็จะมีนะห้องประธานประจำการเนี่ย7สหายเนาะ3สหายนี่ห้าห้องเอาเป็นประธานห้องประธานกวดกานี่5สหายในนี้มียิง2สหายเห็นบ
2: ่เพิ่นเพิ่นเอาไปเป็นประธาน
1: อันเฉพาะผู้นี้นี่มันเพิ่นนั่นน่ะ
2: เพิ่นเลือกตั้งเอาสรุปแล้วว่ามันมีหญิง3เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: เออ7หญิง3แล้วก็ห้องประธานกวดกานี่5
1: สหาย
2: หญิง2
1: เออเฉพาะอันนี้มันผู้หญิงมี2คนอยู่ในคณะประธานกวดกา
2: ตั้งเอาห้องประธานประจำการอีก
1: แม่นล่ะ
2: หมายก็ว่าแล้วแต่ห้องประธานประจำการไปว่าอันน่ะบ่ได้ประจำการอยู่ห้องการว่าซะไป
1: แม่น
2: เป็นพนักงานที่เพิ่นนักปฏิวัติอาวุโสที่เพิ่นบำนาญไปแล้ว
1: บำนาญไปแล้ว
2: แต่ว่าเพิ่น
1: เป็น
2: มาเป็นห้องประธานบ่ประจำการ
1: เพิ่นบ่จำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ห้องล่างห้องการ
2: เหมือ
1: นซะมีเวรมีงานเพิ่นก็จังไปพบปะสังสรรค์นะโอ้รวมกันเออ
2: แล้วเฮาก็ได้ยินข่าวมีได้ว่าน่ะแนวเราสร้างชาติชุดนี้เพิ่นก็มีได้วางแผนล่าแผนการออกย่างคักแน่ได้6แผนงาน62โครงการได
1: ้
2: เพื่อหันเปลี่ยนเวียกงานแนวโฮมนี่ก้าวไปสู่คุณภาพใหม่แม่นบ่เฒ่า
1: แม่นล่ะแม่นล่ะ
2: ได้ยะแต่นี่นี่หาปี2030ได้5ปีเนาะเพิ่นจะจัดการปฏิบัติแล้วก็มีอย่างอีกก็อันตอนท้ายก็แม่นได้รับฟังการโอ้ล้มแม่นบ่ของสหายทองรุ่นศรีสุริตแม่นบ
1: ่แม่นเลขาธิการใหญ่
2: เลขาธิการใหญ
1: ่ประธานประเทศ
2: ประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติโอ้ล้มเด้เนาะอันนั้นก็แม่นผลของกองประชุมแนวเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12แม่น
1: แม่นแล้ว
2: เพิ่นก็วางเวียกงานละเอียดแต่ว่าโอ้คณะบริหารงานเพิ่นเรื่องดังเฒ่าสาเว้ามานี่หลายเนาะ200เท่าใดก็
1: 50ท่าน
2: 50
1: ถือว่าเป็นข้างทําอิฐเลยเด้ที่ว่ามีคณะบริหารงานอยู่ในศูนย์การเราสร้างชาตินี่หลาย
2: สมเสยสมเสย
1: เพิ่นเห็นความสําคัญเด้เพิ่นน่ะเพิ่นว่าต้องเอาทุกแขนงการเวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางด้านอาวุโสไว้กลางคนสาวหนุ่มจังซี่น่ะและทุกสาขาอาชีพอีกใดกสิกรรมบ่ทางด้านศึกษาวัฒนธรรมสังคมตลอดฮอดศิลปินบ่ได้ก็ยังมีอยู่ในคณะบริหารงานสุดนี้ก็ถือว่าขอสมเสยเพิ่นนั่นแหละ
2: อ้าวสมเสยหลายๆเด้อเนาะสังสาสุดใหม่ภายใต้การนำพาของสหายกี่แก้วไขคำพิทูล
1: เจ้าก
2: รรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติสมัยที่12ก็เชื่อแน่ว่าแนวเราสร้างชาติของพวกเขานี่จะสืบต่อมีบทบาทก้าวหน้า
1: แม่นล่ะ
2: แล้วก็เต้าโฮมความสามัคคีปองดองของปวงชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศทุกวัยทุกสั้นคนทุกศาสนาอยู่ในสังคมนี่แหละให้เป็นอันนึงอันเดียวกันไปน้ำพักในการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: ขอสมเสยมาณโอกาสนี้สำหรับการดำเนินหรือว่าผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสร้างสรรค์ทั่วประเทศครั้งที่12อ้าวเวลาก็ยังเหลือบ่หลายได้เท่าใด
1: เจ้า
2: เออบ่แม่นแม่ตู้นั้นโทรนำแล้วบอกนะ
1: ใกล้
2: ละ เฮามาเว้าปิดท้ายซะเนาะล้มกันปิดท้าย
1: เออ
2: สิเว้าถึงเรื่องกองประชุมรัฐบาลจ้ะกองประชุมรัฐบาลนี่สมัยสามัญได้สุดนี่ก็ได
1: ้
2: ประจําเดือนเมษาเด้ทุกเดือนเพิ่นจะเฮ็ดได้กองประชุมเพิ่นนี่ได้เออเพิ่นจัดขึ้นในวันที่27และ28เมษาก็มีหลายเวียกได้เท่าเหมือนได้นะ
1: เหมือนมีการวางแผนเนาะ
2: อยู่ในกองประชุมครั้งนี้นะ
1: เจ้า
2: ในหั้นเพิ่นก็ได้ค้นคว้าหลายปัญหาและมีการประกอบกับคำเพียนโดยเฉพาะก็แม่นรายงานสภาพพลเด่นเวียกงาน ประจำเดือนเมษาและก็ทิศทางเดือนพฤษภาของรัฐบาลสภาพการพ้นเดือนในภาคพื้นสากลนี่แหละเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งการเกิดปรากฏการย่อท่อความคืบหน้าการซ่อมแปลงเส้นทางการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการต้านแรงสภาพแห้งแล้งสภาพไฟไหม้ล้ำป่าการทางป่าจุดให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันนี่แหละการปฏิบัติคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
2: และทิศทางการคุ้มครองพัฒนาแร่ธาตุในตอนหน้าบนพื้นฐานการกวดกาประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านเสนอสภาพอัตราแลกเปลี่ยนสภาพเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขเนาะ
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นเวียกงานที่รัฐบาลเพิ่นได้นำมาค้นคว้าพิจารณาในกล่องประชุมสมัยสามัญประจำเดือนเมษาของรัฐบาลนี่แหละเท่าเลยและนอกจากนั้นก็ยังมีหลายเวียกเด้แต่เพิ่นที่เข้ามานี่โดยเฉพาะเพิ่นได้เอาใจใส่ซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเนาะมีหลายเวียกงานและทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมนี่แหละจงได้เอาใจใส่เพื่อเฮ็ดให้ผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้นำมาค้นคว้าพิจารณาในครั้งนี้นี่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าต่อกับการสรุปเวียกงานประจำเดือนเมษายนนี้ถือว่ากล่อมสุมเกิดได้ตีราคา
2: โอ้ตัวก็ได้ฟังข่าว
1: ได้โอ้ได้ติดตามวิทยุอยู่ได้สภาพการภาคพื้นแล้วก็สากลถือว่าสืบต่อแข่งห้อนนั่นแหละแล้วก็ซับซ้อนนี่เลยแล้วก็คาดคะเนได้ยากหลายโดยสมมุติเป็นปัญหาอย่างขอคันยังจะเป็นโอกาสนี่ยังบ่ได้หยุดเท่าใดนี่เลยเท่าเอ้ย
2: ยังบ่ได้นิ่งนอนใจได้ได
1: ้แม่น
2: ถึงว่าจะประหยุดหยุดยิงระยะ2อาทิตย์ระยะเดือนนึงแก้ยังออกไปแล้วก็บ่มีบ่มีสัญญาว่าจะแนวใดแต่ว่ายังบ่สงบเด
1: ้อยังบ่จะแจ้งบ่สัจจริงฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจนี่แหละของโลกมีความยุ่งยากซับซ้อนก็ยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่ม
2: นอกเศรษฐกิจโลกยุ่งยากแล้วมันก็กระทบไปเบิดมันบ่
1: แม่นละรวมทั้งลาวเฮาพร้อมนี่
2: ได้ลาวเฮาได
1: ้นี่โดยเฉพาะแม่นราคาสินค้าและการผลิตการขนส่งอื่นแต่ว่ารัฐบาลลาวพร้อมกับบ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ได้ซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและก็เวียกจุดซุ้มนี่ที่กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จหลายด้านในทั่วประเทศและก็สืบต่อรักษาได้นอเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานถือว่าสามารถจัดเก็บได้ครับของประมาณได้ถึง 27,000 ตื้อกว่ากี่ผู้ใด
2: โอ้บ่เป็นธรรมดา
1: คือเท่ากับ 27,000 ตื้อประมาณ 33% นี่แหละของบรรดาแผนปีเหมือนกับแผนปี
2: เจ้าจะนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้รายงานเติมอีกได้เท่าได้ใน กองประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ว่าเรื่องเงินเฟ้อได้เพิ่นก็สามารถควบคุมอยู่ในระดับ
1: ที่ดี
2: เนาะบ่เกิน2ตัวเลขบ่เกิน1ตัวเลข
1: อือๆๆ
2: 9.7 เด้
1: เออ
2: 9.7 ส่วนห้อยแล้วก็สามารถสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศนี่กุ้มกันน้ำเข้าถึง5เดือนกว่าพุ่นน่ะ
1: โ
2: อ้แล้วก็สามารถชำระหนี้สินภายในต่างประเทศได้ตามข้อผูกพันสัญญาและฮอดยามจ่ายก็จ่ายว่าซะไป
1: แม่น
2: เนาะอันนี้ก็ได้เนาะมันได้เฮ็ดได้ตามสัญญาแล้วก็สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านการค้าโดยเฉพาะการคุ้มครองราคาสินค้าคุ้มครองการนำเข้าส่งออกสินค้านี่แหละเอาใจใส่ติดตามกวดการราคาสินค้าในท้องตลาดโดยเฉพาะสินค้าที่รับใช้ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันของพวกเขานี่นะ
1: อุปโภคบริโภคเน
2: า
1: ะ
2: โดยเฉพาะกันเป็นระยะบุญปีใหม่ลาวผ่านมาแหละคุ้มได้ได้ผ่านมาได้บ่ได้มีหนิงติ่งได้บ่มีปัญหาได้เท่าใด
1: ถือว่าบ่มีหางเสียง
2: ส่งใส่รัฐบาล
1: ได
2: ้เพิ่นเฮ็ดได้ได้ได้เนี่ยยินบุญปีใหม่นี่ถือว่าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยราคาก็ได้เนาะบ่แม่นได้สวยโอกาสได้ไม่ค่าก็สวยโอกาสคงไปกวดกาดเป็นประจำเด
1: ้
2: บ่มีการกักตุนบ่มีการสวยโอกาสแล้วก็การแก้ไขน้ำมันเสื้อไฟนี่ก็ถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่ก็สนองกลับคืนสู่สภาพปกติละ
1: แม่น
2: ถึงมีความสงบเพียงพอต้องการต่อการชุมไส้ของสังคมสามารถแก้ไขได้สภาพการต่อคิวใส่น้ำมันน่ะนะเฮาตามปั๊มนะเดี๋ยวนี้บ่เห็นละใดเฮาเอ้ย
1: ถือว่าปกติแล้วมันซะ
2: เออถือว่าปกติแล้ว ส่วนปัญหาไฟไหม้ลำปานี่ก็เป็นอีกเรียกหนึ่งไหนเท่า
1: แมนละถือว่าแมนถือว่ารัฐบาลกับบอได้นิ่งนอนเสือได้มีการซุ่มไส้แก้ไขปัญหานี้ไฟแม่ลำป่าแล้วก็หมอกควันหรือเพราะบังเอิญกันว่า PM เนาะ PM 2.5 รัฐบาลเพิ่นก็ได้ออกเป็นนิติกรรมมาตรการเพื่อว่าเพิ่มจำนวนเพื่อว่าแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นกับระยะยาวแล้วก็ได้ซุ่มกำลังลงแก้ไขอยู่พื้นที่ตัวจริงถึงสามารถควบคุมแก้ไขได้เกือบทั้งหมดละได้และนอกจากนี้เพิ่นก็ยังได้สืบต่อปรับปรุงก่อสร้างโครงรางพื้นฐานในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นบรรดากิจกรรมและก็โครงการที่ว่าเป็นบุริมสิทธิ
2: ์
1: เพื่อหยังเพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเป็นการเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าการลงทุนและมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีเนาะที่ว่าสุมใส่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกความพลังสุขยู่พัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนแล้วก็สร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่อหยังก็เพื่อรับประกันการสนองไฟให้ภายในเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าอันพ้นเด่นนี่เป็นเพิ่นได้สำเร็จแล้วก็เปิดนำใส่โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
2: รวมทั้งหลายเวียกงาน
1: แม่นๆๆ
2: ๆบอกว่าสมคราวนี้แต่สำคัญเด้นายกเพิ่นเว้าได้อยู่ในกองประช
1: ุม
2: สมัยสามัญเถื่อที่นี่แหละบ่แม่นสมัยสามัญประจำเดือนเมษาของรัฐบาลเพิ่นจะนำเอาคำเว้าของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศนะที่เพิ่นโอ้ลมต่อกองประชุมครั้งปฐมมื้อเล็กของรัฐบาลที่10นะ
1: เจ้า
2: เพิ่นจะแก้ไขเพิ่นจะเอามาปฏิบัติให้เป็นจริงลดพรคำว่าแบบหยังเว้าหลายเฮ็ดน้อยหั่นน่ะเว้างามหักเฮ็ดหยังบ่ได้บ่มีผลประโยชน์หั่นน่ะเปิดเทศแท้ทำจริง
1: อันนี้ขอสุ่มเสยละ
2: เว้าแบบมีวาทะศิลป์โอ้ยเว้ามวลส่วนฟังแต่โบมีผลอย่างออกมาเลยเปิดที่แก้ไขแท้ได้อันนี้ได
1: ้
2: สรุปเลยว่าแมนเฮ็ดแท้ทำจริง
1: แมน
2: โบต้องเว้าหลาย
1: แมน
2: เฮ็ดลด
1: ครับตัวนี้โอ้หลายคนก็ย่องย่องสุ่มเสยเลยผมเป็นประชาชนก็โอ้คักคนว่าท่านประธานประเทศนี่เว้าได้ใจหลายประชาชนพอผ่านมาเนี่ยมีแต่เว้าหลายโบเห็น
2: เว้าหลายเว้าทฤษฎีนั่นเขาห้องทฤษฎีน้ำเต้าเป่า
1: แ
2: ล้ว
1: แ
2: น
1: ่แ
2: น่ๆว่าแล้วมีผลอย่างออกมาห้องทฤษฎีน้ำเต้าเป่าเพิ่นสิเฮ็ดแท้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็บอกให้สมาชิกรัฐบาลทั้งห้องนายกบรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆต้องเอาคำเว้าของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศมาหมุนใส่ให้เข้าในทงเขตเวียกงานของตนเว้ามีวาทะสิ้นจบงามคือได้เว้านะโอ้ยบัดไปเบิ่งผลงานแล้วบ่มีหยัง
1: บ่มีหยังเกิดข
2: ึ้
1: น
2: น้ำท่วมท้อง
1: เออ
2: ได้ไปเออ
1: ฉะนั้นหวังว่าคําเว้าของเพิ่นนี่หลายหน่วยงานจะเอานําไปใช้นําไปปฏิบัติให้มันศักดิ์สิทธิ์
2: ว่าทั้งพวกเฮาเจ้าข่อย
1: แม่น
2: ตู้สีตู้สาอยู่บ้านกันก็สินําเอาคําเว้าของเพิ่นบ่ต้องเว้าหลายตู้สาคือกันอยู่หัวอยู่ส่วนก็เคี่ยวเฮ็ด
1: เคี่ยวเฮ็ดเนาะ
2: ผลิตออกมาบ่ต้องเว้าหลายจังหน่อยตู้ตู้สร้างไปหาละโอ้ย
1: อันนี้ก็บ่มีกินบ่ได้เด้อเน
2: า
1: ะ
2: ไปหาละเป็ดก็บ่มีไก่ก็บ่มีกบก็บ่มี
1: ปลากบก็หมดหนอง
2: เออแล้วมาว่ามาเฮาแม่นี่เป็ดไก่กบนี่หลายไปบ่มีหยังนี่แหละเขาฮ้องว่าเว้าหลายเว้าแต่ทิศบ่เห็นเนาะรัฐบาลเพิ่นก็เฮ็ดจังนั้นคือกันเด้
1: แม่น
2: เอ้าอันนั้นก็แม่นพวกเฮาลมกันได้ลุงสร้างลุงสารายการลุงสร้างลุงสานี่ก็อาทิตย์นึงก็มีเทื่อนึงเน
1: า
2: ะ
1: จะได้มาพบหน้าพ่อตากัน
2: พบหน้าพ่อตากันพอให้หายคิดฮอดคิดถึงนี่แหละ
1: แล้ว
2: เวลาก็สิเบิดแล้วเฒ่าเอ้ย
1: แม่น
2: กินข้าวจามเฮากันบ
1: ่โอ้ก็ยากแล้วเนาะเว้าเรื่องมีเป็ดมีไก่มีกบก็โธ่บ่อยากกลับ
2: เ
1: ถิด
2: อันนี้อยู่ในตู้เย็นเฮาอยู่ในเมืองเด้บ่คืออยู่ในเมืองทางนาคือตู้เด้เอ้าซั่นเฮาสิไปเบิ่งบอกตู้นั้นแต่งอยู่ครัวกินก่อนเอาตู้นั่งกินน้ําลาอยู่นี่เด้อเ
1: อา
2: เอาเดี๋ยวก็ตามลาผู้ฟังก่อนเนาะ
1: เจ้า
2: ขอบใจสําหรับการติดตามรับฟังรายการลุงสร้างลุงสาสองตู้นี้ก็มาพบกันเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับเทือนหนึ่งเนาะ
1: แมนแล้ว
2: ฉะนั้นวันนี้เวลาก็เบิดแล้วบ่อยากจากก็จะได้จากแหละไว้ใส่พรแก่ท่านผู้ฟังทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการวันนี้พวกเอาทั้งสองทั้งตู้สร้างตู้สาลาไปก่อน
1: พบกันใหม่
2: สบายดี
3: รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Musicรายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะผ่านซองทางนี้0305787052วันนี้ก็กิ่งไม้เนาะ

0: ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะสั้นอยู่ได้ยังไม่กำลังฟังเพลินๆเอ๊ะว่ามันเบาเรื่องยังเพลงนี้เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Die For Me ซึ่งเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษเป็นสายอันน่ะ R&B มีรายการใส่ชื่อว่าซันนี่เป็นซิงเกิลนำในสตูดิโออัลบั้มที่5ใส่ชื่อว่า Gonna Go ตอนนั้นพวกเราก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเป็นเพลงที่เน้นเกี่ยวกับคำมั่นสัญญากับคำว่า Die For Meเป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากให้คนหักนั้นอยู่กับเราในเวลาที่เขาต้องการประมาณนั้นฉะนั้นผู้ได้เบิ่งมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้เนาะคงจะเข้าใจเนื้อไหนสัดจีนกว่านี้เนื้อในเพลงบอกว่า Die for meตายเพื่อกันได้ว่าสั้นฉะนั้นมีคำมั่นสัญญาตัวนี้ก็อย่าปะให้อีกฝ่ายต้องอยู่โดดเดี่ยวเมื่ออีกฝ่ายนั้นต้องการ Don't leave me now when I need you the most ก็เป็นเพลงกำลังฮิตฮอตกันได้มีรายการปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงซาซาเนเอาใจผู้ได้มักเพลงซาดีเริ่มกันไปเข้ามาเอาแบบว่าไวหัวสันหัวขอนอย่างน้อยสิตกใจว่าเอ๊ะ อันนี้เป็นการพูดมิวสิกหรือว่าเป็นเทคเมนบาประมาณนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เฮาลืมบอกไป

0: เฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
0: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใช้กับทุกครัวเรือนใช้แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: กับยิ้ม Family Package มี2 Package ด้วยกันแต่ละ Package นั้นใช้ได้1เดือน Package 100,000 มี45 กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกเติม Package ตัวหนึ่ง 150,000 มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้มันใช้ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ถึง5เบอร์ซ้ำซีลมซ้ำซีโทรครอบครัวได้มีซ่อง3คนที่ใช้บริการเบอร์เติมเงินนะก็สามารถสมัครแพ็กเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000 เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ใดต้องการความไวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครลุงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiber to the room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแหงอีหยังเนาะความแหงของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจ่มมุมได้คล่องบานเฮาใช้บริการนี้พี่น้องนครลุงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อสำหรับพี่น้องนครลุงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแขวงก็สามารถใช้ Fiber to the Home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครลุงเวียงจันทน์ก่อนติดตั้งฟรีโมเด็มฟรีในระยะนี้ราคา 150,000 กีบใช้ได้3เดือนความไวนั้น50เมกมีรายการ34สายนะติดต่อได้เด้อ131เบอร์ตั้งโต๊ะ021-219-385เอาเบอร์มือถือเบอร์หนึ่ง020-596-5693กับ Fiber to the Room
5: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ะขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกันอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับผู้ใดหากก็ทูนอินเข้ามาเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้รายการ Colorful Music ก็อยู่ในระยะของเราเจริญคอมไทม์ข่าวดีๆที่ทางบริษัทมีตอนนี้ก็เปิดให้มีรายการได้ฟังแล้วน้องก็บริการ FTTH ซึ่งมีหลายแพ็คเกจเด้อตอนนี้ให้พวกเราได้เลือกคมใบได้ตามใจผู้ใดมักคมใบแบบรุ่นจรวดก็เลือกเอาตัวแพ็กเกจ400เมกหรือว่าเอาแบบครึ่งๆกลางๆออกประมาณ160เมกก็มีหรือว่าเอาแบบพื้นฐานก็35เมก 165,000 กิบต่อเดือนสินะกันว่ายังหยับขึ้นน้อยนึงก็เอา55เมกกันเด้ทรงเส้น 55,000 กิบต่อเดือนก็แล้วแต่เนาะเลือกตามความใบที่เขาต้องการนั่นแหละฉะนั้นขันท่าว่าเขาจ่ายครึ่งปีล่วงหน้าหรือว่าจ่ายเป็นปีบัดเดียวเขาก็ได้เดือนนำไซแทมติดไม้ติดมือบ่ว่าจะอยู่ในความใบได้ที่เขาเลือกก็สามารถสอบถามได้เด้อเกี่ยวกับบริการ FTTH 0211219385เบอร์มือถือได้เลข5พนักงานค่ายพวกเขาได้ยังจะได้บริการนี้เข้าไปไซก็ถือว่าเป็นคำตอบเดียวอะจบนะสะดวกสบายประหยัดสุดๆติดต่อพนักงานค่ายพวกเฮาที5965-4289 5965-5693หรือว่า131ใดบ่ได้มาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของเจโคลเพลงนี้ใส่ซูมวา26. If I wasn't rapping, bitch, I might just be the president. Please, with the begginess, you're dwindling on your relevance. We know your shit is dropping. We ain't copping what you selling us. Bitch, you was good in school. Why you hiding your intelligence? I remember you was getting A's. Now you failing us. Playing hard for the white boy that can't tell a difference. Caught a lot of bodies, so my closet it got skeletons.

0: fell off and fell on my face, but I knew I'd find a way.
1: ก็หยิบเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะแตกต่างให้มีรายการได้ฟังไปเนี่ยเอาใจไปรุ่นไปเนาะไปรุ่นก็ค่อนข้างจะหมักผิงเอาเป็นเวอร์ชันฮิปฮอปฮิปฮอปนี่เป็นเสียงงองของนักงองวงแรปเปอร์สาวอเมริกาหลักๆก็แมนนักกองนำใส่สื่อว่าเจคอนตึงสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่7ของลาวอ่ะใส่สื่อว่า The Font Of กับเพลงนี้ใส่สื่อว่า2แปลว่า2เนาะ6แปลว่า6ฟังแบบบ่ตั้งใจฟังได้มันจะเป็น26แปลว่าเป็นไข้ว่าซั่นกิ่งไม้ก็ไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันไม้ก็มาจังได๋เพลงนี้เนาะมันก็เป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม้ถึงบ้านเกิดของเจโคใส่สื่อว่าฟานันบอกซึ่งเป็นบอนที่ผู้เกี่ยวนั้นมีความผูกพันเพื่อเป็นฮักเป็นท่านให้กับผู้เกี่ยวที่ก่อหางสร้างตัวขึ้นมาซึ่งอยู่ไหนรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐแล้วคำว่า26ก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของผู้เกี่ยวซึ่งหมายถึงความผูกพันความหักประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า2626บ่ได้บอกเลขบอกเบอร์เด้อมีรายการแล้วแต่เนาะแล้วแต่จะเกิดเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขา
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตูนฮึผู้บ่าวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music enjoy
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันตอนนี้พวกเรายังเดินทางพร้อมทั้งเหล่าโทรคมอยู่บริการ Fiber to the Room ก็ถือว่าเป็นอีกบริการหนึ่งเราเป็นพี่เป็นน้องของ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนี่ก็เป็นอีกบริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ทดลองนำไส้นำกันโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มีเป็นแพ็กเกจ3เดือน1ล้าน5แสนกิมกับคอมไว50เมกสำหรับลูกค้าใหม่เพิ่นมีค่าติดตั้งและโมเด็มให้ฟรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้อนะสามารถติดต่อสอบถามเอาเข้าไปใส่ได้อย่างสะดวกสบายเพิ่นเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องภายในเฮือนจะอยู่แจมุมได้ของเฮือนก็สามารถใส่แบบสะเทียนเลยนะติดต่อได้เด้อที่เบอร์นี้เบอร์ตั้งโต๊ะเป็น219385เบอร์พนักงานค่ายพวกเฮาสอบถามได้5965428955804053กิ่งไม้พยายามเอามันมี45เบอร์เนาะเกี่ยวกับบริการ Fiber to the Home Fiber to the Room กระแมนเบอร์เดียวนี่ล่ะที่สามารถติดต่อและโอลมเพิ่นได้

ซัมลาแพ็กเกจให้กับผู้ใดที่มาท่องเที่ยวบ้านเฮาโดยเฉพาะไกด์นำเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีพี่มีน้องมาเยี่ยมยามบ้านเฮาเนาะให้เพิ่นซื้อเป็นทัวริซึมสะดวกสบายมันมีตัวอาทิตย์หนึ่งครึ่งเดือนแล้วก็เป็นเดือนสิซึ่งเพิ่นสามารถกำหนดหรือว่าฮู้วงเงินที่เฮาต้องจ่ายในสิ่งที่เฮาซื้อดีกว่าจะไปซื้อซิมแล้วให้เพิ่นไซทั่วไปบางเทื่อกับไซไปเพลินไปลมไปเพลินไปมันก็ตัดเงินไปได้อันนี้เป็นแพ็กเกจเฮาสามารถกำหนดได้คันว่าลมไปแล้วบ่เข้าเรื่องลมไปแล้วเสี่ยงคาดไปก็แสดงว่าหมดและแพ็กเกจนะให้เอาหูแบบนั้นมันมีแพ็กเกจ1อาทิตย์นอทูริซิม 80,000 กิกมีทั้ง10กิกให้ไซมันมีตัวอันนะครึ่งเดือนเด้เครื่องเดือนนี้ 95,000 มี15กิกแล้วก็มีตัว1เดือน 125,000 มี30กิกแล้วเหตุจังได้จึงจะเข้าใจเวลาไปสอบถามเนาะก็ไปสอบถามที่บูธของเราโทรคมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายบอกว่าอยากจะได้ทัวริซิมเอาตัวอาทิตย์นึงหรือว่าครึ่งเดือนเลือกเป็นเดือนเพิ่นก็จะเอาให้ตามนั้นอย่าลืมเบอร์พวกเขาสามารถซื้อซ่านกันผ่าน0305787052ส่วนห้างฮานโดยสนใจยังจะเดินทางร่วมกับพวกเขาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้อยู่ยังได้อยู่ก็สามารถติดต่อขณะจะทำรายการนี้ล่ะตอนที่กิ่งไม้โอลมกันเนาะก็สามารถติดต่อผ่าน0305787052เวลาที่กิ่งไม้ปล่อยเพลงไปแล้วกับทีมเบอร์ไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกลับสินะมาต่ออีกตัวหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

เพลงนี้มันก็จะเป็น Spanish version มาฟังน้ำกัน Mac Anthony ของห่วมกั

0: ก็จัดไปพูดได้มากจังหวะชัดๆๆเอาเป็น Spanish version เป็นการห้องรวมกันระหว่าง Mac Anthony กับ Nati Peluso ซึ่งพวกเกี่ยวห้องเพลงนี้เอิร์นวาโกโมเอ็นเอลอีดิลิโออ่านยากๆนิดหนึ่งนะพอกิ่งไม้ก็บอกเก่งเรื่องภาษาสเปนิชจะอ่านออกเป็นอังกฤษเวอร์ชันกระจังมาก็ได้ใจแป๊กๆออกไปเนี่ยให้มีรายการได้ฟังเพลงลักไล่ฮุบแบบถือว่าเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงซึ่งความหมายของเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Lie in the Romance แปลภาษาเป็นบ้านเฮาก็คือกับความรู้สึก in love อ่ะเนาะตกคุ้มหักประมาณนี้เรียวเบิ่งบอลได้ก็มีความสุขโลกทั้งโลกก็เป็นสีบัวมีแต่ความสวยงามมีแต่ความคึกทึ่งเพ้อฝันประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลของเพลงนี้ก็เกี่ยวกับ Love Affairs การพัวพันความหักต่างๆจังหวะผู้ได้หมักเป็นชัดชัดชาก็สามารถเอาเพลงนี้ไปซ้อมได้จังหวะเต้นชัดชัดชาก็ถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เวลาน้องมินหญิงออกไปใครมาจังหวะนี้ขึ้นนี่ก็มันแลดไปก่อนรถผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ได้แต่เธอเป็นหนึ่งในเพลงใหม่แล้วที่พวกเราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับ Colorful มือนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมทึกใจบ่ทึกใจจังได้ก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาเด้อผ่าน0305787052ผู้จัดรายการก็พยายามปล่อยเพลงลากลายฮุบแบบให้มีรายการได้ฟังไปนำกันจะมีฮิปฮอปแดจะมีคันทรีบราเก้จังหวะนี้ก็เป็นชัดชัดชาเป็นสเปนิชเวอร์ชันสิไปนะเนาะกับเราโทรคมแพ็กเกจที่ให้มีรายการนั้นสามารถแบ่งปันกันไซทังมูลค่าโทรเบอร์โทรดาต้าต่างๆเอิ้นหมอยิ้มกับ Family Package และพวกเราก็จัดเป็นซองแพ็กเกจด้วยกันเด้อกับบริการตัวนี้แพ็กเกจ1แสนกีบมีรายการสามารถไซส์นำกันได้ถึง3เบอร์ได้แล้วมีดาต้าสูงถึง45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000มีดาต้าสูงถึง70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งถ้าว่าเฮาไปนำกันนะโมสนิทกันว่าซั่นซะ 3-4 คนหรือว่า 4-5 คนหรือว่าจะเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ใช้บริการเดียวเบอร์ตื้มเงินเฮาก็สามารถสมัครแพ็คเกจอันนี้แบ่งปันกันใช้ผู้ใช้หลายใช้น้อยมันก็จะบาลานซ์มันก็จะดุลเดียงกันในที่สุดก็เป็นการประหยัดอีกตึมรูปแบบหนึ่งนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: นี่ตุ๋น
4: ค
3: ู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซัมสิทธิ์โตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอาการที่เฮาได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกเอาได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อก็สะดวกสบายก่อนข้ามก็สมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปสอบไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป๊บใดเวลาเฮาสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเฮาอีกตื่มบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมบ่ว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮาก็ย้านว่าเพิ่นสิตัดนะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้ก็ย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากได้หลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะเฮาก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่100,000กีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเฮียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์ได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติ
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้ บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม
6: โทรคมของคนลาว
7: เพื่อสังคมลาว

0: และนี่ก็เป็นเสียงฮ่องกงคาร์ดิบีคาร์ดิบีนี่เป็นนักฮ้องแรปเปอร์จากอเมริกาฮ้องรวมกันกับนักฮ้องสาวอเมริกาเซเรน่าโกเมสเพลงนี้ใส่ชื่อว่าพิกิต้าเพราะว่าอ่านจอยกันนะกับอัลบั้มของคาริบีใส่ชื่อว่า Am I the Drama เป็น question ก็เชื่อเป็นการกลับมาภายหลังที่นางได้ฮ้องเพลงทักกี้ทักกี้เนาะแล้วก็มีเพลงนี้พิกิต้าภาษาอังกฤษพิกัพก็แปลว่าไปหับรถพิกัพรถไปหับไปหับเครื่องหับกล้องรถตั้งเครื่องคันท่าหอยากว่าว่าเจ้าไปหับค่อยอยู่เหือนได้บอก Can you pick me up at home เพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่กิ่งไม้หยิบมาให้มิลลิการได้ฟังออกแบบ R&B และ Pop ผู้ใดมักเพลงนี้ก็ชื่อซื้อไว้พิกิต้า
1: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ตึมแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่กับตึมแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้ตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็ผ่านกันไปเนาะผลงานของ The Weeknd เพลงนี้ก็ปล่อยอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Hurry Up Tomorrow ใน2025ได้ชื่อว่า Societyอธิบายถึงสังคมอ้อมข้างก็คอยจะใจดีกับผู้เกี่ยวปันใดเนื้อในเพลงบอกว่า they say they love me when they never loved before พวกเขาบอกว่าหักค่อยทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นบ่เคยได้หักไผอย่างจริงจังมาก่อนดังนั้นการฟังที่คนเว้าฟังหูไว้หูนำเบิ่งพฤติกรรมปฏิบัติตัวจริงบอกว่า cause nobody gonna love me more โหแล้วล่ะบ่มีไผจะหักเขาไล่ไปกว่านี้แล้วดังนั้นเทียบความรู้สึกของ society ที่เว้ากับเขาคนนั้นว่า I don't know what they told you you are a victim to the lies บ่ฮู้ว่าเขาเหล่านั้นอธิบายแบบใดให้เจ้าแต่ฮู้ว่าเจ้านั้นเป็นเหยื่อที่เข้าตัวสนานเนื้อในเพลงบ่ว่า I spend my whole life to show you ใส่ตลอดชีวิตอะเพื่อเฮ็ดให้เขานั้นได้ฮู้ความจริงว่ารู้สึกแบบใดประมาณนี้ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่พวกเรายังมีเวลา5นาทีที่จะหยิบเสียงเพลงมาปล่อยส่งท้ายรายการโอ้ลมกันผ่านช่องทางนี้เนาะก็ขอบใจเด้อที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่านคืนห้อย3ก็ดี94ก็ดีหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราที่มีรายการล็อกอินเข้าไปผ่าน www.lnr.org.laก็เข้าถึงรายการได้นั่นล่ะคลิกเข้าไปที่ห้อย3เท่านั้นเด้ออยู่ใจมุมใดของโลกถ้าว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถสื่อสารและเข้าถึงรายการพวกเราได้

เดี๋ยวเบิ่งเวลายังซ่องนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020

บอยถอยไปเป็นอื่นบ้าไม่เมืองไม่มึนซื้อบอกคือไอ้ผู้อยู่กองทุนนาเด

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บดติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดางเสา

ปามเล่าเรือไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบผ่านที่ผมไว้เล่าทิ้งไปตั้งแต่ข้อนวดว่าหากลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหยอเอาแอ

เราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสั่งตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสั่งตั้งกองละสวงให้ยืดยกขนมแกนผู้ประกาศดันแมนประทานใหญ่ไก่สอนพุ่มวิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดทานไก่สอนพุ่มวิหารผู้สั่ง

อยากเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแหล่กระมุนไปปาดแปงนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่สัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อต้านจนมาดยาดหายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ้งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างควันนี้มีหลดบีหลดควันนี้บีหลดกองทัพปาซาส้นเหล้ามีไส้สนะ

ในบ้านลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบ้านลบเดียนเรียนสูงปราบศัตรูกะใต้ย้อนแลนหัวหลอกขอคอดแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกลมใต้ความท้องกองมวลกะส่วนลาให้ส่วนลายกองมวลกะส่วนลาให้นี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแพงไก่สีอิดสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริง

สัญญาณตายก็หายสันไสสนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างความเนื้อที่ดวงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันแต่ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบใดมูลไส้อยู่ตู่แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวงจึงยอมเซ็นสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนว

แขวงโขงสาลีซับเนื้อแขวงหัวพัดในเป็นเขตที่มันเวลาอนันต์แกนแหงแกนแหงเวลาอนันต์แกนแหงจากนั้นกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาทุ่มเมือเท่แห้งหินบุกี้กับบ่แตกจริงว่างคำควรแปลก

ซาลีและซับเหนือเท้าสีบีไปให้มุนอันนี้คำขวัญของทหารหูดฝ่ายขวาเวียงจันทร์มาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานมาไข่ปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามสั่นสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกอยู่ให้ปวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักกะพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควบขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่ตุ้มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเข้าไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ข้านเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยละแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาพการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนทานต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บันลบใหญ่ที่ซับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่นหนา

ย่ามนั้นกับขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกี่ยมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศย่ำนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาดต่อสู่กับมาดโลกสถาญาติสัตว์ย่ำนั้นอยู่เวียงจันทร์กับไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูยากและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างไงเสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมือยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดลาวเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเผยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ให้ยองที่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกศัตรูตายหมอบหมอดสิวัดลายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนท่ากองทัพของประชาพัฒนาในกากันทหารหุ่นเวียงจันทร์สู่พบกันก็มับเสียงจะตายเกียงบ่ยังจากนี้แม่นบ้านโลบน้ำบากคาที่ตั้งและหน้าข้างก็แข็งแกนผักของเอาวางแผนตีลาข้าหาเกียงกลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถึกล่มตายและแตกนี้เป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเวียงจันทร์ตายกองกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยช่วยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าฮักย้อนว่าจักรพรรดิเขาสื่อจากทั้งที่สวยเหลือเสื้อขอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเวียงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้โลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาบ่าวไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

ไปบุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69-70ตีบ้านลบกู้เกียรติท่านงเกียรติพุ่นทหารพุ่นกำลังหลายกองทัพเล่าปฏิวัติบุกโดนตีทำลายกระแตกตายโดนญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย้อนย่านถึงเขาจีสปุกีลักตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมอมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสริญเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลังผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้อง

่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ผลปอยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพภาษาซ้อนต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งซ้ายผู้เหลือตายจึงเห็นหน้า

พักเข้าปุกละดบได้พบสอนสิขอเอกว่ามีมือว่าจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30-15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคโซกห้อยเอกนาหงคำเคลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการหย่อโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2เวลาแห่งชาติคือเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวลาดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาพัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามพัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการฉะนั้นเรียกร้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาเฝ้าไทเสี่ยว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฝากเบื้องนั้น
0: มีอย่างคือติดจ้างรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสี่ยว
0: อ้าวสมบูรณ์สมบัติมันมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสี่ยวจักน้อยพัทธิเสียใจตามให้หลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียบประแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับรถของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: เอาเงินไปเห็นหยังแม่บูมีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบนละเด
4: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวเหรอ
3: เออโอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
4: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเครียดแบบนี้ลูกผู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสําหรับลูกผู้บ่นี
4: ่บ่จนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการหวามใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเผยแพร่เอกสารว่าโดยการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคในวันที่5พฤษภาคม2566นี้โดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมและเผยแพร่เอกสารของพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหองศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบและพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจมีคณะภาคคณะบัญชาพนักงานลักแลงอ้อมคางกรมใหญ่ตำรวจเข้าร่วมพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหองศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ยกให้เห็นเนื้อในความหมายความสำคัญโครงการการเมืองฉบับที่3เอกสารกฎระเบียบของภาคสมัยที่12แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขั้นที่10ปี2006หาปี2030และเอกสารเนื้อในจิตใจสำคัญของรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ขั้นที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวทั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้คณะภาคคณะบัญชาพนักงานลักแลงอ้อมคางกลุ่มใหญ่ตำรวจเสื่อมซึมกำเน่นต่อเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศขั้นที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อเฮ็ดให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้นที่10สามารถปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายบรรดาคะแนนการองค์การและท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าการและยกสูงความรับผิดชอบให้หลายขึ้นโดยหันบรรดาคาดหมายแผนเวียกจุดสุ่มให้เป็นอันละเอียดตามภาระบทบาทของตนให้สอดคล้องกลมเกลียวระหว่างแผนงานแผนเงินและแผนคนพร้อมกันนั้นต้องเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างภาครัฐด้วยกันสายตั้งและสายขวางภาครัฐกับเอกชนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติตามการติดตามและประเมินผลแผนการอย่างเป็นระบบปกติตามสิทธิ์นาทีและขอบเขตความรับผิดชอบของตนวิทยาคารสันติบาลประชาชนกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคในวันที่5พฤษภาคม2566โดยการเป็นเกียรติเผยแพร่โดยพลจัตวาปริญญาเอกบุญสนะสิมลวงศ์คณะภาคกระทรวงเลขาคณะภาคหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารสันติบาลประชาชนมีคณะภาคคณะอำนวยการบรรดาห้องภาควิชาและนายตำรวจเข้าร่วมในโอกาสเดียวกันนี้พลจัตวาปริญญาเอกบุญสนาสิมลวงศ์ได้เผยแพร่เอกสารโครงการการเมืองและเอกสารรายงานการเมืองซึ่งโครงการการเมืองแม้นแถลงการสั่งรวมโยมีความจะแจ้งและมีความชัดเจนซีให้เห็นทุกๆปัญหาที่ภาคอยากบรรลุได้และเพื่อจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โครงการการเมืองแม้นทฤษฎีปฏิวัติของภาคมันเปรียบเหมือนทวนไฟยังทางให้ประชาชนเฮาเหตุการณ์ปฏิวัติอย่างมีไสเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของภาคได้รับการจัดตั้งพันขยายสู่ลวงเลิกภาคเฮาสืบต่อยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายบรรดาหลักการและทัศนะพื้นฐานในการยู่แหงการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคเฮาเป็นต้นแมนการเปลี่ยนแปลงใหม่การแสวงหาสัจธรรมในการนำพาของภาคแมนภารกิจปฏิบัติอันเลิกเซิงถึงท้องที่ต้องดำเนินการอย่างหอบด้านต่อเนื่องและยาวนานเสื้อสูน้ำใจหักศาสตร์อันดูดดื่มสติศาสตร์เอกภาพอันสูงส่งและหักระบบใหม่อย่างสุดซึ้งไปพร้อมกับการเสริมขยายจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองอย่างหอบด้านติดพันกับการยกสูงความเป็นเจ้าการในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลทางเพิ่มทวีความสมัคคีภายในมีความเป็นเอกภาพสูงทางด้านการเมืองแนวเขตการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวในทั่วภาคและในสังคมต้องถือสำคัญพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิปัญญาของคนในชาติหับประกันความสมส่วนระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเงินยงระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจเวียกงานการป้องกันชาติป้องกันความสงบเนื้อในจิตใจสำคัญของบทรายงานการเมืองประกอบมี4เนื้อในตึ้งโตคือยกสูงบทบาทการนำพาทีเข้มแข็งของภาคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวสู่สังคมนิยม จากนั้นได้เผยแพร่เอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่10ปี2026หาปี2030ซึ่งเป็นแผนสืบต่อพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างมีคุณภาพและโรงเรียนปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง SDG S 2030ของสหประชาชาติมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้นที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3วิสัยทัศน์ฮอดปี2055และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ10ปีปี2026หาปี2035คำควรของแผนการ5ปีขั้นที่10ที่ทุกภาคส่วนต้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพมีดังนี้ยกสูงจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนำใช้ทุกท่าแห่งอย่างมีประสิทธิผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศว่องไวสีเขียวและเยินยงพลจัตวาอุ่นหล่าวงพจันทร์อดีตหองหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนป้องกันความสงบว่าในโอกาสที่ทานได้เข้าร่วมปาฐกถาวันสั่งต่างกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบครบรอบ61ปีคือวันที่3พฤษภาคมปี2565หาที่3พฤษภาคม2026ตลอดระยะผ่านมากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้เป็นเสนาธิการให้แก่กระทรวงป้องกันความสงบโดยเฉพาะประกอบส่วนในขงเขตเวียกงานพนักงานเวียกงานการเมืองแนวเขตและเวียกงานโฆษณาอบรมเพื่อปรับปรุงกำลังป้องกันความสงบให้มีความหนักแน่นและทันสมัยซึ่งบางตอนทานได้กล่าวว่า
1: วันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพราะว่ากำลังป้องกันความสงบของกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบนี้ถือว่านับแต่เมื่อสร้างตั้งมาถึงปัจจุบันนี้มาฮอดมื้อนี้ถือว่าครบรอบ61ฉะนั้นการที่เว้าถึงความเป็นมาของกลุ่มใหญ่การเมืองตั้งแต่การจัดตั้งที่ต่ำมหาสูงจากพนักงานน้อยมหาหลายเส้นมาถึงปัจจุบันนี้กลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบของพวกเราก็ได้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งการจัดตั้งก็ได้มีการขยายตัวสนันเนื่องในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอเรียกห้องมายังกำลังตำรวจอยู่ในกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบต้องนำเอาเนื้อในของมูลเสื้อดังกล่าวนี้ไปจะตั้งผันขยายในเกิดดอกออกผลละเฮ็ดแนวใดละพนักงานนำพาบรรซาให้สืบต่อสร้างเกี่ยวกับพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนของกลุ่มใหญ่การเมืองของพวกเฮานี่ให้หลายเล็งใส่คุณภาพเป็นกก
0: อาทิตย์ผ่านมานี้กลุ่มตำรวจคุ้มขังดาสางกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยเวียกงานคุ้มขังดาสางอยู่กรมสการปกสแขวงสวรรณเขตโดยการนำพาของพลจิตวารัศมีสัญญาคำหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มขังดาสางพร้อมด้วยคณะให้เกียรติเข้าร่วมมีพันเอกบุญเลิศขะทุมพรมหองหัวหน้ากรมสการปกสแขวงสวรรณเขตมีคณะห้องโกงค่ายคณะกรมสการปกส14ตัวเมืองและ1นครพร้อมด้วยนายตำรวจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพันโทบุญลีวันวิไลหักหัวหน้าศูนย์ปิ่นปัวและฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดกลุ่มใหญ่ตำรวจได้ขึ้นเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยเวียกงานคุ้มขังดัดสร้างซึ่งประกอบมี12หมวดและ55มาตราดำรัสฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานคุ้มขังดัดสร้างเพื่อหับประกันการปฏิบัติมาตรการบังคับทางด้านนิติกรรมให้ถูกต้องและเข้มงวดทั้งนี้ก็เพื่อสกัดกั้นบ่ให้นักโทษผู้ถูกดัดสร้างหรือผู้ถูกหาตุนหนีหรือก่อความวุ่นวายพร้อมทั้งสั่งเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ศึกษาอบรมเขาเจ้าให้กลายเป็นพลเมืองดีของสังคมนอกจากนี้ดำรัสดังกล่าวยังเป็นบอนอิงสำคัญในการแก้ไขปรากฏการณ์โยธาต่างๆเป็นต้นแมนบัญหาค่ายคุ้มขังแออัดและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมหลีกเลี่ยงการสวยไส้นาทีหาผลประโยชน์ส่วนตัวและหันการปฏิบัติงานเข้าสู่ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดจุดประสงค์ในการเผยแพร่ดำรัสในครั้งนี้แม่นแน่ใจเหตุให้คณะพักคณะบัญชานายและพลตำรวจที่เหตุเวียกงานคุ้มขังดาสร้างทั่วแขวงสวรรณเขตได้เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในของดำรัสอย่างลึกซึ้ง พื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในท้ายทิศพานมณีกรมสการปกสแขวงพงศลีได้ประทักกถามูลเสื้อวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติคือวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวราวหักชาติครบรอบ66ปีและวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ธงไห่หินแขวงเสียงขวางครบรอบ67ปีวันไสยศาสตร์บ้านโฮบเดียนเบียนฟูครบรอบ72ปีวันค่ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวันค่ายวันเกิดท่านกากมาร์กครบรอบ208ปีและวันไสยศาสตร์ของสหภาพโซเวียตฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมในปาฐกถาของพันเอกยีนวรรณสุขบุตนาวงศ์ห้องหัวหน้ากรมสการปกสแขวงพงศลีมีคณะกรมสการพนักงานนักหบอ้อมคางเข้าห่วม
2: พันเอกยินวรรณสุขพุทธนาวงศ์ได้กล่าวว่าท่านกากมากเกิดเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมปี1818ที่เมืองเตอเลียแขวงเลนประเทศเยอรมันในครอบครัวปัญญาสนท่านแม่นนักปฏิวัติที่ได้พยายามสอกหาวิธีต่างๆเพื่อคนล้มระบอบทุนนิยมแน่ใส่ปลดปล่อยสนสั้นกรรมสีบท่านเป็นผู้ที่เฮ็ดให้สนสั้นกรรมสีบรับรู้แจ้งพลกรรมประวัติศาสตร์ของตนคือสนสั้นกรรมกรเป็นผู้คุดคุมฝังศพระบอบทุนนิยมวันที่1พฤษภาคมปี1886เป็นกระแสฟ้องใหญ่หลวงเพื่อทวงเอาสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมและเรียกร้องให้กำหนดชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงต่อวันและ8ชั่วโมงพักผ่อนเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งไสยศาสตร์และเป็นต้นกำเนิดของวันกรรมกรสากลที่ทั่วโลกได้เฉลิมฉลองมาฮอดปัจจุบันวีรกรรมตนคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำลาวที่ไปสู่เขตที่มั่นของการปฏิวัติได้อย่างปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถพาวงปิดล้อมอย่างมีไซย้อนมีการนำพาอันถูกต้องสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพนักงานสมาชิกพรรคและนักหบกองพันที่2ได้รับการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดมีความสามัคคีเป็นเอกภาพสู้หบเด็ดเดียวอ่านหารปฏิบัติระเบียบคำสั่งอย่างเข้มงวดรักษาได้ความลับอย่างเด็ดขาดยามใดก็เฮ็ดเวียกงานลงก็สร้างหลักฐานการเมืองปลุกระดมคนขวายประชาชนก็คือคนขวายฝ่ายกงกันข้ามรวมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทัพและประชาชนเวียดนามไอ้น้องไซสนาเดียนเบนฟูบ่เพียงแต่แม่นไซสนาของประชาชนเวียดนามแต่ยังแม่นไซสนาของประชาชนลาวและประชาชนกัมพูชีที่ได้ร่วมสัมพันธ์สู้หบคุ้มครองและศัตรูตัวเดียวกันจนได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และไซสนาจุดประสงค์ของการจัดพิธีปาฐกถาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์พร้อมทั้งศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกพรรคนายและพลตำรวจและสังคมต่างๆในสังคมมีความรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติ
0: ทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ฟังท่านทำให้ได้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมพอกับสันติภาพเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงอินจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 1ชั่วโมงเต็มทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการของเราก็จะนำเอาประดาสิทธิผลประโยชน์เนาะที่เป็นหัวข้อสำคัญนำมาโอมาลมให้กับประดาทานได้รับฟังในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจให้กับทานที่เป็นสมาชิกได้รับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าบางทานก็เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเนาะแต่อาจจะบ่ทันได้รับรู้ว่าผลประโยชน์ของตัวเองมีอย่างแน่ฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอเท่านั้นเนาะแต่ว่าสิทธิผลประโยชน์อันอื่นเนี่ยท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าท่านสามารถรับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังเนาะซึ่งรายการของเราจุดประสงค์เป้าหมายกับแม่นมาสร้างความเข้าใจเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะทหารตำรวจเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมล้มไปถึงพนักงานในหัวหน่วยวิชาคิดภาคสมัครใจเองก็ดีเนาะเพิ่นก็มีความสนใจหรือว่ามีคำถามหลายอันเนาะเวลาที่ทีมงานของพวกเราได้ลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะซึ่งเป็นเวียกงานปกติในการลงไปโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลประกันสังคมอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจองค์การจัดตั้งสากลรวมไปถึงบรรดาประชาชนที่เพิ่นมีความสนใจเพิ่นก็ติดต่อผ่านอำนาจการปกครองบ้านเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมนะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางประกันสังคมหลายพอสมควรนะบรรดาองค์การโครงการได้มีการลงไปเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่สมาคมนะบรรดาบ้านในเขตต่างๆก็เห็นว่าระบบสมัครใจประชาชนก็ให้ความสนใจหลายนะก็ได้มีการร่วมนะมือกับบรรดาคู่ร่วมงานเนาะในการสุขโยพักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศท่านใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะแม่นบรรดาสมาคมหรือว่าบ้านทางคณะบ้านเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกบ้านของท่านเนาะมีความสนใจจำนวนหลายก็สามารถติดต่อมาทาง1508พวกเขาได้เนาะเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดให้มีทีมงานลงไปสร้างความเข้าใจตื่มหรือเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมือดังกล่าวอาจจะมีการนัดหมายเต้าโฮมเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในมือนั้นอาจจะรับฟังแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่แต่ว่าอาจจะลักษณะอาจจะไปเผยแพร่ก่อนบ่หรือว่ามีผู้ที่อยากเข้าแล้วครับผู้ข้อมูลประกันสังคมมาถึงแล้วอยากเข้าแล้วสินี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนาะเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปเลยนะเพื่อนะเอิ้นว่าออกบัตรประกันสังคมมีการสำหรับการจ่ายเงินประกันสังคมนะโดยที่สมาชิกบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาทางประกันสังคมเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาทีมงานเคลื่อนที่ของเราก็ได้ลงไปหลายแขวงเนาะในหลายบ้านแล้วก็บางแขวงก็ถือว่าเอิ้นว่ามีความพร้อมแล้วเนาะที่จะลงไปเคลื่อนที่เนาะนะเฮ็ดเวียกหมายความว่าไปขึ้นทะเบียนกับที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างทั้งแขวงหัวพันทั้งแขวงหลวงพะปางสินี่เนาะทั้งนะผมจริงก็มีหลายแขวงนั่นแหละเนาะก็มีเงื่อนไขหลังจากที่ทางส่วนการได้ลงไปสุกงูพักดันนะแล้วก็ทางภาคใต้เนาะทางหลายๆแขวงทางภาคใต้สาระวันนะเสกองอัตปือตัวนี้ก็สามารถประสานกันได้นะภาคกลางก็มีเช่นเดียวกัน
ก็ติดต่อมา1508ก่อนก็ดีเนาะเพื่อพวกเขาจะได้มีการโอลมนัดหมายเพื่อจะจัดให้มีทีมงานทันทีลงไปประดาบ้านต่างๆที่มีความสนใจเนาะขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็คือประดาสมาคมต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะและก็ในมื้อนี้นี่พวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้กับอเมริกันได้ฟังเกี่ยวข้องกับอันนี้อาจจะติดพันกับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมมาแล้วเนาะแล้วเป็นข้อสงสัยอันนึงกับว่าแม่นั่นแหละเนาะที่พวกเขาไปลงเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่อาจจะเวียกเคลื่อนที่แน่เวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์แน่ก็ไปพบพ่อตัวจริงเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาเป็นข้อสงสัยของเพิ่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เฮาเคยเป็นสมาชิกเฮาอันน่ะยุดจ่ายมาหลายปีแล้วอันน่ะเนาะเพิ่นว่าเงินที่เฮาเคยจ่ายมานี่เพิ่นจะโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้แหน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสนใจอันนึงสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกเนาะสำหรับผู้ที่แบบหยุดใจมาหลายปีแล้วอยากรู้ว่าเงินน่ะนะเพิ่นยังรักษาไว้ให้บ่หรือว่าเพิ่นโมฆะล่ะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังนํากันก็แน่นอนเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเพิ่นมีการย้ายเวียกอยู่ตลอดเวลาเด้สำหรับภาคธุรกิจนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารโรงแรมสินี่โรงจักโรงงานเนาะโรงเรียนแม่นแต่ว่าโรงเรียนเอกชนนะหรือว่าแล้วเป็นโครงเขตที่ว่ามีคนหลายๆเนาะผู้ให้บริการหลายๆกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีการย้ายเวียกเป็นระยะเนาะเป็นเวียกปกติอันแหละบ่ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเพิ่นก็ครอบออกไปเนาะไปเฮ็ดอยู่กับบนใหม่เนาะไปเรื่อยๆแบบนี้บัดนั้นบางคนก็ออกไปเลยเมื่อยละเนาะเฮ็ดเวียกนําเอกชนโรงแรมฮัทอาหารออกไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องออนไลน์ก็ออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นสนใจว่าอันเงินที่เฮาเคยสะสมมานี่นะเพิ่นยังรักษาไว้บ่นะเพราะว่าอายุก็บ่ทันได้ครบเกษียณเนาะยังหนุ่มยังน้อยนี่แหละบางคนก็อายุก็หลายแล้วเด้ก็มีก็สนใจว่าต้องเฮ็ดแนวใดอยากรู้ว่าเงินนี่เพิ่นโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้เนาะอันนี้ก็จะมาตอบข้อสนใจข้อข้องใจให้กับประธานที่รับฟังอยู่ได้อันน่ะหาผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนะซึ่งจะอันน่ะขออนุญาตตอบก็คือแม่นสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก่อนเนาะที่ว่ามีการย้ายเวียกตลอดเนี่ยก็คือว่าเงินเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้อยู่หั่นล่ะบ่ได้ไปใส่เลยก็บ่ได้มีเงื่อนไขว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปีแล้วเงินของทานจะโมฆะบ่เนาะจะบ่ได้มีระเบียบการดังกล่าวหมายความว่าเงินของทานถึงว่าทานจะเข้าเฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทเพียงแต่1ปีเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าทานเดี๋ยวนี้อาจจะ20 30 40ปีแล้วบ่ได้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีเฮาก็สามารถกลับไปเอาเงินเฮาคืนได้เห็นบ่มันบ่ได้สูญเสียไปใส่เนาะเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้จนกว่าทานจะอายุครบ60ปีแต่ว่าก็จะได้น้อยเพราะว่าเฮาสมทบมาน้อยแต่ว่าได้คืนบ่ได้แต่ต้องอายุครบ60ปีถ้าว่าทานบ่ได้มีการชำระจ่ายต่อเนื่องเนาะวันนี้อย่าลืมว่ากรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะหยุดจ่ายเกิน3เดือนนี่นะเกิน3เดือนสมมุติว่าท่านอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าท่านออกเวียกวันที่10เดือน12ปี2025นี่สมมุตินะเดือน12ปี2025เดือน1เดือน2เดือน3ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้อยู่ในการไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมโดยครอบครัวเนาะ
หมายว่าผลศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่นเริ่มมันที่1เดือน1 2000เซาเซา6เนาะทานขาดจากการเป็นพนักงานแต่ว่าเดือน1เดือน2เดือน3นี้ทานยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการปิ้นปัวสุขภาพได้อยู่พร้อมด้วยครอบครัวแต่คันว่ากาย3เดือนแล้วบ่มีการสำลักเงินเข้ามาเนาะทานจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้เนาะจะบ่สามารถใช้ได้คันว่ากาย3เดือนขึ้นไปแล้วบ่มีการสมทบเงินเข้ามาเนาะอันนี้มันต้องได้รับผู้เงินไขเนาะและก็ถ้ามีการเสียชีวิตสมมุติกาย3เดือนก็จะโมฆะเนาะตัวนี้มันจะโมฆะกรณีเสียชีวิตบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาเกิน3เดือนแล้วเนาะบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาอันนี้ก็จะโมฆะเช่นเดียวกันถึงว่าท่านจะจ่ายมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านไว้ดีที่สุดแมนให้ทานถ้าว่าก็มีหลายกรณีเนาะคำว่าย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่แน่นอนบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานขึ้นทะเบียนประกันสังคมบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็แปลว่าเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นออโต้อัน2มาก็คือแมนถ้าว่าทานบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่เอิ้นว่าบริษัทเนาะหรือว่าองค์การจัดตั้งของรัฐก็แม่นดีที่สุดแม่นหลังจากออกจากเวียกให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจตามเงื่อนไขสามารถจ่ายได้เนาะเพื่ออย่างเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าเนาะเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนาะเพื่อป้องกันเวลาที่มีการเจ็บเป็นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะก็คือมันสามารถรับการคุ้มครองได้ครบทั้งหมด7อุดหนุนสำหรับภาคสมัครใจเนาะเพื่อป้องกันการเสียสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองก็ที่สำคัญก็คือมันสะสมให้ครบ15ปีอายุครบเกษียณเพื่อรับบำนาญนั่นแหละเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของการยุดจ่ายมาหลายปีเนาะท่านบ่ต้องกังวลท่านบ่ต้องตกใจส่วนหลายแล้วเนาะที่สมาชิกบ่อยากมาต่อก็คือออกจากบริษัทแล้วเนาะมา5ปี10ปีตัวอย่างบ่อยากต่อตัวเก่าย้อนว่าหยังย้อนว่าย่านได้ถอกเงินประกันสังคมคืนหลังเนาะโอ้ถ้าว่าอะไรเป็นเงินนี่ก็หลายเนาะก็ย่านว่าตัวเองบ่มีความสามารถบ่มีเงินไขที่จะจ่ายได้ตัวอย่างว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี6ปี10ปีสินะย่านว่าได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะท่านบ่ต้องกังวลนะอันนั้นท่านคิดเองเนาะท่านบ่ต้องกังวลเพราะว่ากรณีที่ออกจากบริษัทนี่พวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะออกมาแล้ว5ปี10ปีท่านไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่หรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะท่านก็ท่านอยากมาสมัครใจสามารถมาสมัครได้โดยที่บ่จำเป็นต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะกรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะมาหลายปีบ่ต้องตกใจเนาะมาสมัครโลดเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเฮาไว้เนาะเพราะว่าเป็นห่วงยันว่ากาย3เดือนแล้วท่านบ่ได้มีการสำรองเงินเข้ามาท่านจะเสียสิทธิ์เนาะเวลาไปห้องหมอหรือว่าเจ็บเป็นอย่างต่างๆรวมไปถึงอุดหนุนอันอื่นๆเนาะแม้แต่ว่าเสียชีวิตสินะกาย3เดือนถ้าบ่ได้มีเงินสมทบเข้ามานี่ก็ถือว่าโมฆะเลยอันเงินที่เคยจ่ายมา5ปี10ปีนี่บ่ได้มีความหมายเนาะท่านต้องเอิ้นว่ามาสืบต่อจ่ายหรือบ่จ่ายก็เป็นเงื่อนไขสุดท้ายแหละท่านต้องยอมรับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนอายุครบ60ปีแล้วจึงกลับมาเอาแต่อย่าลืมว่าถ้าว่ากาย3เดือนแล้วเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นแม้ยุ่งเงินเพื่อรักษาไว้ให้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นหยุดใจกาย3เดือนนี้นะท่านจะต้องได้ใช้เงินของท่านเองในการสำหรับค่าใช้จ่ายและก็บ่สามารถมาเคลมมาถอนคืนได้เนาะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องได้ยอมรับ
และก็กรณีที่มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองถ้าว่าเฮาบ่ได้มีการจ่ายเงินประกันแบบต่อเนื่องนะก็คือขั้นว่ากาย3เดือนแล้วก็จะบ่ได้คุ้มครองในจุดนี้นะคุ้มครองแต่เอิ้นว่าอุดหนุนระยะยาวเท่านั้นเนาะเมื่อท่านอายุครบ60ปีเพิ่นรักษาไว้ให้ก็คือแม่นถ้าว่าครบเงื่อนไขบำนาญเวลาครบอายุ60ปีก็จะไล่เป็นบำนาญให้ถึงว่าจะบ่จ่ายต่อหนึ่งก็ตามแต่ก็จะได้น้อยเพราะว่าปีการบ่หลายเนาะแล้วก็ถ้าว่าบ่ครบเงื่อนไขบำนาญเพิ่นก็จะไล่เป็นบำเหน็จส่งคืนให้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนฮอด60ปีได้เนาะอันนี้แม่นแต่ว่าคันว่าแม่นสันติภาพแนะนำก็คือแม่นให้มาต่อแบบสมัครใจหั่นแหละเนาะเฮาบ่มีเงินไขเฮากระจายตัวต่ำได้ปัจจุบันนี้ก็แม่น 144,000 กีบหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนสำหรับไปครบ15ปีก็ได้ประมาณนั้นเนาะแต่สำหรับผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะสะสมปีการมาหลายแล้วนะออกจากเวียกแนะนำเนาะขณะอายุพันในฮอด60ก็หมายความว่ายัง5ปี4 3ปี2ปีใกล้สิบำนาญแล้วนะเนาะให้รักษาวงเงินเก่าที่สูงไว้เนาะเพื่อบ่ให้เงินบำนาญของท่านตกถ้าท่านไปเลือกวงเงินต่ำในระยะที่ว่าใกล้สิบำนาญไปแล้วมาต่อสมัครใจนะเนาะเงินบำนาญของทานจะดึงลงเพราะว่าการรับเงินบำนาญ นี้เพิ่นจะเอาเงินเดือนประกันตนในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วมาเสลียนะมาบวกกันแล้วมาเสลียจากที่เคยจ่ายสูงๆมาเลือกต่ำมันก็จะดึงลงนะดีแท้มันให้รักษาระดับเก่าถ้าระดับเก่ามันต่ำเฮาก็สามารถเพิ่มระดับสมัครใหม่ก็คือเป็นเพดาน9ส่วนห้อยของ2ล้าน7แสนสูงสุดสำหรับผู้สมัครใหม่แต่สำหรับท่านใดที่เงินเดือนสูงเคยจ่ายเงินสมทบใกล้สิบบำนาญแล้วเงินเดือนแจ้งมา4ล้าน5ท่านควรจะรักษาระดับเก่าหันไว้จ่ายเติมอีกบ่พอ5ปีก็จ่ายเติมอีก5ปีบ่พอ2ปีก็จ่ายเติมอีก2ปีให้มันครบแล้วเงินบำนาญของท่านก็จะหมายความว่าบ่ลดลงนะบ่ลดลงจากแต่ก่อนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะฝากไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแล้วเนาะกรณีที่ว่าใกล้สิบบำนาญเพิ่นมาจ่ายสมัครใจต่อเมื่อก่อนนี่เคยจ่าย4ล้าน5อยู่นําบริษัทมื้อนี้ออกจากบริษัทแล้วยังอีกประมาณ2ปีก็จึงบ่ได้บำนาญเพิ่นก็มาจ่ายต่อแต่เพิ่นผัดเลือกวงเงินต่ำลดโตเงินเดือนที่เคยจ่ายเวลาบำนาญมาเงินเดือนก็ลดลงลดลงความจริงแล้วพนักงานเฮานี่ก็อาจจะมีการแนะนำเนาะว่าใกล้สิบำนาญแล้วบ่ควรรักษาไว้เนาะตัวระดับที่สูงไว้เพื่อบ่ให้เงินบำนาญลดแต่ว่าก็ปัดสจากบ่ได้เนาะปัดสจากบ่ได้บางเทื่อก็อาจจะเป็นบ่ได้ถามละเอียดบ่นะพนักงานบ่ได้ถามละเอียดหรือว่าผู้ประกันตนมาแล้วก็เลือกเองเลยว่าสิเอาวงเงินเท่านี้นะนะเฮาก็ตามความสมัครใจนะแต่ว่าด้วยหลักการโดยพื้นฐานแล้วถ้าว่าผู้ที่ใกล้จะบำนาญแล้วพนักงานเฮานี่จะแนะนำนะว่าให้เลือกระดับวงเงินประกันตนในระดับเก่าที่สูงไว้นะบ่ให้เลือกลดลงเพื่อป้องกันบ่ให้เงินบำนาญของท่านลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มาโอมาลมให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเราได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือย้ำว่ากรณีที่ท่านยึดจ่ายมาหลายปีเนาะเงินของท่านประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าจะหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปี30 40ปีแล้วก็ตามนะ
ีที่สุดมาสมัครใจต่อแต่ขณะทานบ่สมัครใจต่อก็คือไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทมันก็จะเป็นออโต้บริษัทก็จะแจ้งมาอยู่แล้วมันก็จะต่อกันอยู่แล้วเนาะหรือทานบ่ได้เข้าเลยสู่ระบบดังกล่าวออกเวียกไปบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทอย่างต่างๆเป็นอาชีพอิสระอย่าลืมว่าให้ชื่อว่าทานเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าว่าอายุครบ60ปีแล้วให้กลับคืนมาหาประกันสังคมพร้อมด้วยถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาถ้าว่าบัตรของทานสูญเสียไปแล้วเนาะบัตรบ่เห็นบัตรเสียถือปึ้มสมโนครัวของทานเข้ามาเมื่ออายุครบ60ปีแล้วพนักงานจะกวดข้อมูลถ้าว่าเงื่อนไขของทานบ่ครบบำนาญก็จะไล่เป็นบำเหน็จแต่คันว่าปีการครบบำนาญพวกเขาก็จะไล่เป็นบำนาญให้ทานได้รับไปตลอดชีวิตถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินมาต่อเนื่องก็ตามเนาะแต่ว่าเงินบำนาญก็จะน้อยเพราะว่าปีการเฮาบ่หลายปีสมทบนี่บ่หลายก็จะได้ตามที่เฮาได้มีการสมทบเข้ามาเนาะก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นความโห้ให้แก่สมาชิกประกันสังคมก็แล้วกันเนาะกรณีที่มีการหยุดจ่ายเงินต่างๆเนาะอย่าลืมว่าเงินเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้คือเก่าจนกว่าอายุจะครบ60ปีเนาะก็บ่สามารถขอก่อนได้ถ้าว่าอายุยังบ่ทันได้ครบ60ปีเนาะต้องแม่นเพศหญิงเพศชายต้องครบ60ปีถ้าว่ามีการยุติจ่ายมาหลายปีต้องครบ60ปีจึงจะสามารถขอเงินคืนได้แต่ว่าคันว่าคันมีการสมทบมาเงินตามปกติก็คือแม่นเพศหญิงก็แม่น55เพศชาย60ปีเนาะสำหรับภาคหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจก็สามารถขอได้ตามระเบียบการเนาะก็ขอขอบใจเมตตาการติดตามมาฟังรายการของพวกเขามาจนถึงปัจจุบันเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะค้าขายก็ขอให้ขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันหมดสุขสุขคนกันละกันสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาไปก่อนสบายดี

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออบส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จัดเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ายการเราจากเงินจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น. และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนทำบุคคลข่าวสู้รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจังสมรวงสุดดำเนินรายการในมื้อนี้เราจะเรื่องจริงพวกเขาในบ้านพ่อพ่อของหลายคนก็ขอให้มีความสุขหลักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งหน้าในมือต่อไปของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสามารถทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในโมงของเราจากเรื่องจริงในมื้อนี้พวกเขามีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้มาทานได้รับรู้น้ำกันโดยเฉพาะแม่นมีการเซ็นสัญญาสร้างทางบิตงเสริมเล็กป้องกันตะฟังเจือนทัวนครหลวงอินจันทร์และก็ยังมีโครงการดีๆก็คือโครงการเมื่อทงได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการคิดเป็นคิดเหนือจากหลายภาคส่วนและมื้อนี้ทางเมืองโขงแขวงจับสักเพิ่นก็ออกมายืนยันว่าข่าวพบแค่อยู่บ้านห่างสะดำแมนบ่มีมูลความจริงนะรายละเอียดพวกเขาสิมีคนมานำเสนอและในอินทิรากรุ๊ปเพิ่งจัดโปรโมชั่นพิเศษก็คือกรีนซีซั่นในฤดูของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแมนในระยะท่องเที่ยวนี่แมนมีความเขียวงามที่ภาคธรรมชาติเป็นที่จับตาดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องเคียงคู่กับบอนผักโรงผักห้านอาหารโรงแรมต่างๆมื้อนี้เพิ่นสิมีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอและในระยะสุดท้ายของรายการจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ป่าตายอยู่ทางแขวงสารวันและจำปาสักมื้อนี้สิมีข้อมูลหลายอันนะอยากให้หลายๆคนนี้เข้ามาชมมาฟังรายการพวกเขาให้ความกระจ่างแจ้งหลายขึ้นกว่าเก่าในปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานั้นตอนนี้พวกเขาพักฟังเพลงกันก่อน

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวซูเลยานีได้มีการเซ็นสัญญาสร้างทางบิตงเสริมเล็กแล้วก็มีการป้องกันตะฟังเจือนทั่วนครหลวงจันทร์อันนี้ก็ถือว่าแสดงถึงความสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้ตัดแรงต้านท่วมหรือว่ามีตะฟังเจือนเป็นของตัวเองแล้วก็รับประกันเกี่ยวกับเรื่องภัยน้ำท่วมฮะโดยได้มีพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนเค็มน้ำของจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่7พฤษภาคม2016โดยการเป็นประธานของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีทานบุญญวัฒน์นิรไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผมในการใหญ่ประธานบริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กประกอบมีอยู่ในเขตเมืองจันทบุรีเมืองไซเศรษฐาเมืองไซธานีสีโคตะบองนาไซทองและหาดไซฟองเมืองปักเงิมน้ำจำนวน15โครงการรวมความยาวทั้งหมดละเมน 93.14 กิโลเมตรส่วนโครงการก่อสร้างตะฟังเจือนแคมป์ของเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตะบองและบ้านทินเพียบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองจำนวน4โครงการรวมความยาวทั้งหมดละเมน 3.76 กิโลเมตรเป็นการเซ็นสัญญาระหว่างแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์กับบริษัท PSLก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวและยังมีบริษัทเฮืองเจริญก่อสร้างครบวงจรและขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวบริษัทเจริญทรัพย์การก่อสร้างสมแปงเคหสถานจำกัดผู้เดียวบริษัทเวียงวอนจำกัดผู้เดียวและบริษัทดาวพวนจำกัดผู้เดียวสำหรับ2โครงการนี้เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรทางบกป้องกันตะฟังเจือนและภัยพิบัติถ้าโครงการนี้สำเร็จก็จะช่วยสร้างความมั่นคงให้เนื้อที่ทำการผลิตและเฮือนสานบ้านทรงของประชาชนอยู่เรียบแคบแม่น้ำของพร้อมทั้งการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างให้มีความเข้มแข็งโอกาสดังกล่าวนี้ทานนางสุดานีแพงคำมีของผมในการบริษัท PSL ก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้ต่างนาบริษัทที่เข้าร่วมเซ็นสัญญาครั้งนี้กล่าวให้ฮู้ว่าบริษัทจะเอาใจใส่ในการสุ่มทุกสติปัญญาและกำลังแห้งเข้าในการก่อสร้างโครงการนี้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเต็มขีดสุดความสามารถเฮ็ดให้โครงการสามารถสำเร็จผลตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างให้มีความเข้มแข็งและก็จะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ให้เข้มงวดโดยจะเน้นใส่คุณภาพของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบผังที่กำหนดเพื่อให้โครงการนี้มีความทนทานและมีระยะยาวถือว่าเป็นอีกความหวังหนึ่งของสาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะได้มีการเข้าร่วมต้านแรงต้านท่วมหรือปะตะฟังเจือนแบบนี้ก็เฮ็ดให้มีความมั่นคงสำหรับการผลิตกสิกรรมตื่นอีกพวกเขาก็หวังว่าโครงการนี้จะลุล่วงไปได้ดีๆและก็นำใส่วัสดุที่มีความเข้มแข็งทนทานต้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนี้ได้เป็นอย่างดีตอนนี้พวกเขาจะพักกันก่อนจนเราจะมีเกี่ยวกับโครงการมือละถุงนะครับการเสือจากหลายภาคส่วนแล้วก็เป็นโครงการหนึ่งที่อยากให้หลายๆแขวงนี้นำเอาไปเป็นแบบอย่างเนาะจากจิตสำนึกของวัยหนุ่มสาวหนุ่มนี่มีการเก็บมือละถุงเขานั้นต้องเก็บหลายแต่ละคนต่อคนเก็บมือละถุงก็จะช่วยให้รักษาสภาพแวดล้อมได้อาจจะเป็นการแก้ไขปลายเหตุแต่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีที่มีคนที่รักษาสภาพแวดล้อมน้ำกันนะตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสู่รายงานนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพวกเขาจะเห็นว่าจิตอาสาของวัยหนุ่มนะจากนครปักเสที่ทางรายการพวกเขาก็สื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็ได้แพร่หลามมาฮอดนครเวียงจันทน์แล้วก็มีหลายภาคส่วนให้การสนับสนุนโครงการมื้อละถุง One Bag a Day นี่ถือว่าเป็นการเฮ็ดขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้หลายๆคนนี้มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมและโครงการมื้อละถุงนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเก็บเม็ดขี้เหงื่อจากหลายภาคส่วนโดยทั้งบริษัท Small Bee เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจและก็ฮู้บุญคุณเป็นอย่างยิ่งมายังห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าการอาการน้ำพาและก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้ทางสโมบี้ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน100แพ็คเสื้อทีมจำนวน100ผืนหมวก100หน่วยและก็ให้แก่อาสาสมัครทุกคนที่หับไส้โดยเฉพาะแม่นเวียกงานของโครงการเมื่อถุงนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมให้สำเร็จไปโดยดีและก็มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งต่อกับสังคมทางทีมงานสโมบี้กับและอาสาสมัครเก็บเป็นขี้เหงื่อมือละถุง One Bag a Day นี้ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมเก็บเม็ดขี้เหงื่อทำความสะอาดสถานที่และก็เป็นการปลูกจิตสำนึกให้การรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านเมืองพร้อมนั้นก็มีหลายภาคส่วนเด้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการมาเข้ามาช่วยเหลือบรรยากาศในการคิดเม้นขี้เหงื่อกะถือว่าเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสหลายคนได้มาช่วยกันในการคิดเป็นขี้เหงื่อก็คือเห็นขี้เหงื่อมันเปื้อนมีการซะซายมีความซะซายนี่หลายคนก็เข้ามาช่วยเหลือและเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสักกุลที่ผ่านมานี้ถือว่าทาง Easygo ก็ได้จัดแคมเปญก็คือ Easygo Goกรีนในการสร้างเมืองให้สะอาดด้วยมือของพวกเขาได้มีการลงไปพื้นที่บึงธาตุหลวงและก็ได้มีการเก็บเม็ดขี้เหงื่อแล้วก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับมาสะอาดและน่าอยู่ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันในการจับเก็บเม็ดขี้เหงื่อและการร่วมมือครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการลงมือเฮ็ดให้เป็นผลทันทีแต่หากยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนที่หันมาใส่ใจสภาพแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากสิ่งน้อยๆเช่นว่าการทิ้งขี้เหงื่อให้ถึกที่ถึกบอลรักษาความสะอาดงามตาของสังคมระยะทางอีซีโกเองเพิ่นก็เชื่อมั่นว่าพลังน้อยๆของทุกคนนี่นะก็จะสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และในอนาคตทั้งอีซีโกพร้อมทั้งภาคส่วนร่วมธุรกิจก็จะสืบต่อในการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมแบบนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาชุมชนและสังคมนี้น่าอยู่หลายขึ้นกว่าเก่าเคียงคู่กับบรรยากาศที่ท่านใดเข้ามาเบิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งพวกเขาก็เห็นปัญหาขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นอย่างหลวงหลายอยู่ตอนหน้าสถานีรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์นี้ทางโครงการมื้อละถุงก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนก็ได้ไปเก็บเม็ดขี้เหงื่อและก็ได้รับการสนับสนุนจากแต่ละภาคส่วนถือว่าก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ดีอาจจะเป็นการแก้ไขปลายเหตุแต่ว่าพวกเขาคันโบแก้ไขแบบนี้มันก็ขี้เหงื่อกับสิลดเมืองดังนั้นโครงการน้อยๆแบบนี้ก็ขอให้หลายๆคนที่สนับสนุนและก็มีส่วนร่วมหลายขึ้นกว่าเก่าขี้เหงื่อที่ทางโครงการเมื่อถุงเพิ่นเก็บเงินกันมาแบบนี้บางส่วนเพิ่นก็สิจัดแยกไปให้ทางศูนย์บำรุงคนพิการเนาะคือทางอันโลโก้ลาวเวสหันเพิ่นก็สิได้มีการนำเสนอโดยเฉพาะแม่นเอาไปให้ภาคส่วนศูนย์แม่ยิงคนพิการหันเป็นฝากระตุกบ่หรือว่าเป็นกระตุกน้ำนะอันที่ว่าเป็นสามารถเป็นนำไปรีไซเคิลขึ้นมาได้แล้วก็หลายๆอันฝากระตุกน้ำเช่นเดียวกันก็สามารถนำเอาไปเฮ็ดหลายๆสะสมไว้แล้วเขาก็เอาไปส่งไปทั้งหลวงพ่อบางกรีนหันเพิ่นก็สิเอาไปเฮ็ดโต๊ะตั้งให้กับนักเรียนฝากทางหงอรุณโดยที่บริเสียค่าอันนี้คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หลายๆคนที่ช่วยกันตุกน้ำก็สามารถนำไปขายได้ฝาตุกน้ำก็สามารถเป็นโต๊ะเป็นตังอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมและพวกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บเม็ดขี้เหงื่อมือละเล็กมือน้อยก็หวังว่านครหลวงใจพวกเขาก็สิมีความสะอาดงามตาหลายขึ้นกว่าเก่าตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งจนเราจะมีเกี่ยวกับเมืองคงยืนยันถึงข่าวพบแค่อยู่บ้านห่างสะดำแมนบ่มีมูลความจริงจากนั้นพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงหลายคนที่เบิ่งในข่าวสังคมออนไลน์ก็สิเห็นว่าระยะที่ผ่านมามีขึ้นหน้าฟีดของแต่ละคนเท่าไหร่ว่าโอ้เห็นพบเห็นอีแค่อยู่เมืองคงแขวงจับปะซักตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่บ่มีมูลความจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงไปติดตามกดกะเบื้องตัวจริงแล้วแม่นบ่มีคนความจริงแต่ว่าพวกเขาก็สิ นำข้อมูลมานำเสนอเพราะว่ามีแรงข่าวจากทางแขวงจับปะซักก็ให้ฮู้สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสังคมออนไลน์ Facebook ที่มีชื่อว่าดอกแก้วไสยวงศ์ที่ระบุว่ามีการพบเห็นแค่อยู่บ้านห่างสะดําเมืองคงแขวงจับปะซักในอาทิตย์ผ่านมานั้นได้สร้างความแตกตื่นและเหตุให้สังคมเกิดความสับสนเป็นวงกว้างต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในวันที่8พฤษภาคม2026ท่านบัณฑิตสิงหาธรรมหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคงแขวงจับปะซักก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อกับนักข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ฮู้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองตาแสงคอนก็ได้ลงไปพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกำข้อมูลและกวดกาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและผ่านการกวดกาและสอบถามข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้วท่านบัณฑิตสิงหาธรรมก็ได้ยืนยันว่าข้อมูลที่มีการแชร์กันหรือว่าแลกเปลี่ยนกันในโลกสังคมออนไลน์ฮะนะแมนบ่มีมูลความจริงแต่อย่างใดคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้บ่ได้เกิดขึ้นอยู่บ้านห่างสะดําและก็บ่มีแรงที่มาที่ชัดเจนซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการสร้างกระแสข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์เหตุให้เกิดมีความบ่สงบในสังคมโอกาสนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ขอแจ้งเตือนและแนะนำมายังพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกท่านให้มีสติในการรับข้อมูลข่าวสารดังนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการของภาครัฐสื่อมวลชนที่มีหน้าที่ความน่าเชื่อถือและกระจายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างโดยกลุ่มเท่านั้นหยุดการแชร์ข้อมูลที่บ่มีมูลความจริงที่บ่มีแรงที่มาก็คือการส่งต่อข้อมูลที่บ่ถูกต้องหั่นบ่เพียงแต่สร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมแต่หากยังมีความผิดทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดการอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่สำคัญหากมีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆทางคณะปกครองเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีการแจ้งการอย่างเป็นทางการให้กับพ่อแม่ประชาชนทราบทันทีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการและแจ้งการผ่านสื่อทางราชการเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนวิตกกังวลแต่ก็เป็นจริงแล้วนะออกมาแถลงเป็นทีเพราะแล้วว่าบ่แม่นมูลความจริงดังนั้นหลายคนที่แชร์ข้อมูลนี้แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับหมู่ครูหรือว่าญาติพี่น้องก็ขอให้หยุดในการแชร์เพราะว่ามันบ่มีความจริงเพิ่นออกมาแถลงข่าวแบบนี้แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาจะพักกันยังมีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้มาทานโดยเฉพาะแม่นทั้งอินทิรากรุ๊ปเพิ่นได้มีการหลุดแลกแจกแถมโดยเฉพาะแมนโปรโมชั่นพิเศษสำหรับห้องพักอยู่ทั้งวังเวียงแดอยู่ทั้งขมวนแดรายละเอียดมาฟังน้ำกันผู้ใดที่เป็นแฟนรายการของเราจากเดิมจริงตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทานใดที่อยากไปพักอยู่โฮงแฮมอินทิรากรุ๊ปเพิ่นก็สิมีโปรโมชั่นพิเศษก็คืออินทิรากรุ๊ปสกรีนซีซั่นเป็นระยะฤดูกาลของการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีความงามหลายคนที่ไปท่องเที่ยวแล้วก็สิเห็นธรรมชาติและก็อากาศที่บริสุทธิ์สำหรับท่านที่มีแผนที่จะไปเที่ยวบ่ว่าจะไปทั้งบางเวียงหรือว่าท่าแขกหรือว่าผู้ผามานที่แขวงคำฮวนฮัททั้งอินทิรากรุ๊ปจัดโปรโมชั่นในระยะนี้ก็คือเพิ่นมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับที่พักกับนดจุนไปฮอดท้ายเดือนตุลาคมและจะมีห้องพักและก็มีส่วนลดถึง40ส่วนห้อยอยู่โฮงแฮมอินทิราบางเวียงที่พักแคมป์น้ำก็คืออยู่น้ำสงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายคนที่นิยมไปแหละก็มีวิวธรรมชาติทุกห้องและทรงและสิ่งอำนวยความสะดวกสระลอยน้ำห้างอาหารและอื่นๆอยู่โฮงแฮมอินทิราทาแขกเป็นโฮงแฮมที่เป็นเอกลักษณ์มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาแขกมีห้องพักหลักห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านท่านไหนที่การไปไกลมาก็สามารถแวะเข้าพักผ่อนหย่อนใจได้พร้อมเดียวกันนี้ยังมีเกี่ยวกับสถานที่ The Rock ภูผาม่านเป็นที่พักประเภทห้องแคปซูลที่ตั้งอยู่ในแขวงคำมวนฮั้นเป็นที่พักในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุดนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมขี่สลิงพายเรือกายักกิจกรรมลอยตู่อยู่ในถ้ำและก็ยังมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่บรรณาธิการสามารถไปบึงไปซุ้มหรือว่าไปท่องเที่ยวแล้วก็สามารถพักหลายคนบอกว่าที่พักนี้สำคัญหลายสำหรับการไปท่องเที่ยวที่พักสะอาดอาหารแซ่บวิวงามก็แม่นเอาใจสนะของนักท่องเที่ยวไปในตู่แล้วการบริการที่ดีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจดังนั้นท่านไหนที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวอยู่วังเวียงอยู่คำมวนก็สามารถไปพักขอเชิญไปพักได้เนาะจะมีโปรโมชั่นพิเศษขึ้นในหน้าจอของพวกเขาในปัจจุบันนี้เบอร์โทรศัพท์กับมีขึ้นมาดังนั้นอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หลายๆคนนี้ได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับอากาศที่ดีบริสุทธิ์แล้วก็ไปกับสไตล์ที่เก่าแก่ตื่มอีกอยู่ทั้งแขวงคำมวนตอนนี้พวกเขาพักกันจักหน่อยนึงยังจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแถลงข่าวของบุตรแถลงข่าวสภาพป่าตายตามลำแม่น้ำเสดูนแขวงสารวันและจำปาสักโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้เพิ่นจะมาแถลงข่าวให้บรรทานนี้ได้รับรู้ถึงสาเหตุอันแท้จริงสำหรับการเกิดเหตุป่าตายในครั้งนี้สำหรับประชาชนอยู่เขตดังกล่าวนี้ก็อยากให้รับฟังน้ำกันเกี่ยวกับการแถลงข่าวนี้ถือว่าเป็นแถลงการที่สำคัญให้หลายๆคนนี้ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนในระยะที่ผ่านมาอาจมีโลกสังคมออนไลน์ที่หลายๆคนนี้ได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนกันต่างๆนานาแต่ว่ามื้อนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นจะมาแถลงข่าวเพื่อเป็นอีกข้อมูลที่สำคัญให้ทุกคนนี้ได้รับรู้น้ำกันตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สบายดีข้าพเจ้าซื้อกิจถนอมอุ่นสิดาห้องหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขอแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพป่าตายตามลำแม่น้ำเสโดนแขวงสารวันและแขวงจำปาสักในครั้งวันที่5พฤษภาคม2026กรมสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกรมทรัพยากรน้ำกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักและแผนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันมหาวิทยาลัยจำปาสักแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงของเมืองพร้อมด้วยการจัดตั้งบ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงติดตามเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายและการวัดแทกคุณภาพน้ำอยู่สายน้ำเสโดนเขตบ้านตาลเปียวบ้านบัวละพาบ้านและบ้านโอกาสเมืองคงเสโดนแขวงสารวันและบ้านนาดานและบ้านนาคีรีนาและบ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักผ่านการเก็บกำข้อมูลวัดแทกคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์ซอกหาสาเหตุการตายของป่าในระยะแต่วันที่23เมษายน5พฤษภาคม2026อยู่สายน้ำเสโดนเห็นว่าอยู่เขตดังกล่าวมีโรงงานแป้งมันต้นคุณมีไซคงเสโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านมืนปูเมืองคงเสโดนเขงสารวันได้มีการปล่อยน้ำเปื้อนอ่างสุดท้ายของอ่างบำบัดน้ำเปื้อนของโรงงานลงสู่สายน้ำเสโดนและได้มีการพบเห็นป่าเน่าเปื่อยฟูขึ้นหน้าน้ำจำนวน4บ้านคือบ้านผามไซบ้านคงใหญ่บ้านแก้งตาหวังบ้านดอนเมืองและบ้านทาหลวงซึ่งสามารถสั่งรวมปริมาณการตายของป่าได้ประมาณ460กิโลกรัมผ่านการเก็บกำข้อมูลและวิเคราะห์เห็นว่าโดยรวมแมนค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำตามก่อนเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้เฮ็ดให้น้ำเน่าอันส่งผลต่อระบบนิเวศทางน้ำและสัตว์น้ำโดยเฉพาะแมนป่าขาดออกซิเจนในการหายใจและป่าก็จะตายนับแต่วันที่24เมษายน2026ขณะทีมงานกวดกาเมืองแขวงภายในแข่งสารวันได้มีการเอาใจใส่พร้อมกันลงเก็บกำข้อมูลวัดแทกคุณภาพน้ำเห็นว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าและค่าออกซิเจนละลายในน้ำและอุณหภูมิแม้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้แต่ยังบ่ทันเห็นซากป่าตายที่เน่าเปื่อยฟูขึ้นในวันที่27มีนาคม2026เริ่มมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อส่งผลให้ระดับน้ำเสโดนเพิ่มขึ้นสูงประมาณ60ซมหา1เมตรเฮ็ดให้ป่าที่ตายไปก่อนหน้านี้มีการเน่าเปื่อยฟูขึ้นหน้าน้ำและไหลไปตามกระแสน้ำเสโดนฮอดเขตเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสนั่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันจึงได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่1395กสคสวถึงประธานโรงงานผลิตแป้งมันต้นคูณมีไซให้ยุติโจการเคลื่อนไหวนับแต่วันที่27มีนาเป็นต้นมาสรุปแล้วสาเหตุที่เหตุให้ป่าตายในครั้งนี้แม้นเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นคูณมีไซคงเสโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านมืนเมืองคงเสโดนแขวงสารวันแต่เนื่องจากน้ำเปื้อนที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำเสโดนมีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้จึงส่งผลต่อระบบนิเวศทางน้ำเฮ็ดให้น้ำเน่าและสัตว์น้ำตายโดยเฉพาะแม่นป่าขาดออกซิเจนและเฮ็ดให้ป่าตายจำนวนหลายทิศทางในต่อหน้าสืบต่อติดตามวัดแทกคุณภาพน้ำและติดตามการตายของป่าอยู่ตามลำแม่น้ำเสโดนในบริเวณเขตใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมทางแจ้งให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสภาพคุณภาพน้ำของเขตดังกล่าว กวดกาคืนการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโรงงานดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกวดกาสิ่งแวดล้อมของโรงงานและบรรดาพันธะทางด้านสิ่งแวดล้อมกรมสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกรมทรัพยากรน้ำกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันจะประสานสมทบกับกันประเมินผลกระทบผลเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นบอนอิงให้โรงงานรับผิดชอบในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติและถ้าหากมีผู้ได้รับผลกระทบและเกิดมีความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้นต้องได้รับการชดเชยตามความเหมาะสมและระเบียบการที่ได้กำหนดไว้ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสายน้ำเซโดนเขตดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างโดยไว้ปฏิบัติโทษตามขบวนการยุติธรรมเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าวดังนั้นจึงขอแจ้งมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตดังกล่าวและก็ทั่วไปได้รับทราบได้ทั่วถึงกันขอขอบใจ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงแต่เจียหาว
0: ยินดีต้อนหาประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้ารายการของพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถติดตามฟังออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และนอกจากนั้นท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ Radio Garden
0: เจ้าสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลก็แมนอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวัน
1: เจ้า
0: ซึ่งว่าห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลนี่ก็จะมีบทเฮียนหรือว่าปื้มการเฮียนการสอนทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มต้นตั้งแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
1: แม่นแล้วเจ้าและคือดังที่พวกเขาได้แจ้งสุรการให้เมริการได้ฟังก่อนหน้านี้เน
0: า
1: ะเจ้าในบทเฮียนบทที่1ที่ผ่านไปเกี่ยวกับการทักทายสบายดีพวกเขาก็ได้เห็นหู้น้ำกันเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาเริ่มเก่งขึ้นเลยได
0: ้เจ้า
1: เห็นมูคูเพื่อนร่วมงานมาอย่างนี้ทักทายได้แล้วโนรีเน
0: า
1: ะ
0: คำทักทายสบายดีเริ่มต้นมาจากไหนก่อน
1: เจ
0: ้า
1: หนีห่าว
0: หนีห่าวและอีกคำศัพท์นึง
1: หนินห่าว
0: เด้เนาะต้องได้มาเริ่มคืนกันอีกได
1: ้แม่แล้วเขาก็ได้เห็นหู้ไปพร้อมๆครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเลย
0: แม่นละเนาะพอพวกเขาสองคนโนรีกับกระต่ายนี่ก็แม่นเริ่มจากการเริ่มต้นแบบว่าปอหนึ่ง
1: เจ้าเจ้า
0: เฮียนไปน้ำกันตื่มท่านผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นเนาะทางรายการก็ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตอยู่ประเทศจีนและกับประเทศลาวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังตื่ม
1: เจ้าตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาล้มกระตึมในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลอซึ่งขณะนี้ท่านผู้อำที่ตามหักฟังรายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวันที่นี้ก็ได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้หักฟังกับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกคนได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างแน่นี่กระต่าย
1: เจ้าป้อสะพอในมื้อนี้พวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาจีน
0: เจ้าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เขาเล่าไปนี่มันจะแตกต่างจากภาษาลาวมอกระต่าย
1: มันจะแตกต่างบางตัวที่จริงแล้วเนาะโค้งมันก็มียกตัวอย่างคือภาษาจีนเพิ่นก็สิมีพยัญชนะเนาะพยัญชนะก็คือสิมีภาษาลาวนี่มันกอไก่ฮอดท้องเฮือน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็สิบ่ได้เริ่มกอไก่เพิ่นจะเริ่มแบบว่าปอพอมอฟอแบบสี
0: ่
1: สระของเพิ่นเน
0: า
1: ะส่วนว่าเมื่อกี้นี่แม่นส่วนว่าบัดนี้มาเบิ่งถึง
0: สระ
1: เนาะเมื่อกี้พยัญชนะแล้วสระนี่เพิ่นสิมีการออกเสียงเฮานี่ปกติก็มีสระสลิสลีเน
0: า
1: ะภาษาจีนเพิ่นก็มีอาโอเออีแบบสี่นะ
0: เจ้าร
1: วมถึงการออกเสียงภาษาจีนนี่วรรณยุกต
0: ์เจ้า
1: วรรณยุกต์ภาษาลาวแมนมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตตวาแต่ว่าภาษาจีนนี่เพิ่นสิมีออกเสียง4เสียงน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างคล้ายๆคือเอาสระอามาใส่ก็สิเป็นอาอาอาอา
0: โอ้การผันเสียงที่ต่างไปมันจะมีอยู่4อย่างเหมือนบ่ตัวผันเสียงออกเสียงนี่นะ
1: เจ้าเสื้อในว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เวลาฟังพวกเขา2คนนำเสนอเนาะสระพยัญชนะวรรณยุกต์เนาะอาจจะไม่ได้เข้าใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงบ่แจ้งปานใดแน
0: ่โดนี้ก็ยังงงที่กระต่ายเว้าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการออกเสียงนี่นะเขามีทางอาจารย์หรือว่าครูภาษาจีนเพื่อนออกเสียงให้ฟัง
1: นำแล้ว
0: เจ้า
1: ตอนนี้เขาจะไปฟังเสียงอาจารย์ภาษาจีนที่เพื่อนสอนเพื่อนมันถูกต้องพร้อมๆกันเลย
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
1: ที่ท่านฟังคำไปแล้วนั่นแมนการออกเสียงพยัญชนะ
0: เจ้ากับโบได้ง่ายเนาะกระต่ายเนาะเห็นบอกว่าภาษาจีนนี่มันกับโบง่ายและกับโบยากแต่คันเฮามันฟังมันอ่านมันเฮียนฮู้มันกับสิเรื่องเคยไปแม่นบ
1: ่แน่นอนเจ้าค่อยๆเฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่แหละเน
0: าะเมื่อกี้แมนการออกเสียงพยัญชนะ
1: แม่แล้ว
0: และยังอีกสระแม่นบ่
1: เจ้าบัดนี้พวกเขาจะไปฟังการออกเสียงสระพร้อมๆกันเลย
2: ยื่นหมูอี
3: อีอู一儿啊呀哇哦窝呃耶约哎歪 a 微凹腰
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแม่นการออกเสียงสระของภาษาจีนเนาะก็คือดังที่เว้าไปเมื่อกี้นี่ว่าเฮาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังไปและค่อยๆลึกเองอัตโนมัติได้
0: เจ้าโนรีก็สิได้มาฟังลืมคืนเรื่อยๆได้นี่คือจื้อๆแล้วก็สิได้เว้าน้ำหลังไปตื่มอีก
1: เจ้า
0: พยัญชนะก็ได้ฟังไปแล้วสระก็ได้ฟังไปแล้วยังอีกตัวนึงการออกเสียงแม่นบ่ตัวนี
1: ้แม่นวรรณยุกต์เนาะว่ามี4เสียงในภาษาจีนนี่แม่นออกเสียงคือเท่าใดเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลย
2: 朗读下列音节注意声调的不同
3: 啊啊啊啊哦哦哦哦呃呃呃呃一
1: ที่ท่านฟังขัดไปแล้วนั่นก็แม่นการออกเสียงวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าอุกคักแน่นอนมี3 อย่างที่ได้ฟังกันแต่ว่าเพื่อให้ย่ำตื่มในการออกเสียงแต่ละอย่างกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังยาวๆตื่มอีกเพราะว่าจะเป็นพยัญชนะสระและก็วรรณยุต
1: เจ้า
2: เสงหมู่1
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
2: 韵母一
3: 一乌鱼儿啊鸭蛙哦窝鹅耶约I Y A V O 幺。
2: 朗读下列音节，注意声调的不同。
3: 啊啊啊啊哦哦哦哦呃呃呃呃一一一一呜五五五鱼鱼鱼鱼
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้ฟังลืมคืนเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
1: แม่นแล้วเนาะตอนนี้พวกเราจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนและญาติต่อไปเป็นระยะสุดท้ายพวกเราจึงมาเรียนรู้หรือว่ามาฟังข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวฮีตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการลงชีวิตที่พวกเขาจะนำเสนอสุทานฟังเนาะระยะต่อไปจึงมาล้มกัน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศรมวนซืนเบิกบานฟังเสียงเพลงกันไปแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งมาในมื้อนี้เป็นข้อมูลทางด้านไหนที่จะมาล้มกันนี่ก็ตาย
1: เจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ฮู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของกำแพงเมืองจีนแล้วเทื่อนี้เฮาสิเว้าถึงสัตว์ประจำชาติของจีนน
0: ั่
1: นก็คือหมีแพนด้า
0: โอ้แสดงว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมีแพนด้าแม่นบ่นี
1: ่แม่นแล้วเนาะตัวนี้แม่นเอาย่อๆเด้อสุธานฟังเนาะคันสิเว้าถึงต้นกำเนิดหรือว่าวิวัฒนาการของหมีแพนด้าเนาะฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนผู้ใด
0: ขน
1: าด
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลหมี
0: นะเจ้าแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็ถือว่าคือกระต่ายเว้าแหละเนาะว่ามีมาแต่กี้แต่ก่อนหลายล้านปีแล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนได้กระต่ายส
1: ่
0: วนเท่าใดถึงว่าจะมีระบบย่อยอาหารแบบสัตว์กินซีนนี่นะแต่ว่าหมีแพนด้านี่ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่ว่ากินไม่ป้องแบบนี้นะแล
1: ้
0: วก็กินเป็นอาหารลักอีกได้หลายกว่า99ส่วนห้อยเพราะว่าบางเทื่อหลายคนว่าประเภทหมีนี่นะตระกูลหมีนี่นะมันจะกินซีนเด
1: ้
0: แต่ว่าหมีแพนด้านี่จะต่างก็คือกินไม่ป้อง
1: เจ้าไม่ป้องไม่ไพ่ที่พวกเขาเห็นเนาะ
0: เจ้าก
1: ัดห้อยกินอยู่เป็นประจำเลยนะเนาะคือฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่จีนเด้อเนาะเป็นต้นแมนอยู่แขวงเสฉวน
0: เจ้า
1: บนอื่นบ่ได้มีได้เป็นต้นกำเนิดนะเนาะนอกจากว่าเพิ่นไปมอบให้อยู่บนอื่นเขตอื่นนะ
0: แสดงว่าถิ่นกำเนิดจุดเริ่มต้นแม่นอยู่ประเทศจีน
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แต่ว่าเพิ่นเอาจากจุดกำเนิดเนี่ยไปย่าให้แต่ละประเทศเลี้ยงโตอย่างซี่ซาเจ้า
1: แม่นๆๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบการค้นพบนี่แม่นเพิ่นค้นพบแต่ปี1969ผู้ใดโดยทานอมังเดวิดซึ่งว่าเป็นนักสอนศาสนาละกานักธรรมศาสตร์วิทยาสาวฝรั่ง
1: เจ้า
0: ๆเป็นคนตะวันตกคนทําอิฐเนาะที่ว่าได้เห็นหนังของหมีแพนด้าและได้มานําเสนอให้โลกฮู้จักสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและสําหรับหมีแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติจีนและก็ถือนําไส้เป็นทูตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เนาะเขาเห็นได้บ่ว่าเพิ่นทรงหมีแพนด้ามอบให้ประเทศนั้นประเทศนี้
0: แสดงว่าการที่ว่ามอบหมีแพนด้าให้แต่ละประเทศนี่เอิ้นได้ว่าการสร้างสันธรรมไมตรีหรือว่าสร้างความก็จะเอิ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั้นๆ
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: แม่แล้วและคือในปี1972จีนก็ได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งชื่อว่าซิงซิงกับลิงลิงให้สหรัฐอเมริกา
0: เจ้า
1: หลังจากการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีทานริชาร์ดนิกสันเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตหมีแพนด้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยฮะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้สมพอได้ยินสื่อที่เขาได้ฟังข่าวตลอดเด้เนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็นอกจากนั้นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หักษานี่นะท่านผู้ฟังสถานะความเสี่ยงอันนี้เพิ่นเว้าได้ว่าในอดีตมีแพนด้านี่นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได
1: ้แ
0: ต
1: ่แล้วเจ้า
0: ย้อนว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีย้อนว่าความพยายามในการปกป้องและก็ขยายพันธุ์ของรัฐบาลจีนในปี1916นี่นะทางองค์การ IUCN ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากใกล้สูญพันธุ์มาเป็นมีทาเอียงใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์เจ้า
0: ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์หมีแพนด้านี
1: ่แม่แล้วเนาะและมีแพนด้านะยังถูกเลือกให้เป็นโลโก้ของ World Wildlife Fund เนาะซึ่งอันนี้เป็นโลโก้เลยเห็นบอกตัวมีแพนด้าตัวขาวๆดำๆอยู่เนาะตั้งแต่ปี1961พุ่นนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกบ่เพียงแต่มีแพนด้าเด
0: ้
1: มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: แม่นแล้วเป็นโลโก้อันนึงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางประวัติความเป็นมาของหมีแพนด้าที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็จะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังตลอดบ่สปอร์แต่ว่าอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศลาวคือกันพวกเขาก็สิพยายามซอกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับฟังจากทางรายการ
1: แม่นแล้วเนาะมาฮอดนี้เวลาของรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจในรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวศรมาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: เจ้าและอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเฮาก็มีนัดหมายกันเป็นประจำสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30 น 18:00 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมื้อนี้กระต่ายมากโนซาและมโนรีแก้วคุณบุริศักดิ์ขอลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการครอบครู

สุขสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบโฮมาพบกันเป็นประจำวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงแรงหา7โมงแรงหรือว่า18โมงหา19โมงมื้อนี้ขอโชคอนุรักษ์ทําหน้าที่ดําเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าต้องขออภัยมีรายการเด้อถ้าหากว่าท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz แล้วเป็นอย่างบ่เห็นหน้าโคโซกเนื่องจากว่าตอนนี้เทคนิคขัดข้องเนาะทางระบบไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดเดี๋ยวกำลังพยายามเบิ่งเนาะถ้าว่าได้เฮาก็อาจจะได้พบหน้าพ่อตากันทางออนไลน์แดออฟไลน์แดควบคู่กันไปแต่ถ้าบ่เห็นกันทางออนไลน์ก็สามารถเข้ามาทางออฟไลน์ได้ยังอยู่กับมีรายการมงเก้าเวลาเก้าออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้หรือว่าท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังแล้วอยากมีส่วนร่วมอยากจะแนะนำเสียงเพลงม่วนๆร่วมกับรายการของพวกเขาก็มีส่วนร่วมกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเนาะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อนของหลายคนในการอยู่กับครอบครัวมื้อนี้ขอบใจฟ้าขอบใจฝนเนาะอยู่ทางนครหลวงวิ่งจันทร์ฝนตกตอนเช้าอากาศก็เลยดีแน่ขี้ฝุ่นก็ดับไปได้หลายเลย แต่ว่าการเดินทางตอนเช้ามื้อนี้บางคนที่ว่าออกบ้านแต่เช้าก็อาจจะพบอุปสรรคน้อยนึงแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะก็เกี่ยมพร้อมๆแล้วเด้เพราะว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาท้ายๆเดือนพฤษภาก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฝนก็เริ่มสิตกแล้วเนาะก็เป็นไปตามดินฟ้าอากาศแต่ว่าถึงยังไงก็ดีก็ขอให้ทุกท่านนั้นรักษาสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของระยะอากาศเปลี่ยนก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามฟังอยู่ในตอนนี้อยากฟังเพลงใดประกอบส่วนเสียงเพลงใดก็สามารถมีส่วนร่วมกันเข้ามาได้0305787052 0305787052หรือจะโทรศัพท์มาแล้วบุก้าโทรเนาะบางคนโทรมาแล้วโทรบ่ติดละบุก้าโทรวางสายไปฟังซื่อๆก็ได้แต่ว่าการอยากฟังเพลงใดให้ถูกใจก็ต้องกดโทรศัพท์กันเข้ามาพบกันตอนต้นในรายการ30นาทีต้นได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมกับข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆท่านสามารถติดตามได้บ่ว่าจะเป็นช่องทางของทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook เนาะกับพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือท่านจะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อเอาข้อมูลที่หลากหลายข้อมูลที่เลิศกว่าเก่าก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนได้พิมพ์คำว่ากองทุนอาจจะเป็นไซต์เป็นภาษาอังกฤษเนาะ www.laosme.fund.la หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ของทางกระทรวงเลยก็ได้เนาะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็พิมพ์คำว่า www.moic.gov.la แล้วจึงเจาะลึกเข้าไปข้อ

มูลของทั้งกลุ่มก็คือเข้าไปยังกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแล้วก็เข้าไปทั้งกองทุนนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายมีทั้งเอิ้นว่าบรรดานิติกรรมเนาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจุลวิสาหกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของนะบรรดาปึ้มคู่มือของการสนองสินเชื่อแดแล้วก็มีหลายๆอย่างกิจกรรมข่าวสารนั่นเอิ้นว่าข้อมูลที่หลากหลายข้อมูลที่ครบถ้วนบนพื้นฐานจิตใจว่าทศวสั่งตั้งขึ้นมาเพื่อยังก็เพื่อช่วยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมบรรดาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่แหละเนาะให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงเอิ้นว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือรวมไปถึงว่าเห็นแนวใดในการกระตุ้นซุกยู่การช่วยให้ผู้ประกอบการนี้เข้าถึงแรงทุนในการเอาไปดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุกประเภทธุรกิจบ่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมเนาะหลายๆแขนงการกันเลยพบกันในตอนต้นรายการฟังเพลงมวลๆกันก่อนเดี๋ยวทีมงานกำลังพยายามในการเข้าไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดเพื่อให้ท่านได้เห็นทั้งหน้าได้ฟังทั้งเสียงควบคู่กันไปเนาะตอนนี้ขอเป็นเสียงเพลงมวลๆให้ท่านเบิกบานมนต์ซึนกันก่อนมื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำฟังเสียงเพลงเอาเป็นต่อ2เสียงเพลงเลยเนาะหลังจากมื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงสาวแลบ้านนาดีบอเนาะหลายคนบ่ได้ฟังดนแล้วมวลซึนนำกัน

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.lao-smefund.org

0: อ้าวกับเสียงพิงส่งเสียงพิงกันเลยท่านผู้ฟังฝากให้เป็นความสุขกับมิตรการทุกท่านบ่ว่าจะเป็นเสียงพิงมื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำแล้วก็หาก็จบไปกับพิงสาวเล่บ้านนาก็ถือโอกาสฝากให้ท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นน้ำกันบรรยากาศของมื้อพักผ่อนอีกหนึ่งมื้อมื้ออื่นนี่กับเข้าสู่นาเวียกปกติตื่นแต่เช้าออกเหินแต่เช้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่เนาะบางเธอก็ไปส่งลูกก่อนไปห้องเรียนก่อนจึงไปห้องลาห้องการบางคนก็ถือโอกาสว่ามื้อนี้เป็นมื้อพักขอพักแบบแท้ๆนอนให้พอวันว่าตื่นสวยๆหรือว่าเกี่ยมเครื่องเกี่ยมอาหารเพื่อจะออกแต่เช้าเนาะหรือบางคนก็อาจจะยังบ่ได้พักในมื้อพักอาจจะเป็นมื้อเฮ็ดเวียกก็มีเฮ็ดเวียกเสาร์อาทิตย์คือกับรายการพวกเฮาเป็นมื้อพักแต่ว่าเฮาก็มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อมอบข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงสู่กับมีรายการทานฟัง30นาทีต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ก็มีข้อมูลดีๆจากทางทสวมาแบ่งปันมาล้มสู่กับมิเลการฟังเป็นข่าวจากทางหน้า Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำหรับท่านใดเนาะที่ว่ามีความสนใจอยากศึกษาข้อมูลเรื่องของการสนองสินเชื่อของทสวผ่านธนาคารธุรกิจผ่านสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าสนใจเรื่องของการนะเอิ้นว่าเข้าถึงทุนเป็นทุนสมทบหรือว่าอาจจะเป็นทุนทางด้านวิชาการน้องก็สามารถศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้อาจจะเป็นทรงทางง่ายๆเลยก็คือใน Facebook นี่ก็จะมีหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook แล้วจึงเข้าลิงก์ไปหาทางเว็บไซต์ของกองทุนก็ได้เช่นเดียวกันขออนุญาตทักทายสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ทรงทางออนไลน์เด้อโคซุกเองกับพญามาตั้งแต่เวลา 18:00 แต่ว่าคัดข้องทางเทคนิคจนฮอดตอนนี้สามารถถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์ได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ขาดหายไปเนาะเพราะว่ากำลังเอิ้นว่ากู้คืนข้อมูล ทางเทคนิคกันอยู่ได้ยินเสียงได้เห็นหน้าและทักทายเด้อทาง Facebook เด้อเป็นจังได๋เห็นหน้าโคซุกแจ้งบ่มื้อนี้ฮู้บ่ว่าโคซุกใส่เสื้อสีหยัง 0305787052ทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมว่าข้อมูลสู่กันฟังเนาะอันนี้เป็นบ้วงเงินสะสมของทสวท่านผู้ฟังเอามาล้มสู่กันฟังบ้วงเงินสะสมทสวค้ำประกันสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยเฉพาะกระแมนจุลวิสาหกิจเลยเนาะโดยผ่านกองทุนนางฟ้าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ระหว่าง 3-6% ต่อปีบ้วงนี้เนาะบ้วงทุนนี้แม่นบ้วงประกอบทุนให้กับกองทุนนางฟ้าในการค้ำประกันสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจให้กับจุลวิสาหกิจที่บ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอแต่ว่าต้องการทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเนาะสำหรับกองทุนนางฟ้านี่ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นกองทุนหนึ่งที่ได้ทุนสนับสนุนจากทางทสวเนาะในการมาเฮ็ดหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อท่านผู้ฟังคือดังที่โฆษกแจ้งไปว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม่นอยู่ระหว่าง 3-6% ต่อปีให้กับจุลวิสาหกิจที่ว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอแต่ว่าต้องการทุนเพื่อดำเนินธุรกิจแรงทุนของทสวนำไส้สนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางคือดังที่ได้แจ้งไปเมื่อวานนี้มื้อนี้ขอเริ่มคืนอีกเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าหากก็เข้ามาติดตามมื้อนี้หรือว่าเมื่อวานนี้ก็ฟังแต่ว่าฟังบ่ครบถ้วนมื้อนี้อยากเอาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามมาฟังไปนำกันได้แรงทุนทสวที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อให้กับจนโกมาฮอดปีนี้2026แม่นมีทั้งหมด6บ้วงเงินด้วยกันก็คือบ้วงเงินก่อตั้งทสวเป็นทุนจากรัฐบาลบ้วงเงินโครงการเข้าถึงแรงทุนวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME A2Fและบ้วงที่3เป็นบ้วงเงินสะสมของทสว4เป็นบ้วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสว5เป็นบ้วงเงินโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูโควิด-19 ตัวนี้จะเป็นบ้วงทุนจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank และยังมีบ้วงที่6แมนโค้งบ้วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบเงินยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB สำหรับในแต่ละบ้วงทุนที่โฆษกนำเสนอไป6บ้วงทุนนี้ท่านสามารถสอบถามหรือว่าอยากจะฮู้ข้อมูลเงื่อนไขการเข้าถึงแรงทุนทั้ง6บ้วงเงินนี้ว่ามีความแตกต่างมีเงื่อนไขแนวใดและระยะเวลาแบบใดแม่นสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางห้องการของกองทุนเลยเนาะกองทุนส่งเสริมวนก่อนี้เนาะหรือว่าโทรศัพท์ไปที่หมายเลข02141464แล้วท่านก็ต่อสายหาทางแผนกสินเชื่อเพื่อจะให้เพิ่นให้คำแนะนำหลายเติมอีกหรือหากว่าท่านอยากจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์เพื่อไปศึกษาแต่ละบ้วงทุนได้เนาะเพราะว่าอยู่ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของกองทุนนี้จะมี เพิ่นแปะลิงไว้เนาะปักหมุดลิงอันน่ะเอิ้นว่าเป็นคู่มือว่าซั่นซะเนาะคู่มือการสนองสินเชื่อซึ่งแต่ละบ่วงถือนี้เพิ่นจะได้ระบุอย่างละเอียดว่าจะตั้งปฏิบัติผ่านธนาคารใดๆในปัจจุบันนี้และผ่านสถาบันการเงินใดๆเงื่อนไขใดๆที่ผู้ประกอบการก็คือบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่จะเข้าถึงทุนต้องมีเงินไขคือแนวใดต้องได้เกียมเอกสารอย่างใดสิเนาะเพิ่นจะได้ระบุอย่างละเอียดรวมไปถึงว่าคะแนนการใดๆที่จะสามารถเข้าถึงแต่ละบ่วงถือได้เพราะว่าบางบ่วงถืออาจจะให้เป็นคะแนนการบุริมสิทธิ์ยกตัวอย่างคือบ่วงถือที่รัฐบาลประกอบให้หรือว่าบ่วงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่ก็จะลิงใส่ใน4 5คะแนนการบ่ว่าจะเป็นกสิกรรมหัตถกรรมแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมปรุงแต่งเนาะแล้วก็มีเวียกงานการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้หลายๆบ่วงถือที่เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการค้าก็อาจจะเข้าถึงบ่วงถือเพื่อองค์ทุนไปมุนไส้ในธุรกิจของเฮาทักทายสบายดีท่านผู้ฟังทาง Facebook เด้อจำนวน17ท่านหรือว่า 1,700 ท่านที่เข้ามาขออนุญาตถามข่าวๆสบายดีแฟนรายการทุกท่านในเวลาค่อยคำยามแลงบรรยากาศของมือพักพรจากรายการฮอบฮู้ไรยะฮอบฮู้เรื่อง SME หรือว่าฮอบฮู้เรื่อง MSME ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมาใน30นาทีต้นนี้ก็ได้บ่ว่าข้อมูลสุขมิลการฟังโดยเฉพาะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ปิ่นอ้อมในการเข้าถึงแรงเงินทุนของทสวการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบทุนโครงการวิสาการในรูปแบบทุนสมทบเนาะเนื่องจากว่าเฮาคัดของทางเทคนิคกะเลยเฮ็ดให้ทางไลฟ์สดถ่ายทอดสด Facebook นี่มาซะหน่อยนึงแต่ก็ยังมาได้ที่จริงหันมาตรงเวลาแล้วแหละเนาะก็คือ 18:00-19:00 รายการของพวกเฮาแต่ว่าไลฟ์สดนี้ได้เห็นหน้ากันตอน 18:00 ปลายเข้ารายการไปก่อนเพื่อให้เทคนิคเพิ่นได้เอิ้นว่าพยายามในการเข้าถึงออนไลน์แล้วก็ให้ท่านได้ฟังเสียงได้เห็นหน้าไปน้ำกันถ้าว่าท่านกำลังให้เกียรติตามรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้อยากฟังเพลงไหนเนาะทาง Facebook นี่คอมเมนต์ให้กดซุกฮู้แน่สบายดีบินเดียวเด้อเพิ่นเข้ามากดแบ่งปันให้ขอบใจหลายๆเนาะขอทำข่าวไปหาแฟนรายการทุกพื้นที่ทั่วประเทศลาวแล้วก็คนลาวที่อยู่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันขอฝากความรักความแพงทักทายสบายดีเนาะตอนนี้พาท่านไปม่วนซื่นเสียงเพลงกันก่อนอีก1เสียงเพลงเกียมเพลงที่เปิ้นขอกันเข้ามาเอาเป็นญาติน้ำฝนหยุดน้ำตาดีบอกว่าและอย่างนี้นี่ฝนตกดีหลายเนาะฝนตกลินลงเลยแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ตกทุกมือพอเกี่ยมสิเข้าแล้วดูฝนเด้ฟังนึงเสียงเพลงเนาะญาติน้ำฝนหยุดน้ำตาแล้วพวกเราไปพบกันใน30นาทีหลังกับระยะฮอบฮู้ฮอบทิศของรายการฮอบฮู
1: ้สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิสาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org

0: ำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
2: ธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันกับ30นาทีหลังไรเงี้ยฮอบฮู้ฮอบทิศของรายการฮอบฮู้สบายดีมิเลการทั้ง Facebook ที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้สติกเกอร์ให้กำลังใจโคซกบ่นี่เนาะขอบใจหลายๆเด้อโคซกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หรือว่าพบความยุ่งยากอยู่ในเวลานี้บ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกหนักเฮ็ดเวียกเบาเฮ็ดเวียกที่ใช้แรงงานหรือว่าเฮ็ดเวียกที่ใช้ความคิดก็ขอให้ลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะทั้งไอ้คำวงเพิ่นว่าขอฟังเพลงแด เสียงขอฟังเพลงสาวลองแจ้งแด่เด้อเนาะจะจากสวัสดีสาวโคซกสาวโคซกเสียงหวานแท้บอหวานแท้บอหรือว่าขมๆหน่อยนึง สาวเสียงหวานคือกับอันน่ะลาบเพียผัดว่าอุ๊ยเนาะน่าคิดได้นี่ กินข้าวแรงแล้วบ่มีรายการเวลานี้เป็นเวลา 18:37 นาทีกับรายการฮอบฮู้อยู่กับมีรายการทานผู้ฟังต้องขออภัยก่อนเนาะมื้อนี้ถ้าหากว่าเสียงเพลงใดที่ขอกันเข้ามาแล้วบ่ทันได้เปิดให้เพราะว่าการเสื่อมโตเข้าผ่านทางYouTube ของพวกเรามีปัญหาน้อยนึงกำลังพยายามแก้ไขกันอยู่ถ้าว่าเพลงเปิดให้มื้อนี้ก็บ่เป็นหยังมื้อหน้าก็มาใหม่เนาะถึงว่าสิจักมื้อนี้มื้อหน้าก็พบเด้เพิ่นว่ามีพบก็มีจักมีภาคก็มีพบคือกันคือกับรายการของพวกเราอาทิตย์นึงเฮามา3มื้อศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็นำเอาข้อมูลข่าวสารเอาเสียงเพลงมาสลับซับเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เบิกบานมวลซื่นแล้วก็ยังมีข้อมูลดีๆมาล้มสู่กันฟังและก็ฝากเติมอีกสำหรับรายการใหม่ของอนุรักษ์ที่ดำเนินรายการผ่านทางวิทยุนี่แหละอาจจะสลับกันเนาะถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลมหาภาคข้อมูลที่กว้างแม่นสามารถมาพักเซา 11:00 น. 12:00 น. วันจันทร์หาวันพุธก็คือ 11:00 น. 12:00 น. จันทร์คานพุธเนาะมื้ออื่นนี้จะมาพบกันในภาคเช้าส่วนว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพักผ่อนท้ายอาทิตย์ของท่านก็มาเวลาไข้แรงเกี่ยมอาหารแรงหรือว่าเวลาอาทิตย์อัสดงเนาะถ้าว่าตอนเที่ยงนี่ก็สิเป็นเวลาก่อนเที่ยงมาฟังข้อมูลข่าวสารมาให้กำลังใจโฆษกอนุรักษ์ได้เด้อที่จะเอาข้อมูลมาลมมาเว้าสู่กับมีรายการฟังใน30นาทีหลังนี้ถ้าว่าแฟนรายการอยากฟังเพลงอย่างเฮาเดี๋ยวสิเปิดสายหน้าใหม่เนาะโอล้มกัน0305787052แต่คันบ่มีหลังไม้ก็จะเป็นเพลงหน้าไม้บ่โทรมาก็จะล้มกันทั้งหลังไม้เนาะบางคนว่าน่าอายเวลาสิเว้าเสียงออกนั้นอากาศนี่บ่พร้อมปานใดขอเอาเป็นหลังไม้ซะโคซกหรือบางคนค่ะขอเป็นท่านผู้ฟังที่ดีฟังอย่างเดียวแต่ว่าดนๆแล้วก็หลักโทรมาอยู่บนว่าโทรมาบอกโคซกซื่อๆว่า ฟังคือเก่าเด้อแต่บ่กล้าบอกชื่อเสียงเฮียงน้ำเป็นคนขี้อายเพิ่นว่ากะขอบใจทั้งผู้ที่โทรมาและผู้ที่บ่ได้โทรมาเนาะถึงยังใดก็ดีถ้าหากว่าฟังไปแล้วข้อมูลใดที่บ่ถูกบ่ต้องหรือว่ามีคำตำหนิติชมใดก็ส่งข่าวหาโกโซกแดเพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้รายการนี้เป็นรายการของทุกคนรายการที่น่าฟังรายการที่มีข้อมูลข่าวสารและรายการที่ฝากความสุขด้วยเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ม่วนซื่นน้ำกันใน30นาทีหลังนี้ที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารห่วงพัฒนามหาชนทันใดที่ว่าอาจจะไปต่างประเทศยกตัวอย่างเวียดนามกัมพูชาหรือว่าลาวสิเนาะบ่อยากแลกเงินก็จะง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้บริการจากทาง Union Pay ก็คือทางธนาคารห่วงพัฒนาเพิ่นก็จะมีบริการสำหรับสสางโดยผ่านแอปเทิงมือถือ JDB Yes บ่จำเป็นต้องแลกเงินตาต่างประเทศรวมไปถึงบริการอื่นๆของทาง JDB ก็มีหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินกู้หรือว่าบริการสำหรับสสางอื่นๆหมายเลขสายด่วนของเพิ่น1499หรือจะเข้าไปติดตามบรรดาผลิตภัณฑ์บริการเพิ่นได้ผ่านทาง Facebook ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB Bank นั่นเองตอนนี้ฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะตามแห่งใจขอกันเข้ามามีบ่อเพลงสาวลองแจ้งสาวลองแจ้งบ่พอขอเป็นเพลงนี้ให้แทนได้บ่ขอติดหนีไว้ได้บ่ไอ้คำวงเพราะว่าระบบเฮาคัดข้องซอกเพลงบ่ได้เดี๋ยวติดหนี้ไว้ละอาทิตย์หน้ามาทวงเด้อมาทวงเด้อเพราะว่าคันติดโดนระยะสิเป็นดอกเบี้ยหลายขอจัดเป็นเสียงเพลงนี้เพลงสาวตันเปียวดีบ่เนาะไปเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทน์เนาะสาวตันเปียวเนาะ1เสียงเพลงแล้วพวกเฮากลับมาพบกันระยะสุดท้ายของรายการ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงเหลียวเบิ่งเวลาทางรายการโคศกจนวลีนพันกันเลยเนาะตกใจว่าเวลาคือมาไวแท้ฮอดตอนท้ายแล้วเนาะมื้อนี้โคศกคงจะต้องได้ไปแล้วขอฝากความหักความแพงขอฝากรายการฮอบฮู้ไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่หากข้อมูลขึ้นมาพ่อFM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้จะมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮาทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วงพัฒนามหาชนขอบใจเป็นพิเศษแม่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook ถ้าหากว่าแห้งใจใดที่บ่ทันได้ตอบสนองให้เสียงเพลงใดที่ยังติดค้างกันอยู่ขออนุญาตยกยอดไปเป็นอาทิตย์หน้าเนาะหรือว่าคั่นบ่อยากให้ท่าโดนฮอดวันศุกร์หน้าอาจจะมามื้ออื่นมาพบกันที่นี่บอนเก่าสถานที่เดิมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่จะมาตอนเช้า 11:00 น. ถึง 12:00 น.เวลาก่อนเที่ยงแล้วพวกเราพบกันกับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารในภาคเช้ามื้อนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงปิดท้ายรายการขอให้ความสุขโชคดีเกิดมีแก่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสุขกายสุขใจลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานงานสมทบระหว่างองค์การกวดการแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐสหภาพเอรบฉลอง76ปีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในวันเอรบและยาผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีความพยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงผู้นำอาเซียนเห็นดีจะเสริมสร้างความมั่นคงและยืนยงด้านพลังงานนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและนครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2028รอบคัดเลือกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคมนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของทานวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลับบังหลวงขันศูนย์กลางและทานเวียงทวิศรเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดาห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐบรรดาหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีทานบุญเลิศเทพวงศาห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐประธานกวดกาผักองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้ผ่านทางวัดสรุปติลคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีจากนั้นทรงฝ่ายได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเพียรต่อหางบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีเพื่อให้มีแน่นในสมบูรณ์หัดกลุ่มตอนท้ายกองประชุมทานวันไซฟ้องสวรรค์ได้ให้เกียรติมีคำเพียรซีนำให้คณะพิสอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนำเอาเนื้อในห่างบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงเติมตามการประกอบความเห็นของกองประชุมเพื่อเห็นให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2องค์การให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จัดตั้งเผยเพเสื่อมซึมพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐและสังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาระ

0: ตอบให้เป็นรูปธรรมพร้อมทางส่งข้อมูลผลการกวดสอบให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อสืบโตลงเลิกกวดกาตามพลวัตบาทศิลนาทีได้กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเป็นต้นกรมกวดกาลัดและกรมที่เกี่ยวข้องหีบห้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการกวดกาตามผลการกวดสอบให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนเมื่อดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐองค์การกวดสอบประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการกวดสอบที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสลัดบังลวงส่งให้กวดกาลัดขันแขวงเพื่อสืบโตกวดกาตามพลวัตบาทศิลนาทีกำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐจัดกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาเวียกงานกวดสอบให้เป็นปกติและต่อเนื่องในกรณีจำเป็นให้ทั้งทรงองค์การจัดกองประชุมปรึกษาลือกันพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจำปีเพื่อทบทวนและปรึกษาลือการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กรมเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก็เกียมให้เป็นปกติ
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์คณะผู้แทนสภาพยุโรปประจำลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสภาพยุโรปได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันยุโรปครบรอบ76ปีมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์กาลิเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลลาวเอกอัครราชทูตองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมวันยุโรปแม่นกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมนครบรอบ76ปีเป็นข้อเสนอของทานโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเกี่ยวกับการหัวมือระหว่างประเทศในยุโรปข้อเสนอของทานซูแมนเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพยุโรปในปัจจุบันและมีขึ้นเพียง5ปีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1950แถลงการอันพ้นดินของทานโรเบิร์ตซูแมนเป็นอิงใส่2หลักการพื้นฐานคือสันติภาพและความสามัคคีท่านโรเบิร์ตซูแมนและท่านอื่นๆจากประเทศฝรั่งเยอรมันอิตาลีเบรซิลบุกเซมบวกและโฮลังต่างก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างทวีปยุโรปให้มีความสามัคคีและยุติความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศในยุโรปวิสัยทัศน์แมนอยากให้บรรดาประเทศในยุโรปรวบรวมเอาทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้สงครามระหว่างคู่แข่งขันทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเซนฝรั่งและเยอรมันบ่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกบ่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดหรือในทางปฏิบัติวิสัยทัศน์ของทานซูแมนได้เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจาก6ประเทศสมาชิกมาเป็น27ประเทศสมาชิกในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอีก9ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกในนั้นรวมมีอุกเรนจุดแข็งของสภาพยุโรปแม้นความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาโดยตลอดการขยายตัวของสมาชิกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดของยุโรปสำหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความเจริญหุ่งเฮืองในทั่วทวีปยุโรปท่านมาร์กาเลเฮอร์เอกอัครราชทูตสภาพยุโรปประจำลาวได้กล่าวว่าพวกเราทุกคนล้วนแต่ได้มีความเข้มแข็งจากการเป็นคู่ร่วมงานยุโรปจะยังคงเป็นครูความงานที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ของเราในด้านการหูมือการเคารพกฎหมายสากลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วันยุโรปบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของยุโรปเท่านั้นหากยังเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นครูความงานอันยืนยงของพวกเขาในทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่สภาพยุโรปพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นต่อการหูมือหลายฝ่ายและการหูมือสากลวันยุโรปได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าสิ่งท้าทายร่วมกันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการร่วมกันและความเป็นเอกภาพยังคงเป็นจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรประ
0: หว่างวันที่7ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมบริหารจัดการนำและแผนรับมือสุขเสริญของบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าภายใต้การเป็นประธานของทานเพชรสวรรค์รัตนธงไสวนากรมพลังงานมีผู้ต่างหน้าห้องการกรมภาคส่วนเกี่ยวข้องเสียวสารเฉพาะด้านกองเลขาคณะกรรมการ แม่น้ำโขงสากลส

0: คมเขื่อนและบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเข้าร่วมการบริหารจัดการน้ำเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าอยู่ลาวเส้นการบริหารจัดการน้ำสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อต้านท่วมต้านแล้งเพนหับมือสุกซื้อและการคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าในทั่วประเทศเป็นต้นการแก้เกี่ยมความพร้อมหับมือกับเหตุการณ์สุกเสริญของโครงการการติดตามสภาพอากาศในการเข้ามาของพายุฝนการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอยู่ใต้เขื่อนหน้าเขื่อนและกลไกเครื่องมือที่นำใช้เขาในการแจ้งเตือนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับสิ่งแวดล้อมสังคมชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มเขื่อนและหน้าเขื่อนกรมพลังงานมีหน้าที่เป็นจุดใจกลางประสานงานเวียกงานการบริหารจัดการน้ำเพนับมือสุกเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนในการสร้างและปรับปรุงบรรดากฎหมายนิติกรรมและมาตรฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำเพนับมือสุกเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าและสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติแผนหับมือสุกเสริญของโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนมาตรฐานเทคนิคไฟฟ้าของลาวระเบียบการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนกรอบหน้าเวียกในการสร้างแผนหับมือสุกเสริญและข้อตกลงต่างๆที่มีและกำลังปรับปรุงหรือสร้างใหม่แม้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าน้ำตกอยู่ลาวกองประชุมครั้งนี้ได้เต้าโฮมบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนและก็เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนประจำปีนี้เพื่อเห็นให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์น้ำนองต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้พยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงท่านวาสนาพิจลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเฉพาะในเวลาเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดซึ่งมีหลายสาเหตุเป็นต้นการสมใช้ไฟฟ้าของประชาชนเกินกำหนดกรณีมีต้นไม้หักป้ายโฆษณาล่มอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใส่สายไฟในเวลาพายุพัดผ่านฝนตกฟ้าห้องและอื่นๆเป็นสาเหตุให้ไทยเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอด
2: ปัญหาเรื่องไฟฟ้ามักตกบักดับนี่นะส่วนหลายเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ย่างให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงนี่พวกเขาดีก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่ดีแม่นการใช้ไฟของประชาชนนี่นะตัวอย่างว่าตะข่ายพวกเขาสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยุ่งเหยิงครับผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เขาไม่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์ซื้ออย่างมันฮ้อนละซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาท่านมาแล้วเขาแบบเหมือนกับว่าลูกค้านี่เอาเข้าเองเลยโบได้จำเป็นต้องมาพานไฟฟ้าลาวนะก็เป็นปัญหาของเขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการไฟตกไฟมอดปัจจุบันมันมีส่วนเกี่ยวพันมันกันเลยแล้วก็มากับเรื่องต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้สายเวลามีฝนมีพายุเข้ามันอาจจะปลิวไปใส่สายพวกเขาแล้วอื้อมันมีหลายกรณีเรื่องไฟตกตัวอย่างว่ามันมีบางบ้านมีสายโฆษณาล้มใส่สายกันบางบ้านก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใส่ไม่แล้วมีพายุมีลมปลิวไปใส่สายพวกเขาซึ่งมันมีหลายกรณีสมควรเนาะที่เราต้องได้ช่วยกันแท้ๆเลยต่อไปพวกเขาจะได้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนเขาจะได้กำหนดว่าบ้านใดที่มีปัญหาแล้วเขาจะต้องเรียกพวกเขามีกลุ่มในบ้านอยู่ในกลุ่มของเขากับพวกเขาพยายามลงกับบ้านว่าถ้าสมมติบ้านไหนที่ไฟตกฤดูที่พวกเขาแก้บทันเขาก็ให้ประชาชนในรุ่นการใช้ไฟลงเพื่อให้ระบบมันสามารถกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้แก้เฉพาะหน้าที่ได้เห็นไปผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นก็มีการใจเห็นใจช่วยกันแต่ว่าก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนนี่เสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนที่โอ้ไฟบ่ได้พูดหรอกอะมีแต่ว่าในสื่อออนไลน์เพื่อเขาอาจจะเข้าบ่ถึงเนาะอยากให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเรียกหนังสือมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจเดวีแล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนนะ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในต่อหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะมีการปรับปรุงระบบโดยให้ลูกค้าก็คือประชาชนที่สมใช้ไฟฟ้าได้ลงทะเบียนเพื่อให้การติดตามกฎการง่ายขึ้นถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่จุดใดบ้านใดก็จะได้ติดตามกฎการและแก้ไขให้ไวขึ้น
0: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดพืชฤดูแล้งสุก2025-2026 ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วในเนื้อที่ประมาณ700เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตได้หับ 900,000 กว่าตนปัจจุบันชาวกสิกรพร้อมก้าเกียมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทาได้ปลูกพืชกินมากกินใบประเภทหมากโมพืชตระกูลทั่วอ้อยมันต้นและพืชประเภทอื่นๆ
3: จะเฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกโยกการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกโยส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตพืชฤดูแล้งมันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลทั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตก็ประมาณ 900,000 กว่าต้นเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้พวกเขาก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองถึงในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองการบรรบัดทักษะและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สารประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสารประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสารประทานน้ำท่าสามนี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี
0: ้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำทาให้ฮู้อีกว่าการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้แขวงหนองน้ำทาพร้อมเร่งปรับปรุงซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถทดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์การกะเกียมเนื้อที่ดินแนวพันธุ์ข้าวพืชประเภทต่างๆฝุ่นปุ๋ยให้เพียงพอการกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาในนั้นแม่นประเภทเบี้ยไม้ประดับไม้อุตสาหกรรมและอื่นๆ
1: ต่อไปซื้นฐานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือท่านนางจันทคอนวิลภัพรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไหวสุกยูเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงอัตปือ
4: ท่านกงใจศิระวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมาโดยย่อได้สีให้เห็นว่าในระยะผ่านมาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นิ่งนักในการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมตามแนวทางยืนยงพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพควบคุมพยาธิพืชสัตว์พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใหม่และแหล่งน้ำนอกนั้นยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด่านสิ่งแวดล้อมสิ้นการจัดการขี้เหงื่อการลดผลมลพิษและการปลูกต้นไม้คืนใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้รายงานถึงปัญหาและสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ้นผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงขาดแคลนทุนทรัพย์และเทคนิคทันสมัยพร้อมทั้งกำลังคนที่ยังจำกัดทานนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้โอล่มและมีคำเห็นเจาะจีมโดยเน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่การพัฒนากสิกรรมให้มีคุณภาพและยืนยงส่งเสริมการนำใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาในการผลิตและลดพรการใส่สารเคมีเขาในการปลูกการเลี้ยงหันไปนำใส่ปุ๋ยชีวภาพให้หลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นนักให้มีการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองป่าไม้และแหล่งน้ำให้เกิดผลดีพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน
5: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบ่เดินมานี่ทานเวิร์นมณีมุ่งศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานผักเมืองละครเพิงแขวงสละวันพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและเหตุการณ์เสือเรือครอบครัวที่ถือผลกระทบจากภัยพิบัติลมพายุพัดผ่าน รวมมี8บ้านของเมืองละครเพ็ง
6: ลมพายุพัดแมนได้เกิดขึ้นในวันที่17เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่เขื่อนซานบานซองและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองละครเพ็งจำนวน8บ้านคือบ้านนาโพสีบ้านนาแลนบ้านผู้ทำพ่วงบ้านดอนแดงบ้านหนองแสงบ้านนาทืนไต้บ้านนากะลาและบ้านนาเมืองซึ่งเฮ็ดให้มีผลกระทบจำนวน52ครอบครัว48หลังคาเรือนและของการบ้าน1หลังมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด247ล้านกว่ากีบต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวคณะนำของเมืองละครเพ็งก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้หีบห้อนประสานสมทบกับอำนาจการปกครองในแต่ละบ้านลงกวดกาและประเมินความเสียหายตัวจริงพร้อมทั้งเล็งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อครอบครัวที่ได้ถือพ้นกระทบอย่างบองไว้นอกนั้นคณะภาคคณะปกครองเมืองก็ยังได้หีบฮอนคนคั่วกองทุนภัยพิบัติและปลุกระดมทุนฮอนจากของการออมค้างรวมทั้งนักธุรกิจภายในเมืองเพื่อนำมามอบให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบใน8บ้านซึ่งมีเงินกองทุนภัยพิบัติขันเมือง23ล้านกว่ากีบและเงินจากการระดมของของการออมค้างและนักธุรกิจออมค้างเมืองจำนวน12ล้านกว่ากีบสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัน
1: วันที่5พฤษภาคมนี้โครงการมอนซูวินพาวเวอร์จำกัดได้มอบเงินค่าภาคหลวงให้แขวงเสกองและแขวงอัตปือจำนวน 63,800 กว่าดอลลาร์มอบโดยทานมารุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทมอนซูวินพาวเวอร์จำกัดฝ่ายแขวงเสกองกล่าวหาบโดยทานขันตีศิลวงศ์สาหองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างหน้าอ้อมข้างแขวงเข้าห่วมเป็นสักขีพยาน
7: ทานรุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดกาวาการมอบเงินค่าผักหลวงในครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญต่อบริษัทเพราะเป็นการนำส่งค่าผักหลวงทำอิฐภายหลังที่โครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าค่าผักหลวงประจำปี2565นี้ได้คิดไล่จากไร่หาบของโครงการนับแต่ระยะเริ่มผลิตไฟฟ้าขั้นต้นด้วยกำลังการผลิตประมาณ300เมกะวัตต์ในวันที่17กรกฎาคม2565และระยะดำเนินงานเต็มกำลัง600เมกะวัตต์ในวันที่22สิงหาคม2565จนถึงวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งการนำส่งค่าผักหลวงดังกล่าวแม้นเป็นการปฏิบัติพันธะของโครงการตามสัญญาสัมปทานที่มีต่อรัฐบาลบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดขอยืนยันว่าจะสืบต่อดำเนินงานโดยความรับผิดชอบเข้าหลบกฎหมายเข้าหลบซุ่มซ่นและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐทุกคันจะสืบต่อเบิ่งแย่งผลกระทบหากฟังคำคิดคำเห็นจากซุ่มซ่นและดำเนินกิจกรรมพัฒนาซุ่มซ่นให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและเสื่อว่าถูกภาคส่วนยังสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดในต่อหน้าโครงการนี้จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติท้องถิ่นและประชาชนอย่างยืนยงขณะที่ท่านขันตีศิลาวงศาก็ได้มีคำเห็นว่าในนามต่างหน้าคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงและในนามส่วนตัวขอแสดงความสมเสยและขอบใจมายังบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์ที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติพันธะอย่างเข้มงวดซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับรัฐบาลก็คือแขวงเงื่อนข่าวผักหลวงที่ได้รับในครั้งนี้แขวงพวกเขาจะนำใส่เขาในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อเฮ็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนท้องถิ่นตามนโยบายของภาคและรัฐบาลจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาหับเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครหลวงพระบางโดยลงนามของท่านสุริเดชแก้ววรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกับท่านวอตายบักหองผมด้วยการบริษัทวินาก่อสร้างที่หาสถานและซ่อมเป็นจำกัดมีทานบุญเรือมณีวงเลขาคณะบริหารงานผักแขวงพร้อมด้วยวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ท่านบุญเซิงวิลาวันหองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงรายงานให้ฮู้ว่าการจัดพิธีครั้งนี้ปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงนครบางว่าด้วยการเฮ็ดดีรับของเอาบริษัทวีนาก่อสร้างเคหสถานและซ่อมแปลงจำกัดเป็นผู้สนับสนุนประมูลโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครนครบางแขวงนครบางและอนุมัติทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาเจ้าของโครงการเซ็นสัญญากับบริษัททีสนับสนุนประมูลซึ่งโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพ แปประสมวังเงินได้หับถึงสวยเลือลาจากแขวงกวางหนิงสาถาละละละสร้างคมนิยมเวียดนามมูลค่า1,900,000 กว่าดอลลาร์แล้วก็มีอาคาร3ชั้นจำนวน2หลังห้องน้ำจำนวน1หลังมีทั้งการก่อสร้างหัวอ้อมโรงเรียนสนองเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่นๆเต็มอีกโดยผู้รับเหมาจะได้เริ่มลงมือในการก่อสร้างนับแต่มื้อลงลายเซ็นเป็นต้นไปและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้สำเร็จตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้24เดือนโอกาสนิทานบุญเลื่อมมณีวงศ์ได้ในหนัก5คณะฮับปิซอฟถูกพักส่วนจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างหามีผลสำเร็จตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาพร้อมทั้งเป็นเจ้าการในการติดตามกฎการสภาพเทคนิคโครงการก่อสร้างในแต่ละระยะหามีคุณภาพมีความสวยงามมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้จารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบัง
1: ต่อไปเสื่อนฐานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่7พฤษภาคมนี้คณะกรรมการงานกีฬาโอลิมปิกสากลประกาศว่า4เมืองในน่านรวมทั้งเซี่ยงไฮ้ของจีนและโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกกรัดแองเจริต2028นี่เป็นครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวภายหลังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกปารีส2024การแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกรัดแองเจริตจะจัดขึ้นอยู่4เมืองคือนครโตเกียวของญี่ปุ่นนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนครมอนทรีออลของแคนาดาและนครโอเรนโตของสหรัฐอเมริกาในนั้นการแข่งขันส่งข้างที่จะจัดขึ้น URC นั่นจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2028ส่วนการแข่งขันที่อเมริกาเหนือจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2028
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวในระหว่างพิธีปิดกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยท่านกล่าวว่าผู้นำอาเซียนเห็นพร้อมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืนยงด้านพลังงานในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าประเภทต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันต่อข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันของอาเซียนหรือ APSA โดยไวที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภาคพื้นซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกอาเซียน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแถลงในกองประชุมทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในวันที่7พฤษภาคมนี้ว่าสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลกยังประเสริฐกับความท้าทายหายแห่งจากการฆ่ามนุษย์การลักลอบขนส่งผู้ย้ายถิ่นฐานและการละเมิดสิทธิมนุษย์ระหว่างปี2022หา2026มีผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการฆ่ามนุษย์อย่างน้อย 200,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กน้อยนอกนั้นยังมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการย้ายถิ่นฐานหลายกว่า 15,000 คนซึ่งในนี้เกิดจากความอ่อนแอของประชาคมโลกในการบริหารจัดการร่วมกันองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษย์ของผู้อพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งกลับคืนที่ปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายฆ่ามนุษย์ข้ามชาตินอกนี้ยังเสนอให้พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานเพื่อการลงทุนด้านการศึกษาและการจ้างงานในประเทศต้นทางเพื่อลดพ้นแห่งกดดันต่อการอพยพแบบผิดกฎหมายและสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกกฎหมาย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

สวัสดีเพื่อนๆรายการทานผู้ฟังอยากเพียงทุกท่านขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อทางรายการพวกเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการท่องเที่ยวหรือว่าสารณะฮู้พร้อมกับภาษาลาวมื้อละคํานอกจากนี้ก็มีเพลงมีลํามาผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของบรรดาทานโดยเฉพาะเป็นผู้ที่กำลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ำอยู่ในเวลานี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้คิดเสมอว่ารายการนี้เป็นรายการที่หัดใส่ท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะฟังอยู่ใส่กระตามเนาะอยู่ตามงานตามซ่านตามป้อมยามหรือว่าอยู่ห้องจักห้องงานก็ฟังได้คือกันเพราะว่าพวกเขาได้นำเอาแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านฟังและมีบางสิ่งบางอย่างท่านก็สามารถนำไปนำใส่ในชีวิตประจำวันของท่านได้โดยเฉพาะเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทานได้ฮู้ว่าแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์บ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติบ่ทั้งปูชนียสถานหรือว่าทางวัฒนธรรมกันล้วนแล้วแต่มีมาให้ทานได้ฟังแต่ว่ามื้อนี้จะพาทานไปเที่ยวถ้ำอยู่ทางแขวงขมวนจะเป็นธรรมใดนั้นมาฟังน้ำกันธรรมน้ำลอดเซบังไฟแขวงขมวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สวยสดงดงามทางธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นมาให้คนเฮาได้ชมอันที่เป็นหน้าแปลกใจสุดเกี่ยวกับสื่อของธรรมนั้นมันจะบ่ได้เกี่ยวพันกับสถานที่เมืองเซบังไฟนั่นเลยและบ่แม่นต้นกำเนิดของเซบังไฟแต่อย่างใดแต่ความจริงแล้วแม่นตั้งอยู่บ้านหนองปิงที่ขึ้นกับเมืองบัวละพาแขวงขมวนตามการบอกเล่าของประชาชนเขตบ้านหนองปิงเมืองบัวละพาได้ให้ฮู้ว่าถ้ำน้ำลอดนั้นแม่นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นทางด้านธรรมชาติที่มีอากาศสดชื่นและแจ่มใสดีเป็นถ้ำที่มีความงดงามกว่าถ้ำอื่นๆในเขตนี้ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองบัวละพาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ15กิโลเมตรซึ่งพวกเขาสามารถเดินทางไปตามเส้นทางเลขที่12มุ่งหน้าไปสู่เมืองมหาไซแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะฮอดถ้ำถ้ำน้ำลอดเซบังไฟมีความยาวประมาณ9กิโลเมตรกว่ากว้าง100เมตรและสูงประมาณ80หา90เมตรนักท่องเที่ยวนอกจากที่ได้ย่างเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติเขตบริเวณทางเข้าปากถ้ำนั้นแล้วยังจะได้เป็นการออกกำลังกายในการย่างอีกด้วยเมื่อฮอดด้านในของถ้ำก็จะเห็นสายน้ำไหลลอดเข้าไปทางในของถ้ำอย่างสวยงามและเมื่อพวกเขาเหลียวเบิ่งบริเวณทางในและทางเทิงของถ้ำก็จะเห็นลักษณะเป็นรูปแบบฝาผนังเรียบๆที่เป็นรูปม้นกลมลอดเข้าไปจนสุดสัวสายตาอย่างสม่ำเสมอเปรียบเหมือนมีผู้คนมาแปลงสร้างและเจาะเป็นหูเข้าไปให้เป็นปองน้ำลอดอย่างสวยงามซึ่งในแต่ละปีก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลากหลายถ้ำน้ำลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติภูผาป่าไม้อันรกหนาและเขียวงามอุ้มทุ่มมีสายลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาพาให้จิตใจสดชื่นเมื่อได้สูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าน่าสะอ่อนใจแท้ๆเมื่อยามแลงมาแสงตะเวนได้สอดส่องและประกายแสงลงมากระทบกับสายน้ำก็จะกลายเป็นแสงเลื่อมระยิบระยับในบริเวณถ้ำสวยงามแท้ๆนอกจากนั้นทางด้านในบริเวณของปากถ้ำก็จะมีสิ่งที่เอื้ออำนวยให้กับบรรดานักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมเป็นต้นเมนมีห้านอาหารห้านกินดื่มมีสถานที่พักผ่อนย่อนใจไว้คอยบริการอย่างสะดวกสบายถ้าท่านใดหากได้ไปแขวงขมวนก็อย่าลืมคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอดเมื่อท่านไปถึงและได้เข้าไปเที่ยวชมแล้วท่านก็จะรู้สึกเบิกบานมนต์ซื่นและผ่อนคลายความเคร่งเครียดภายหลังที่ท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ธรรมชาติและสายลมเย็นแล้วยิ่งพาให้จิตใจของท่านได้เพลิดเพลินจนลืมถึงความอิดความเมื่อยของทานผู้ละ

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มและทางอ้อมย่างหลวงหลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้เอาเป็นได้ใดท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ทางรายการพวกเขาก็พาท่านไปเที่ยวหลายบอนหลายทีโดยเฉพาะแม่นตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ละแขวงมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสิ่งที่น่าจับอกจับใจสำหรับผู้ไปเห็นไปชมแต่ละเขตแขวงกับบ่ได้น้อยหน้ากันนะแต่บางคนนี่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปนะอยากไปเห็นอยากไปฮู้ว่าเป็นคือที่ได้เว้ามาบ่บางคนนี่ก็ได้ยินแต่หมู่ว่าบ่นั่นคักบ่นี่มวนบ่ใดที่ประทับใจจังซี่ถ้าว่าอยากไปสัมผัสด้วยตัวของท่านเองก็สามารถไปได้เนาะเฮาคนลาวฮักซั่นลาวเฮาต้องท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาเพื่อเป็นการส่งเสริมบ่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากประชาชนบ่หรือว่าเป็นการปลุกระดมให้ทุกคนมีน้ําใจฮักบ้านเกิดเมืองนอนอันละตอนนี้พวกเรามาฟังสารณฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องหยังมาฟังนํากันท่านผู้ฟังอย่างแพงเป็นยังหลายๆคนจึงคิดว่าไขมันนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือว่าบางเทื่อเฮาอาจจะฮู้จักไขมันหน่อยเกินไปเพราะว่าไขมันนี่บ่เพียงแต่เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วไขมันบางชนิดยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดพยาธิและเสริมสุขภาพได้ดีนําอีกซึ่งนักการแพทย์ได้เผยความลับเกี่ยวกับการกินไขมันให้สุขภาพดีจะเป็นแนวใดผู้จะทำรายการจะเว้าสู่ฟังถ้าอยากกินอาหารคั่วหรือจืนเฮาต้องเลือกน้ำมันเป็นที่ยอมรับกันว่าอาหารคั่วหรือจืนเป็นอาหารจานที่นิยมของหลายๆคนแต่ที่ต้องลดหรือว่าเซากินนั่นก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพดังนั้นการเลือกน้ำมันที่ใส่จืนจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่อดบ่ได้เฮาต้องยอมรับว่าไขมันหรือว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังนั้นจึงต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันที่ดีในการประกอบอาหารซึ่งน้ำมันที่ดีที่เราควรรับประทานต้องมีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มโตต่ำและไขมันบ่อิ่มโตซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิต่างๆและลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดีไขมันเหล่านี้มักพบในเนยเทียมกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มสิ้นติดมันซึ่งเป็นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่านอกจากจะเฮ็ดให้ตุ้ยเลวยังเฮ็ดให้ระบบคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิหัวใจและหลอดเลือดก่อให้เกิดพยาธิไห้ต่างๆตามมาตามค่านิยมด้วยอาหารไขมันต่ำเพราะว่าอาหารไขมันต่ำบ่ได้แปลว่าแคลอรี่จะต่ำไปนำมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าไขมันต่ำแต่พบว่ามีน้ำตาลสารเพิ่มความเหนียวและสารปรุงแต่งอื่นๆอีกจึงเห็นให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้พลังงานสูงกว่าอาหารไขมันตามธรรมชาติไขมันสัตว์เนยครีมเป็นไขมันนักที่กินแล้วจะเห็นให้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิหลอดเลือดหัวใจอัดตันพยาธิตุ้ยและพยาธิคอเลสเตอรอลสูงดังนั้นจึงควรทดแทนไขมันนักเหล่านี้โดยการใส่ไขมันน้ำแทนเพื่อให้ร่างกายได้รับไขมันเพียงพอในแต่ละมื้อถึงอย่างไรก็ตามการกินอาหารที่มีไขมันอาจจะดีแต่เฮาควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้อยู่กับเฮาตลอดไป

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกำมวลผ่านไปจากรายการมอบให้แด่ทุกท่านแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้ดาวันจะพาท่านไปปรุงแต่งอาหารเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่บ่น้อยหน้าจากอาหารอย่างอื่นจะเป็นใดๆมาฟังนํากันคั่วกะเพราปลากระป๋องส่วนประกอบปลากระป๋อง1ป๋องใบกะเพรา1ถ้วยน้อยหมากถ้วยยาวซอยพอดีคําเครื่องถ้วยน้อยหมากเพชรใหญ่ซอยพอดีคํา1ถ้วยน้อยกระเทียมซับ2บวงแกงหมักเพชรน้อยซับ1บวงแกงน้ำตาล1บวงกาเฟน้ำมันหอย1บวงแกงน้ำปลา1บวงกาเฟน้ำมัน1บวงแกงส่วนวิธีปรุงแต่งมันให้เอาปลากระป๋องนั้นมาแกะแล้วเอาซอสหมักเล่นนั้นออกใส่ถ้วยไว้ต่างหากจากนั้นก็เป็นเอาน้ำมันใส่หม้อข้างไฟปานกลางพอฮ้อนแล้วก็เป็นเอากระเทียมซับนั้นและหมักเพชรที่เฮาซับนั้นคั่วให้มีกลิ่นหอมและหมักถั่วยาวนั้นลงพร้อมกับหมักเพชรใหญ่หลังจากนั้นคั่วต่อไปอีกน้อยนึงแล้วจึงเอาปลาลงพร้อมปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยและน้ำปลาค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันถ้าว่ามันมุนไก่คนสิ้นปลาให้แตกออกจากกันเลยก็ได้และถ้ามันแห้งก็ให้เอาซอสหมักเล่นที่เฮาแยกไว้นั้นใส่เพิ่มเติมก็ได้สังเกตเบิ่งถ้าหากว่าหมักถั่วสุกก็ให้เอาใบกะเพรานั้นลงแล้วก็คนให้เข้ากันซีมรสชาติตามใจมักแล้วก็มอดไฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟหรือจะราดกับข้าวเจ้าแถมด้วยจืนไข่ดาวก็ยิ่งเป็นตาแซ่บเติมอีก

อ้าวก็วังว่าคงจะถึกอุทึกใจหลายคนอยู่เนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความอิดเมื่อยแต่ว่าบ่ทันได้กินข้าวก็ยังสุดใจฮ้อนใจไห้เนาะก็ค่อยๆเว้าค่อยว่ากันความหิวโหยนี่สามารถเฮ็ดให้ครอบครัวพิเถียงกันได้แต่ก็ต้องอยู่กับจิตใจเฮาต้องอดทนแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอาลามาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้มาโดยตลอดตอนท้ายของรายการนี้พวกเขาก็มาม่วนๆกันเติมอีกเนาะหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสบายดี

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกเฮ้ย
1: บอกผมก็เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเ
1: ฮ้ยโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นออีนั้นจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสิคือว่าเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดงคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทานหับฟังร้ายการขับลำท่องถิ่น

ไปว่าเวียงจันเศร้าเศร้าเด้ออย่าฟ้าว่ามันสิโปบาดล่ามักแต่งสร้างหน่วยไปสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกๆท่านกลับขึ้นมาพอๆกันอีกเส้นเคยกับต้นกล้วยในรายการขับลำทองทินจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่บางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังเหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามทุ่งให้ทุ่งนาตามห้องส่วนให้นาบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้นอกจากจะมีเสียงขับเสียงลำม้วนมาตอนมิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้ติดตามรับฟังตื่มและแน่นอนมาพอๆกันกับมิตรรายการในแต่ละเทื่อก็ต้องนำเอาสิ่งดีๆและเสียงขับเสียงลำมามอบให้แต่ว่าคันทำอิฐจะมอบความเบิกบานม่วนซื่นสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังด้วยเสียงขับลำม่วนๆซะก่อนหลังจากสดชื่นด้วยเสียงขับเสียงลำแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำการตื่ม

0: เอ้ยพุทธมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พิ่นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ๋ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซอนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่น่าสนใจ

โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้มิตรรายการเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ทุกๆท่านในเวลาดีๆแบบนี้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำม้วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพในระยะนี้อากาศยังฮ้อนยังเอาอยู่โดยเฉพาะแม่นยามมื้อเพ็ญแสงแดดกล้าหลายจะสะละกะอย่าลืมเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยนอกจากนั้นการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปท่องไปเที่ยวหรือไปเวียกไปงานทางใดก็แล้วแต่ใส่พาหนะก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการเดินทางเพราะว่ารายการพวกเราเป็นห่วงเป็นใยหลายเนื่องจากปัจจุบันนี้นั้นเห็นว่าถึงแม้นเส้นทางคมนาคมจะสะดวกสบายหลายเส้นหลายจุดหลายบอนแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลสิ่งที่ติดตามมาพร้อมกันกับความสะดวกสบายก็คืออุบัติเหตุท่านผู้ฟังปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนหนทางนี้โดยเฉพาะแม้นสิ่งที่เกิดจากความมึนเมาของผู้ขับขี่ก็ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตอินทรีย์ของคนเฮาต่อทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะกับผู้บริสุทธิ์ที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้รับกรรมว่าซั่นซะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ออกมาย้ำเตือนถึงนักขับขี่ทั่วประเทศให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบการจราจรให้มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นมาตรการสำหรับการลงโทษต่อผู้ที่ดื่มสิ่งมึนเมาว่าซั่นซะแล้วยังฝืนขับขี่แล้วสร้างสิ่งที่บ่พึงประสงค์ก็คืออุบัติเหตุให้เกิดขึ้นตามดำรัสเลขที่568ทับรพ.อันนี้ก็เพื่อลดทอนอัตราการเสียชีวิตตามท้องถนนหนทางให้ลดน้อยถอยลงเป็นรูปธรรมผลกระทบจากอันตรายนั้นถือว่าหลายกว่าความประมาทก็คือความสูญเสียกลายเป็นว่าเมาแล้วขับขี่พาหนะมันก็ส่งผลเสียบ่เพียงแต่ต่อผู้ขับขี่เองเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ว่าก็ยังสร้างผลกระทบเป็นห่วงโซ่หรือว่าเป็นตองโซ่บอกว่าจะเป็นผลกระทบทางร่างกายสติทัดเล่ามันก็เข้าไปทำลายระบบประสาทเหตุให้เกิดการตัดสินใจซาลงสายตามัวเหตุให้ความสามารถในการควบคุมพาหนะลดลงเป็นจำนวนหลายกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความพังเผอหรือว่าหลับในเด้ออิดเมื่อยเด้อหลักๆนี่บ่เป็นแต่ให้อภัยสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับเพราะว่าจากความประมาททั้งนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่หุนแหงและก็สูญเสียหลายความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็แม่นถือว่าเป็นค่าปรับใหม่ที่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นกำหนดไว้ต่อผู้ที่ก่อเหตุที่ต้องได้แบกหาบหรือว่ารับผิดชอบสดเสยค่าเสียหายค่าปิ้นปัวค่าซ่อมแปลงพาหนะในระดับชาติอุบัติเหตุจากการมึนเมาแล้วขับในการเหตุให้ประเทศชาติสูญเสียกำลังแรงงานเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นเม็ดเงินมหาศาลท่านผู้ฟังอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นเอามาย้ำเอามาเตือนถึงมิตรรายการท่านผู้ฟังพวกเฮานี่แหละเอาตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับความเบิกบานพลซื่นจากเสียงขับเสียงลำม้วนๆก่อนบึดนึงและก็หาฟังสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนั้นจะค่อยกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตส่วนโตบ่ได้ไผ่สิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็ที่สำคัญก็คือเสียงขับเสียงลำมวนเอามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องอุบัติเหตุนี่ก็บ่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพจิตใจของคนเราเท่านั้นมันยังกระทบถึงสภาพสังคมโดยรวมโดยเฉพาะก็เป็นครอบครัวถ้าว่าเกิดความสูญเสียเกิดมีผู้ใดเสียชีวิตขึ้นมาสมมุติว่าหรือว่าพิการจังซี่ครอบครัวก็ต้องขาดเสาหลักขาดผู้เบิ่งแยงขาดผู้เอาใจใส่เลี้ยงดูว่าซะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอิงตามดำรัสฉบับเลขที่568ทับรบก็ได้มีการกำหนดระดับความเข้มข้นของถาดเหล้าสำหรับผู้ที่ละเมิดเมาแล้วขับดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับเผื่อว่าประเภทลดจากนี้ถ้าว่าเกิน 1.14 มิลลิกรัมต่อลิตรปรับใหม่อยู่ที่ 150,000 กีบส่วนรถส่วนตัวประเภท4ล้อเกิน 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตรจะมีการปรับใหม่อยู่ที่ 300,000 กีบส่วนรถขนส่งรถรับจ้างที่เป็นรถเบาตั้งแต่0มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปเท่านั้นถ้าว่ามีการฝ่าฝืนก็จะปรับใหม่สูงถึง 1,500,000 ขีดอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางการเพิ่นมีการกำหนดไว้สำหรับผู้ที่ละเมิดถ้าว่ากวดพบถ้าว่าเว้าเรื่องการดื่มสิ่งมึนเมานี้บ่ได้ห้ามบ่ได้หวงแต่ว่าต้องมีความปลอดภัยต้องเอาใจใส่ต้องรับประกันก็ขอแนะนำให้นักขับขี่หันมาใช้บริการรถรับจ้างถ้าว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ต้องได้ดื่มอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวตนเองและผู้อื่นเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านมีสติตั้งสติก่อนขับขี่เพราะความม่วนซื่นเพียงแต่ชั่วคราวนี่ก็อาจจะกลายเป็นความเศร้าสลดใจไปตลอดชีวิตได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและเหลียวเบิ่งเวลานาทีมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วก่อนจากกันจะมอบสิ่งเบิกบานม่วนซื่นก็คือเสียงขับเสียงลำปิดท้ายรายการให้ทุกๆท่านได้ม่วนซื่นส่งท้ายหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาอามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบพ่อกันได้ไหมในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกๆท่านประสบพบพ่อความสุขความโชคดีสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลของประชุมยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบอก3ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในวันที่7พฤษภาคมที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านอันว่าอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่7-8พฤษภาคมนี้ในโอกาสดังกล่าวสองนายกรัฐมนตรีลาวและมาเลเซียได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพอพันธมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ประเทศอย่างเป็นปกติรวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะการร่วมมือในครอบครัวอาเซียนสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการเงินและธนาคารวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆพิเศษในปี2026นี้เป็นปีครบรอบ60ปีการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวมาเลเซียซึ่งสองฝ่ายมีแผนจะจัดหลายกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ยืนยันจะสืบต่อเหตุเปรียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาและได้เสนอให้รัฐบาลมาเลเซียสืบต่อสุขยู่และระดมให้นักธุรกิจมาเลเซียเข้ามาลงทุนอยู่ลาวให้หลายขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอันว่าอิบราฮิมไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกในปี2026นี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศก็คือเสริมขยายการพันธุ์ร่วมมือด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอันว่าอิบราฮิมก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวและประกอบส่วนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างมาเลเซียและลาวให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ประเทศพร้อมทั้งมีความยินดีที่จะเดินทางเยี่ยมยามทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาที่2ฝ่ายมีความสะดวก
1: ในวันที่7พฤษภาคม2026ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2026เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2026นอกนั้นก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาหางแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2026-2030 กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาคณะกรรมการภายใต้เสาค่ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการหัวมือในเวียกงานต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกักเกี้ยมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินงานของกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะเวนออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการก้าวเกี่ยมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในตอนท้ายกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื่องในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาหับห้องในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: ในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดารองเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ตั้งนาถาวรประจำอาเซียนในโอกาสดังกล่าวท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ต่างหน้าถาวรประจำอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสภาพการภาคพื้นและสากลที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเสยต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้ต่างหน้าถาวรประจำอาเซียนและกองเลขาอาเซียนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนก็คือจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการหัดแน่นความสามัคคีและยกสูงความเป็นแก่นกลางของอาเซียนท่ามกลางสภาพการภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากพร้อมนี้ท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาผู้ต่างหน้าถาวรประจำอาเซียนก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของลาวที่ได้ประกอบส่วนอย่างหาวหันต่ออาเซียนรวมทั้งผลสำเร็จการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนซึ่งมีความสอดคล้องกับความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและเสื่อมโยงภาคพื้นให้นับมือมีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากนั้นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนโดยสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือบรรดาบุริมสิทธิ์ลักษของอาเซียนและย้ำเคืนความหมายมั่นเพื่อสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อบรรดาสิ่งท้าทายในปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งท้าทายด้านพลังงานและอาหารพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ติดราคาสูงและแสดงความขอบใจต่อท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้การร่วมมือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนและเสนอให้ท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวโด ดยเฉพาะในเวียกงานการสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งลาวในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้มอบเครื่องทีละนึกที่เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมของลาวให้แก่ท่านเลขาธิการในอาเซียนเพื่อวางแสดงไว้อยู่ห้องวางแสดงของกองเลขาอาเซียนตื่มอีก
1: ในระหว่างวันที่6 5 7พฤษภาคม2566ที่โฮงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงวิจันทน์มีกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและกฎหมายที่ติดพันกับเวียกงานทรัพยากรพันธุกรรมความรู้พื้นบ้านและการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้สุมสนสนเผ่าสำหรับประเทศอาเซียนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการค้าเพื่อการพัฒนาให้เกียรติเป็นประธานโดยทานไสสมเพชรนรสิงห์หัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางปรัญจลีปราณิกาเลขาเอกแขนงเศรษฐกิจสถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในของประชุมมีคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้จัดการประจำภาคพื้นโครงการการค้าเพื่อการพัฒนาระดับภาคพื้นบรรดาทานผู้ต่างหน้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนทางภาครัฐและเอกชนผู้ต่างหน้าจากโครงการผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ทานไซสมเพชรนรสิงห์ได้แนะนักว่ากองประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาหารือเพื่อสร้างและพัฒนานโยบายนิติกรรมที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นซึ่งจะช่วยปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวว่าลาวให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกับสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าและนวัตกรรมโดยเฉพาะการร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผ่านโครงการที่ได้สนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภาคพื้นและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2565-2030 ที่เน้นใส่การพัฒนาแบบยั่งยืนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพร้อมนั้นยังสวยสุขยู3เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการค้า2565-2030ประกอบมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การขยายการค้าและการเข้าถึงตลาดและการสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจและชุมชนท้องถิ่นในของประชุมบรรดาเซียวซานยังได้นำเสนอเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและหางข้อแนะนำสำคัญต่างๆของบทศึกษากลคั่วการสร้างและพัฒนากฎหมายที่ติดพันกับเวียกงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประเทศอาเซียนในการปกป้องเวียกงานดังกล่าวเช่นการพัฒนาฐานข้อมูลการนำไส้ถิ่นกำเนิดหรือเครื่องหมายล้มมูการต้านสินค้าลอกเลียนแบบการพัฒนากฎหมายเฉพาะและการยกสูงขีดความสามารถของทุกภาคส่วนกองประชุมจะได้ดำเนินเป็นเวลา2วันโดยคาดหวังว่าผลการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานและข้อมูลสำคัญประกอบเข้าในบทศึกษาคนกลัวการสร้างและพัฒนากฎหมายที่ติดพันกับเวียกงานของอาเซียนเพื่อปกป้องและนำไส้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดผลประโยชน์อย่างยืนยงและมีส่วนร่วมในภาคพื้นอาเซียน
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจะนิไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศหับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลของประชุมยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในระยะหอบหูเรื่องอาเซียน

0: ในระหว่างวันที่2หา3พฤษภาคม2566ขณะผู้แทนกระทรวงการเงินนำโดยท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การกลัวเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาเซียองค์การกองทุนสากลและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในอาซีตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแห่ธาตุที่นำไส้ในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาที่สูงขึ้นหลายต่อปัญหาดังกล่าวบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศมีการสร้างนโยบายรับมือผลกระทบระยะกลางเช่นเพิ่มคลังแห่สะสมที่ยืดหยุ่นเน้นสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะแต่คงเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหาประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทางสมทบการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแห่สะสมที่ยืดหยุ่นสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะแต่คงเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้หับฮองเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอตปี2030โดยแผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนCMIM ครั้งที่17ความคืบหน้าการกลัวรูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซียนแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน ABMI สำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างซิดนาทีของกองเลขาDRFI และหับห้องธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกซึ่งผ่านมา ADB ก็ได้สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการหัวมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับห้องเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และที่ซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมในเวทีการหัวมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3ดังกล่าวแม่นการจัดตั้งปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีและยกสูงหน้าที่ขอบการหัวมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุขยุคการหัวมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นผลของประชุมยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ซึ่งพวกเขานำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ฟังที่ตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้ จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่หา167กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพัฒนาความมือสองฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานซูกิอุโนะรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่4-5พฤษภาคมนี้เพื่อสืบโตเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันงามระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้เติบใหญ่ขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียสองฝ่ายได้พบปะและทบทวนคืนการพันธุ์ร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการร่วมมือในต่อหน้าสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ69ปีผ่านมาเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงก็คือการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษในปี2027ที่จะมาถึงนี้2ฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศลาวอินโดนีเซียในวันที่30สิงหาปี1957ซึ่งจะมีการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆทั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงจาการ์ตาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยที่เห็นว่าการพบพันธุ์ร่วมมือด้านการเมืองด้านเวียกงานป้องกันชาติด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆสืบต่อได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆและเห็นดีจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงบุรีมาซิตที่2ฝ่ายมิทาเฮงนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในอนาคตในขณะเดียวกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียและแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียต่อรัฐบาลและประชาชนลาวในระยะผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญทานซูกิโอโนะรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายครั้งที่6ระหว่างลาวอินโดนีเซียที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในปี2027ทั้งเป็นการเยี่ยมยามเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศในปีดังกล่าวอีกด้วยลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพันธุ์ร่วมมือ2ฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาวันนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มเสียงออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์กับผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ที่ปสอนดวงสลาดหรือนิ่งหนองอโลโปคาวเป็นจังได๋มีรายการไปเที่ยวทางใดบ่เนาะในระยะนี้เทศกาลงานบุญต่างๆถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะในเอิ้นว่าการใช้ชีวิตตัวจริงในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังคันมือพักผ่อนนี่ก็อยากไปลิ่นไปเที่ยวน้ำขอบน้ำคั่วน้ำหมูเพื่อนมิตรสหายหรือว่าคนหักคนแพงเนาะไปกินเขาปลาไปท่องเที่ยวอยู่ทางซานเมืองเพื่อพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจเช่นเดียวกันกับหับฟังรายการของพวกเฮาในค่ำคืนนี้จะมีทั้งกระทู้บอกเล่าเรื่องราวให้มิตรรายการได้หับฟังกันบ่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงามหรือว่าปรัชญาชีวิตคำคมใดที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคนหุ่นหนุ่มพวกเฮาก็จะมาแลกเปลี่ยนให้มิตรรายการได้หับฟังกันเช่นเดียวกันในระยะนี้ต้องขอขอบใจเนาะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นกรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นว่าการดำรงชีวิตตัวจริงเนาะติดพันกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยาธิบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการขับขี่ตามท้องถนนหลวงเนาะในการใช้พาหนะตัวจริงวัยหนุ่มสาวหนุ่มกับพวกเฮานี่ก็ต้องได้มีความอาใจใส่ในการระมัดระวังเพราะว่าในระยะผ่านมานี่เจ้าหน้าที่ก็คือกรมจราจรนครบาลเมจันของพวกเฮานี่ก็ได้ลงไปภาคสนามตัวจริงเพื่อลงไปโฆษณาในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยตามท้องถนนหลวงฉะนั้นแล้วคณะผู้สอบจึงได้เฮียกห้องมายังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงวัยหนุ่มสาวหนุ่มจะต้องได้เอาใจใส่แท้ๆเนาะในการปฏิบัติระเบียบจราจรนี่ให้เข้มงวดบ่อนใดที่เกิดปรากฏการณ์หย่อท่อโดยเฉพาะแล้วอุบัติเหตุนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหลักหนึ่งท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันไว้เนาะบ่ให้มีเหตุการณ์ที่สูญเสียถ้าว่าเกิดเหตุแล้วนี่แม่นเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินเฮงไห้ไปกว่านั้นเสียทั้งชีวิตท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องได้เรียกห้องมายังวัยหนุ่มสาวหนุ่มต้องเป็นเจ้าการนำกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลง

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมันเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักทานผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกลับมาในระยะนี้ถือว่าอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อสนุกกันอยู่แน่นอนเลยเนาะเข้ามาในระยะนี้นี่จะมาสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องของกระทู้ของพวกเฮาว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานที่ดีเฮาควรปฏิบัติแนวใดถ้าว่าเฮาอิงใส่สภาพตัวจริงเนาะในสังคมปัจจุบันนี้วัยหนุ่มสนุกของพวกเฮาหรือว่าวัยอายุที่เพิ่นได้มีการเฮ็ดเวียกซอกเวียกเฮ็ดงานทําในเกณฑ์ที่เฮาเห็นว่าอยากพัฒนาทางด้านวิชาชีพนี่เฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะเพราะว่าเฮานี่ได้อยู่นํากลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนแน่นอนแล้วองค์การจัดตั้งใดหนึ่งหรือว่าหองการใดหนึ่งนี่จะหวบรวมเอาบรรดาสมาชิกก็คือครูร่วมงานเพื่อนร่วมงานนําเฮานี่ว่าอยู่นํากันนี่เฮ็ดแนวใดให้มีความสุขและเฮ็ดแนวใดการประพฤติของเฮานี่จังให้อยู่แล้วเลยมันมีความสบายใจในการเฮ็ดเวียกฉะนั้นมันจะอิงใส่ว่าคุณสมบัติของการเป็นพนักงานที่ดีนี่อันที่1ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีทัศนะที่ดีเนาะต่อเวียกงานอันนี้นี่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะแล้วสภาวะของการเป็นผู้นําหัวหน้างานบ่หรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมงานจะต้องได้มีการรับผิดชอบทางด้านเวียกงานวิชาเฉพาะโดยเฉพาะแล้วเนาะผู้ที่นำพาเวียกงานวิชาเฉพาะก็คือหัวหน้าทีมงานนี่จะต้องเป็นผู้หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และมีทัศนะที่ดีต่อเวียกงานใดหนึ่งฉะนั้นมันจะสอดคล้องกับจรรยาบรรณศีลธรรมปฏิวัตินี่ว่าการเฮ็ดเวียกสิ่งที่เฮาได้ถูกมอบหมายก็คือหน้าเวียกตัวจริงที่ทางหัวหน้าบ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาเนาะที่ได้มอบเวียกให้เฮาเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วเนาะเป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกว่าเฮานี่เป็นเกียรติเนาะที่ได้เฮ็ดเวียกที่ตนเองนี่เฮ็ดอยู่อิงใส่ว่าเวียกงานใดที่เฮาได้รับผิดชอบเฮาก็ถือว่าเวียกนั่นนี่มีความหมายความสำคัญต่อสายงานที่เฮาจะตั้งปฏิบัติขึ้นและเฮาต้องได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานวิชาเฉพาะนั่นให้ละเอียดอ่อนที่สุดและถูกต้องตามระเบียบการแบบแผนการนำพาตัวจริงเนาะหรือว่าการจะตั้งปฏิบัติในนี่แม่นถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นว่าเขาต้องมีความภูมิใจในหน้าเวียกที่เขาได้หับต้องมีความหมักหักก่อนเนาะในเรื่องเวียกงานนี้ถามว่าผมมีความหมักหักแล้วถึงว่าจะเป็นเวียกเบาหรือว่าเวียกอื่นๆก็ตามนี่เขาจะบ่มีใจตั้งต่อในการจะตั้งปฏิบัติเวียกนั้นๆท่านผู้ฟังและนอกจากนี้แล้วนี่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหาวหันเนาะหรือว่ามีความภาคเพียรพยายามอันนี้คุณสมบัติหนึ่งที่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างก่อนอื่นมดนี่นะเฮาเองต้องมีความมั่นอดทนภาคเพียรพยายามมีความขยันหมั่นเพียรในสายเวียกที่เฮาได้รับผิดชอบบางครั้งนี่เฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในหองการก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเมื่อใดที่เฮานี่ออกเวียกภาคสนามมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งฉะนั้นแล้วเคียงคู่กันนั่นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติตัวจริงนี่ต้องได้ไปเคียงคู่กันเนาะตัดแยกออกจากกันบ่ได้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เฮาเห็นว่าคุณสมบัติในกระโตของเฮานี่ที่มันสื่อแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมตัวจริงในการเฮ็ดเวียกในระยะปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนสมิกรบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงแล้วจังกลับเข้ามาสนทนากันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างนำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคลองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ผู้ฟังที่อยากแพงกลับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่ก็ยังมีกระทู้แลกเปลี่ยนเนาะในเรื่องราวของคุณสมบัติของพนักงานที่ดีนี่เฮาควรมีแนวใดแน่อันนี้นี่เป็นบ่อนอิงหรือว่าเป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆวัยหนุ่มสาวหนุ่มผู้ที่เพิ่นกำลังเสาะไปเฮ็ดงานทำหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังศึกษาว่าเฮาจะไปประกอบอาชีพหยังในเมื่อเฮาเรียนจบวีซ่าสปอร์ตแล้วอันนี้มันเป็นภาคส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตตัวจริงที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้ในเรื่องของการประพฤติเนาะการใช้ชีวิตประจำวันฉะนั้นสืบต่อข้อที่4บาทนี่คุณสมบัติที่พนักงานที่ดีควรเฮ็ดเนาะเป็นผู้ปรับตัวเองนี่หรือว่าเป็นผู้หนึ่งที่สามารถปรับตนเองให้เขากับหมู่ครูเป็นมิตรทั้งมีมารยาทที่ดีท่านผู้ฟังอันนี้นี่เป็นเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลควรจะมีเนาะเฮาจะเฮ็ดจังได๋เมื่อเฮาอยู่นําหลายกลุ่มคนหรือว่ามีขุมความงานนี่หลายสาขาหน้าเวียกเนาะอาจจะเป็นการพัวพันภายในหรือว่าการพัวพันเวียกงานภายนอกแต่สิ่งสําคัญเวลาที่เฮาจะสื่อสารสนทนาออกมานี่เว้าในเรื่องของการใส่เอิ้นว่าวาจาหรือว่าวาทศิลป์เนาะในการสนทนาก็คือควบรวมไปถึงการปฏิบัติทางด้านระเบียบหลักการหรือว่ารูปแบบของการสื่อสารที่แสดงออกมามันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานท่านผู้ฟังที่ทุกคนควรมีอันนี้นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการใส่เนาะเอิ้นว่าการใส่เขาในโครงเขตเวียกงานในยุคปัจจุบันนี้และนอกจากนี้นี่เฮาควรเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเฮ็ดให้หัวหน้านี่ไว้วางใจได้เนาะหรือว่าครูความงานผู้อื่นนี่สามารถวางใจเฮาได้ว่าโอ้สามารถมอบเวียกที่สําคัญนี่ให้เราเฮ็ดและเราก็ยังสามารถเฮ็ดได้อันนี้ความเสื่อมั่นเนาะมันจะต้องมีตัวนี้นี่เป็นอีกหลักการนึงหรือว่าปัจจัยนึงที่เราจะต้องได้มีการฝึกฝนหลอมศึกษาเรียนแล้วก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆและขอต่อมาท่านผู้ฟังคุณสมบัติที่ดีของพนักงานเนาะที่มีนี้ต้องมีนิสัยมวนซื่นยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความอบอุ่นแก่เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอ้อมข้างอันนี้นี่คือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและขาดบ่ได้ในการเฮ็ดเวียกอยู่หัวหมู่หลายคนฉะนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าในชีวิตจริงท่านผู้ฟังคนที่บ่เคยรู้จักกันเนาะมาจากเมืองอื่นแขวงอื่นบ่ได้นอนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแน่นอนแล้วทัศนคติหรือว่านิสัยใจคอนี่จะแตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าว่าเฮามาอยู่นำกันมาเฮ็ดเวียกนำกันนี่จะต้องได้รู้ว่าอันใดที่เฮาควรประพฤติเนาะหรือว่าคุณสมบัติใดที่เฮ็ดให้หมู่เพื่อนบ่หรือว่าคนอ้อมข้างนี่แสดงออกมาแล้วแหละมันเป็นผลลบให้แก่เฮานี่เฮาก็ต้องควรหลีกเลี่ยงฉะนั้นเฮาต้องอยู่ร่วมกันแบบมีความเบิกบานมนต์ซื่นให้มีความสามัคคีปองดองเนาะในเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้มีการค้นคว้าและก็ฝึกตนเองอยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังฉะนั้นขอสุดท้ายเนาะในหอบนี้หรือว่าในระยะนี้ก็คือข้อที่7ท่านผู้ฟังเป็นคนสุภาพอ่อนโยนแน่นอนอันนี้นี่ทุกคนควรมีเนาะว่าเฮาจะมีเอิ้นว่าบางครั้งคนเฮานี่มีอารมณ์ที่หลากหลายมื้อนึงนี่อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี่ได้ไววาที่สุดเนาะเฉพาะสภาพอารมณ์ของพวกเฮาแต่สิ่งสำคัญเฮาก็ต้องสำนึกไว้ว่า ความสุภาพนิ่มนวลอ่อนหวานความอ่อนโยนนี่มันสามารถใส่ได้ทุกๆกาละและโอกาสเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแลกเปลี่ยนในระยะนี้ฉะนั้นการสนทนายังบ่หมดเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีอีก3หัวข้อที่จะมาแลกเปลี่ยนบัดนี้เตรียมบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงแล้วจังกลับเข้ามาสนทนากันเติม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับมาในระยะนี้ถือว่าระยะมวลท้ายของรายการกันแล้วแต่ก็ยังมีกระทู้ที่แลกเปลี่ยนอยู่เนาะสืบต่อในระยะนี้ก็คือคุณสมบัติของพนักงานที่ดีนี่เฮาควรเฮ็ดแนวใดเนาะข้อที่8บัดนี้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มักแสวงหาความรู้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาอันนี้แน่นอนแล้ววัยหนุ่มสาวหนุ่มนี่เป็นผู้หนึ่งที่มีความหาวหันภาคเพียรพยายามและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแนวคิดก็คือการเนาะจะต้องมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และมีแนวคิดที่อยากพัฒนาในสายหน้าเวียกก็คือพัฒนาทางด้านวิชาเฉพาะพัฒนาทางด้านเวียกงานขบวนการปิ่นอ้อมทั้งหมดนี่จะรวบรวมอยู่ในวิชาชีพที่เฮารับผิดชอบอยู่และข้อที่9บัดนี้ท่านผู้ฟังคุณสมบัติอีกอันหนึ่งของพนักงานที่ดีบอกควรล้มเหลืองทีสะทรายแบบให้สาระบอกว่าหลายในเวลาเฮ็ดเวียกมีเวียกเฮาก็เฮ็ดบ่มีเวียกเฮาก็ซอกฮู้หำเฮียนเป็นความฮู้อ้อมโตเนาะเพื่อมาพัฒนาตนเองนี่ดีก่อนที่จะใช้เวลาแบบถิ่มไปล่าล่าโดยเสียเป่าทานผู้ฟังและขอสุดท้ายก็คือจะต้องมีความคิดเป็นของตนเองเนาะบ่รับหูรับตาเฮ็ดเวียกอย่างบ่มีพิจารณาอีกอันนี้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างแนวความคิดนี้จะต้องมีแนวความคิดที่เป็นของตนเองแต่ว่านอนอยู่ในระเบียบหลักการแบบแผนในวิธีของการเฮ็ดเวียกเนาะก็คือหน้าที่ผิดชอบของตนเองนี่เฮ็ดอย่างมีไหวพริบปฏิภาณหรือว่าเฮ็ดให้มันรอบคอบที่สุดในเวียกงานที่เฮานี่ได้รับผิดชอบถูกต้องตามกำหนดเวลาที่ทางหัวหน้าได้มอบหมายให้อันนี้ทั้งหมดนี่แม่นๆการแลกเปลี่ยนในเรื่องราวของคุณสมบัติของพนักงานที่ดีท่านผู้ฟังนิ่งน้องกอยิบหยกเอาสนานหูนี้มาแลกเปลี่ยนในคำคืนนี้ฉะนั้นมาอิงใส่เวลาของห้องส่งท่านผู้ฟังขอขอบใจนำผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนกรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวส่วนกลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ให้การสนับสนุนพิเศษขอขอบใจเมียรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้ที่ปศ.หนองสาราดหรือนิ่งน้องจากลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารฐานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

เล็กหดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลียวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงตอนหับฐานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่เลยเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเรือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคือนี่มันก็อยากหลับอยากนอนได้แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ถึกอกถึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังชัดเจนและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้หับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภายเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเข้ายากมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในรอบปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดกายาเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิมโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บอกพ่อข้าว่าเห็นอ้างส่งจากตื่นเศร้ายามใดมิดรายการหับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังสิเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่หรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัจจินจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์020559294922ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่ยิงโฆษณาจังสิก็แม่นยินดีต้อนรับทุกท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยรองรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคศกหรือว่าเครื่องเสียงห้องกะแมนมีโต๊ะตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะทันทีว่าสนใจกะแมนสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนภัยนามบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020559294 92ในมงรัฐการ

0: ินหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ต้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการกระเมนได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับต้นวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอดสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสันคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาน่าอยู่น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหี้ยอยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหี้ยในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหี้ยแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหี้ยด้วยการจุดการซุ้มแต่บางครอบครัวก็บ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้รักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหี้ยนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหี้ยนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหี้ยอยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะคองห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากๆกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันจันทน์แฮม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่11พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย 9:00 น.รายการ Long List Long Life 11:00 น.รายการอุตสาหกรรมและการค้า 12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร 13:00 น.รายการเพลงสากล 14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน 15:00 น.รายการความหู้ทางกฎหมาย 15:30 น.รายการประกันสังคม 16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม 16:30 น.รายการหอบบ้านผ่านเมือง 17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่ 18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการพัฒนาชนบท 20:00 น.ถ่ายทอดหวย 20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต 21:00 น.รายการข่าว15นาที 21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา 22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง 23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เงือขาแก้งเขียนเห็นให้เขียนแกเรเนอร์บ่ว่าเขียนข้างแค่พอดเงือสิได้แกเขียนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแผงทุกๆด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนาบาลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในขณะนี้มีท่านผู้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ทับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังแต่นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละมาให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างความบึกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าตื่นขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียกงานประจำวันของครอบครัวเงินสันพวกท่านได้ฟังสร้างบรรยากาศลดพรความอิดเมื่อยไปในตัวเนาะเอาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้เป็นวันจันทร์แล้วเด้เป็นวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ก็กับวันที่11เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026นะเดือนพฤษภาก็ใกล้จะมาฮอดเครื่องเดือนแล้วการเวลาบ่ค่อยท่าผู้ใดดังนั้นก็คือกันกับพวกเราในปัจจุบันนี่แหละเรียกงานต่างๆอย่าไปรอถามมันได้ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติสู่สนจัดตั้งปฏิบัติในประสบผลสำเร็จเวียกใดที่พอสำเร็จในมือนี้ก็ให้เทศให้จนสำเร็จในมือนี้เวียกใดสำเร็จภายใน1ชั่วโมงบ่2ชั่วโมงก็ให้มันแล้วให้มันสำเร็จบ่คอดบ่ต้องรอถ้ารอถ้าโอ้ยมื้อนั้นจะเฮ็ดมื้อนี้จะเฮ็ดอันนั้นจะเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆบ่ประสบผลสำเร็จบ่ทันกับสภาพการนะพวกเขาจงเอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จโดยไวเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์หังมีเข็มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินสารของพวกเขาเป็นอะไรสาวนาเกษตรกรของพวกเขาในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี้ได้ระเบาะตกก้าระเบาะไถหดนาระเบาะเนาะบางบ่อนนี่ก็โอ้ยเพิ่นก็ไถหดแล้วก็มีแต่ส่วนหลายก็ยังบ่ทันได้ไถฮดเทื่อดอกฝนบ่ตกตามปกติว่าซั่นซะขาดน้ำขาดในส่วนหลายก็ยังอาศัยนาน้ำฟ้าน้ำฝนอยู่เด้ส่วนชลประทานก็มีบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขก็มีชลประทานนะพวกเขาจงสืบต่อเด้อเพิ่มพูนผลิตผลปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้ได้หลายขายเป็นสินค้าสร้างความอุดมสมบูรณ์เข้มแข็งให้ครอบครัวเงินสารพวกเขานำพาเอาครอบครัวเงินสารให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนารายการล้มทั่วทิศนาบาลุนมื้อนี้ก็เซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเขารวมทั้งต่างประเทศมาเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเริ่มต้นของรายการฟังเพลงก่อนจากทางรายการพวกเขาจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในลำดับต่อไป

เอาหลังจากที่ฟังเพลงจากรายการแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้มันว่าถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่48และกองประชุมเกี่ยวข้องแต่วันที่7ถึงวันที่8พฤษภานี้อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้แจ้งให้ทราบว่าตอบสนองตามการเชิญของท่านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องโดยการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่7และที่8พฤษภานี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์และในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้พบปะสองฝ่ายกับคู่ร่วมตำแหน่งจากบางประเทศสมาชิกอาเซียนตื่มอีกนะอันนี้ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนไซสีพันดอนนี่ละเพิ่นได้นำพาคณะผู้แทนลาวก็เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกองประชุมเกี่ยวข้องที่จัดขึ้นอยู่ฟิลิปปินส์แต่วันที่7หาวันที่8พฤษภาคมนี้เออวันนี้ก็เป็นข่าวต่อไปท่านผู้ฟังยังจื้อได้อยู่บ่ว่าการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศประจำปีหรือว่านักเรียนเก่งระดับชาติ

ต่อครับปัญหาดังกล่าวนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนี่เพิ่นก็ได้จัดแถลงข่าวผลการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติขั้นม.4วิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ขั้นม.4นี่ซึ่งอันดับ1หั่นมีถึง2คนพุ่นเด้พร้อมเดียวกันเพิ่นก็ปฏิบัติวินัยทางบริหารต่ออนุกรรมการวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดซึ่งวันที่4พฤษภาคมนี้ท่านหงศาสตราจารย์ปริญญาเอกลาวันวงคำสารหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้ถแถลงข่าวผลสำเร็จการจัดตั้งการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาระดับชาติศกเรียน2025-2026ว่าในศกเรียนนี้มีนักเรียนเก่งที่เป็นตัวแทนมาจากนครหลวงเวียงจันทร์และ17แขวงเขาห่วมแข่งขันทั้งหมดนั้น288คนเป็นหญิง165คนในจำนวน288คนนี้มีสมณเณรอยู่2องค์มาจากซึ่งนักเรียนทั้งหมดนั้นมาจากภาครัฐนี่229คนพระสงฆ์2องค์มาจากโรงเรียนภาคเอกชน59คนสอบเสียง4วิชาหลักคือภาษาลาววรรณคดีวิชาคณิตศาสตร์วิชาฟิสิกส์ศาสตร์และวิชาเคมีศาสตร์การสอบเสียงและการจัดกิจกรรมต่างๆแม้ได้ดำเนินไปแต่วันที่20หาวันที่24เมษายนที่ผ่านมาผลการถามตอบคำถามวิทยาศาสตร์รางวัลที่1ก็เป็นทางแขวงบ่อแก้วแขวงหลวงลำทาได้รางวัลที่2ส่วนรางวัลที่3เป็นแขวงจำปาสักรางวัลสมเสยแขวงสนเขตอันนั้นก็เป็นผลการถามตอบคำถามวิทยาศาสตร์ส่วนผลการสอบเสียงนักเรียนเก่งหรือว่าแข่งขันนักเรียนเก่งระดับชาติสั้นมัธยมศึกษาประจำศกเรียน2025-2026ตามข้อตกลงฉบับเลขที่1890/ศ.ศ.ก.ลงวันที่23เมษายน2026ซึ่งในข้อตกลงได้เห็นดีเอานักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาทั้งม.4และม.7ระดับชาติจำนวน25คนที่มีผลงานดีเด่นในการเข้าร่วมสอบเสียงแข่งขันครั้งนี้ได้คะแนนดีเลิศอันดับ1 2 3และได้ประกาศไปแล้วประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ชนะเลิศในห้องสนามเลิศและอันดับ3ผ่านไปแล้วในวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าท่านผู้ฟังภายหลังที่ประกาศผลออกไปแล้วในตอนแรกของมื้อเดียวกันนะคือวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแหละพระเนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักได้เสนอมายังกรมสามัญศึกษาเพื่อกวดกาคืนความถูกต้องในการบันทึกคะแนนซึ่งเป็นคะแนนของเท่าพรภสิทธิ์บัวละวงผู้เข้าสอบเสียงวิชาคณิตศาสตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4แขวงจำปาสักเนาะซึ่งผู้เกี่ยวเสื้อว่าเฮ็ดได้ตอบได้ตอบถูกก็เสนอทางโรงเรียนทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักก็ได้เสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการนะกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้กวดกาขึ้นใหม่นะกรมสามัญศึกษาก็ได้หีบห้อนประสานหาคณะกรรมการกวดกาคณะกรรมการกวดหมายถึงเจี้ยคำตอบนั่นแหละบทสอบเสียงเพื่อกวดกาคืนอิงใส่กฎระเบียบของการสอบเสียงที่ได้ระบุไว้แม้นการกวดบทหรือกวดเจี้ยคำตอบบทสอบเสียงคณะกรรมการต้องซื่อสัตย์ยุติธรรมและต้องรับประกันความโปร่งใสสามารถกวดสอบได้แน่ใจให้ผู้ที่เข้าสอบเสียงทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันจนมาฮอดวันที่25เมษายนกรมสามัญศึกษาจึงได้เรียกคณะกรรมการรับผิดชอบกวดเจี้ยคำตอบวิชาดังกล่าวนั้นเพื่อมากวดกาคืนและเห็นได้ว่าคะแนนตัวจริงของผู้เกี่ยวก็คือของเท่าพรภสิทธิ์บัวละวงจากทั้งแขวงจำปาสักนี่แหละก็ตอบได้ถูก

ตอบได้ถูกหมายความว่าตอบถูกต้องตามผลการกวดกะแต่เวลาผู้บันทึกคะแนนลงในฟอร์มหั่นผันมีความผิดพลาดเฮ็ดให้ผู้รับผิดชอบป้อนคะแนนใส่บทรายงานผลของการให้คะแนนผลคะแนนนั้นบ่ถูกต้องตามคะแนนตัวจริงหลังจากสั่งรวมคะแนนขึ้นใหม่แล้วเห็นว่าคะแนนของเท่าพรประสิทธิ์บัวละวงได้เท่ากันกับคะแนนของนางฟ้าใสธรรมโกศอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ทาโทมเมืองไสสมบูรณ์ที่ได้อันดับ1คือ 9.50 คะแนนหรือว่า9คะแนนครึ่งเพื่อเฮ็ดให้ผู้เกี่ยวได้รับความยุติธรรมกรมสามัญศึกษาจึงได้รายงานและขอทิศสีน้ำจากคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อพิจารณารับรองผู้เกี่ยวเป็นนักเรียนเก่งระดับชาติอยู่ในศกเรียน 2025-2026 ประเภทที่1อีก1คนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็หมายความว่ารวมเป็น2คนมีคะแนนเท่ากันเป็นที่1ทั้ง2คนพร้อมทั้งเสนอให้ได้รับเหรียญคำและเหรียญรางวัลตามจำนวนที่นักสอบเสียงคนอื่นได้รับในประเภทเดียวกันพร้อมทั้งเสนอขอจัดพิธีประกาศมอบรางวัลให้ผู้เกี่ยวในเวลาอันควรและได้แจ้งให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักรับทราบในมื้อเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้แจ้งหาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักแจ้งให้เท่าพรประสิทธิ์บัวละวงให้ขึ้นมารับรางวัลพร้อมด้วยผู้ติดตามต่างหน้าจากแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักครูอาจารย์ผู้นำพาในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเพื่อมอบรางวัลที่1ของผู้เกี่ยวพร้อมทั้งได้ออกข้อตกลงขึ้นใหม่ข้อตกลงฉบับเลขที่1927ลงวันที่27เดือนเมษายน2026เปลี่ยนแทนฉบับเก่าฉบับเลขที่1890/ส.ส.ก.ลงวันที่23เมษายน2026ซึ่งเห็นดีรับรองเอานักเรียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาม.4และม.7ระดับชาติจำนวน26คนตามแผนแม่น24คน24รางวัลแต่เนื่องจากรางวัลที่3ในวิชาคณิตศาสตร์ขั้นม.4ได้คะแนน7ครึ่งหรือว่า 7.5 เท่ากันถึง2คนได้อันดับ1คะแนน9ครึ่งเท่ากัน2คนและต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในนามเป็นผู้จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะถือเอาเป็นความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่และจะเฮ็ดให้เวียกในครั้งต่อไปให้หัดกลุ่มกว่าเก่าพร้อมทั้งรับประกันว่าจะบ่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไปและได้ปฏิบัติวินัยทางบริหารต่ออนุกรรมการวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดตามระเบียบการนี่ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นด้วยความเจตนาบ่หรือเกิดขึ้นได้ใดอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบขึ้นใหม่ความผิดพลาดมีการความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้แบบบังเอิญและบ่บังเอิญแบบตั้งใจหรือบ่ตั้งใจคือดังผลของการสอบเสียงนักเรียนเก่งวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติในศกเรียน 2025-2026 นี่แหละนะได้ที่1 2คนแต่ผลสุดท้ายมาได้ที่1เพียงผู้เดียวเราศึกษาเบื้องต้นนั้นประกาศมิตรได้ที่1เพียงผู้เดียวแต่นักเรียนผู้ที่เขาเสียงตัวจริงนะเสื่อมั่นตนเองว่าตนเองตอบได้เฮ็ดได้ถูกต้องบ่พอใจบ่มีสื่อเด้เนาะก็เสนอทางโรงเรียนครูอาจารย์ก็เห็นดีเสื้อมั่นนักเรียนตนเองก็เลยเสนอหาแผนกแผนกศึกษาธิการแขวงเพื่อนำเสนอหากรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกวดคืนไหมขอกวดคืนขอกวดคืนตามดำรัสตามมติที่กำหนดไว้แหละกวดคืนก็เห็นแท้บัดนี้นะคะแนนเท่ากันได้9ครึ่งเท่ากันทางกระทรวงศึกษาธิการก็เลยตกลงเห็นดีทางกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการนี่ก็เลยตกลงเห็นดีมอบรางวัลที่1ให้ผู้เกี่ยวคือเท่าพรประสิทธิ์บัวละวงอยู่ทางแขวงจำปาสักเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้อันดับที่1หรือว่าชนะเลิศ
ิสาคริตศาสตร์ในศกเงียน2025-2026นะซึ่งก็ถือว่าชนะเลิศนี้เป็น2คนมีนางฟ้าใสธรรมโกศจากวงเงียนระยมสมบูรณ์ทาทมแขวงไซสมบูรณ์และอีกผู้หนึ่งก็เป็นเท่าพรประสิทธิ์บัวละวงอยู่ทางแขวงจำปาสักเตวิซานี่นี่ท่านผู้ฟังวิซานี่นี่ได้ชนะเลิศกับ2คนได้อันดับ3กับ2คนคะแนนเท่ากันอันดับ3มันคะแนน7ครึ่งหรือว่า 7.5 2คนเท่ากันเนาะเพิ่นก็ได้มีการมอบรางวัลผ่านพ้นไปแล้วมอบใบย่องย่อบ่มอบใบเกียรติคุณก็ผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นในความผิดพลาดครั้งนี้นี่แน่นอนท่านผู้ฟังเฮาจะบ่เว้าผู้ใดผู้หนึ่งดอกความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได้เสมอในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่มีผู้ใดจะเฮ็ดถูกต้องหมดทุกอย่างเนาะอันนี้ก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงที่สุดอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในนามเป็นผู้จัดการสอบสิ่งนักเรียนเก่งทั่วประเทศเด้นะจะต้องได้ถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในครั้งต่อไปใหญ่มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็เข้าใจว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ก็พยายามบ่ให้มันเกิดเนาะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มดุดิษฐ์นาบาลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาวันนี้ข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้กักตัวคุมต่างประเทศนี่ถึง203คนและคนลาว8คนที่ลักลอบเปิดบริการเล่นการพนันออนไลน์ตามหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานในวันที่5พฤษภาคมนี้ว่าในต้นเดือนมีนาที่ผ่านมากรมใหญ่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนต่างประเทศเข้ามาผักเซาอยู่ทางแขวงหัวพันซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ได้เคลื่อนไหวลักเปิดบริการและลีนการพนันที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ขอบเขตเมืองเวียงไสเมืองแอดและเมืองศพเบาจากนั้นหันภายหลังที่รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหัวพันกระลงติดตามกวดกาและพิสูจน์เก็บกำข้อมูลอยู่พื้นที่ตัวจริงจึงฮู้ได้ว่าอยู่พื้นที่ดังกล่าวนั้นได้มีการเคลื่อนไหวลักเปิดบริการและลีนการพนันต้องห้ามแท้ด้วยรูปการโฆษณาสอกหาลูกค้าและถ่ายทอดสดให้บริการลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นFacebook เพจเว็บพนันหรือลิงก์ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความไม่สงบอยู่ในสังคมและจนมาฮอดวันที่16จากนั้นมาวันที่16มีนาแหละกรมบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหัวพันได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมตำรวจสืบสวนสอบสวนได้แบ่งกำลังออกเป็น3จุเพื่อลงแก้ไขอยู่3จุดพร้อมกันอยู่ใน3จุดนี่สามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมดจำนวน231คนเป็นหญิง15คนในนั้นมีคนสัญชาติเวียดนาม223คนเป็นหญิง10คนและสัญชาติลาว8คนหญิง7คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางเส้นเงินสดกล้องวิดีโอถ่ายทอดสดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ลีนการพนันที่ต้องห้ามจำนวนหลายรายการและผ่านการสืบสวนสอบสวนก็เห็นว่าผู้ถูกหาแม้นล้วนแต่พลเมืองล้วนแต่เป็นพลเมืองของเวียดนามฉะนั้นจึงได้ประสานส่งตัวพวกเกียวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเวียดนามนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่เวียดนามในวันที่17มีนาผ่านมาอยู่ด่านสากลน้ำสวยนาเมลเมืองเวียงไสแขวงหัวพันส่วนคนลาวเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงหัวพันดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเป็นยังสมพอจังหวัดสแกมเมอร์มาหลายแท้นะโทรเข้าตัวหลอกลวงเหยาะจังสั้นจังสิอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวพวกเขาจงมีสติท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อการโฆษณาส่วนเสื้อโทรศัพท์เข้ามาหาบ่โทรศัพท์เจ้าอายุการน้ำใส่จะมดบ่ต้องไปลงทะเบียนบ่ในนั้นในนี้ตัวโยหลอกลวงถ้าเฮาบ่ฮู้กับบุคคลครับเนาะเฮ็ดให้สังคมนี่มีความวุ่นวายหลายดังนั้นอยู่ทั้งแขวงหัวพันนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้กักตัวกลุ่มคนต่างประเทศถึง203คนและเป็นคนลาวนี่8คนที่ลักลอบบริการลีนการพนันออนไลน์และในจำนวน231คนเป็นหญิง15คนมีคนสัญชาติเวียดนามถึง203คนเป็นหญิง10คนและสัญชาติลาวนี่8คนหญิง5คนสำหรับสัญชาติเวียดนามคนเวียดนาม203คนนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปทางเวียดนามส่งตัวกลับคืนประเทศมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเวียดนามเพื่อดำเนินนำตัวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายส่วนสัญชาติลาว8คนนั้นเพิ่นก็ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงหัวพันเพื่อนำไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
พวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันมีปรากฏการณ์โยทอกเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ลงไปกวดกาติดตามเบิ่งว่ามีมูลความจริงแท้บ่ถ้ามีก็จะได้ปราบปรามสกัดกั้นทวงทันแต่หัวทีติดตามข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวนี้แมนเว้าถึงลาวไทยนี่ได้ปรึกษาหารือทางด้านพลังงานการค้าและการลงทุนร่วมกันตามข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ารายงานวันที่5พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำโดยท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเฮานี่ก็ได้นำพาคณะเดินทางไปพบปะและปรึกษาหารือเรื่องงานต่างๆกับท่านเอกขนัดพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่แฮกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยบ่เป็นกระทรวงพลังงานบ่แฮได้ของเพิ่นเป็นกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและในการพบปะครั้งนี้นี่สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของแขนงพลังงานที่ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวไทยในปี2025ผ่านมาซึ่งในปี2025ผ่านมาหันลาวเฮาได้ส่งออกไฟฟ้าให้ไทยมูลค่าถึง2ตื้อกว่าดอลลาร์นะส่วนไทยส่งออกน้ำมันมาลาวมูลค่าการตลาดประมาณตื้อกว่าดอลลาร์ตั้งแต่1ตื้อ500ล้านหา1ตื้อ800ล้านดอลลาร์นี่แหละและปัจจุบันนี้นักลงทุนไทยลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวมีคือโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างรวมมี6โครงการรวมกำลังติดตั้งการติดตั้งทั้งหมดนั้น 3,613.2 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของโครงการ5ตื้อกว่าดอลลาร์โครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วมี16โครงการมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 7,688 กว่าเมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการหลายกว่า9ตื้อดอลลาร์สหรัฐรวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมดแมนหลายกว่า14ตื้อ763ล้านกว่าดอลลาร์ท่านมลัยทองกุมสิทธิ์ยังได้เสื้อเชิญให้ท่านเอกขนัดพร้อมพันธ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวยังเป็นทางการในเวลาอันเหมาะสมเพื่อสืบต่อปรึกษาหรือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการร่วมมือทางด้านพลังงานของสองประเทศให้ก้าวเข้าสู่นิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองชาติให้น้ำมือนับหลายขึ้นข่าวนี้แมนเว้าถึงการพบพันร่วมมือการปรึกษาหรือทางด้านพลังงานและการค้าระหว่างลาวไทยซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่5พฤษภาคมนี้แหละอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้นำพาคณะผู้แทนของลาวเฮาเดินทางไปพบปะปรึกษาหรือกับท่านอัครนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยในการร่วมมือต่อหน้าเอาอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังนั้นนี่แม่นหนุ่มจีน3คนถูกจับตัวแล้วหลังก่อเหตุยิงกันอยู่เขตบ้านปากทางเมืองศรีโคตบองตามหนังสือพิมพ์ป้องกันความสงบรายงานวันที่4พฤษภาคมนี้ว่าจากเหตุการณ์ที่มีคนให้แซ่อาวุธปืนยิงกันอยู่สถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งเขตบ้านปากทางเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์ในวันที่22เมษายนผ่านมาเวลา 22:30 นภายหลังเกิดเหตุการณ์กล่าวเจ้าหน้าที่แผนกสืบสวนสอบสวนปคสนครหลวงจันทน์ก็ได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองศรีโคตบองพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงกวดกาสถานที่เกิดเหตุตัวจริงพบเห็นกระสอบลูกปืนจำนวนหลายรถใหญ่เสียหาย9คันภายหลังลงกวดกาสถานที่ตัวจริงเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะจึงได้กำหนดเป้าหมายผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
และผ่านการสืบสวนและติดตามของเจ้าหน้าที่จนมาถึงวันที่23เมษายนจึงสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้3คนใน3คนนี้มีเท่าเจิงเซิงเหวยหรืออาเจิงอายุ37ปีเสื้อซาดสัญชาติจีนเป็นนักธุรกิจเท่าจางหรือเจิงหรือแมคโคอายุ41ปีเสื้อซาดสัญชาติจีนนักธุรกิจปัจจุบันนั้นทั้งสองได้พักเซาอยู่บ้านสะพังหมอเมืองไสเศรษฐานครหลวงจันทร์และอีกผู้นึงเป็นเท่าสูยิงคังหรือคังคังอายุ30ปีเสื้อซาดสัญชาติจีนเป็นกรรมกรพักเซาอยู่ฮงแฮมเขตบ้านหนองสนุคัมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์พร้อมทั้งรถใหญ่1คันและได้ขวดค้นสถานที่พักของพวกเกี้ยวพบเห็นของกลางปืน9กระบอกในนี้ปืนยาว5กระบอกปืนสั้น4กระบอกพร้อมลูกปืน500ลูกยาไอ้จำนวน137ถุงน้อยเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางดังกล่าวมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายปัจจุบันแผนกสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจปคสนครหลวงเวียงจันทร์กำลังสืบต่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพื่อนำมาดำเนินคดีตามขบวนการของกฎหมายต่อไปเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปรากฏการยอดโทษหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันบ่ได้ขาดพวกเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเรามีความสงบเป็นปกติประชาชนอยู่ทางธรรมะหากินอยู่ทางสังสาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวขึ้นไปอย่างบ่จุดจังเอาข่าวต่อไปเติมอีกข่าวต่อไปนี้เว้าถึงผลสำรวจพลเมืองลาวปี2025ทั่วประเทศเฮามีพลเมือง 6,744,719 คนเป็นเพศหญิงอยู่ 3,311,515 คนเพิ่มขึ้นหน่อยย้อนอัตราการเกิดลดลงวันที่30เมษายนผ่านมานี่แหละคณะสี่น้ำระดับชาติครั้งที่5ของการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เพิ่นได้จัดกองประชุมสรุปผลการสำรวจโดยการเป็นประธานของท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินซึ่งมีบรรดาห้องรัฐมนตรีคณะสี่น้ำระดับชาติประธานของแขวงประธานปกครองนครหลวงวิจันทร์ประธานคณะสี่น้ำขันแขวงนครหลวงและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนำแล้วจากผลของการสำรวจในเบื้องต้นให้หู้ว่าประชากรลาวในปี2025มีทั้งหมด 6,744,719 คนนะพลเมืองทั้งหมดได้อยู่ลาวเฮานี่ในปี2025มี6,744,719 คนซึ่งในนั้นเป็นเพศชายอยู่3,418,530คนกวมเอา 50.7 ส่วนห้อยเป็นเพศหญิง3,311,515คนกวมเอา49.3 ส่วนห้อยและประชาชนอาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14,724 คนกองทัพและตำรวจหลายกว่า 95,000 คนพนักงานสถานทูตและครอบครัวอยู่ต่างประเทศ630คนประชากรมีทะเอียงลดลงอย่างต่อเนื่องหมายความว่าประชากรนี่มีทะเอียงลดลงอย่างต่อเนื่องสามารถสมเทียบได้คือแต่ปี1995ปี2005หันแม่น 2.1 ส่วนห้อยต่อปีแต่2005-2015แม่น 1.4 ส่วนห้อยต่อปี2015-2025แม่นบ่ฮอด1ส่วนห้อยต่อปีมีแต่ 0.8 ส่วนห้อยต่อปีเท่านั้นสาเหตุหลักก็แม่นคนลาวของพวกเฮาในยุคนี้นี่แต่งงานซ่าลงและต้องการมีลูกน้อยย้อนการวางแผนครอบครัวที่ดีขึ้นและภาระทางด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงประชากรในแต่ละแขวงบ่คือกันเสกองนี่เพิ่มไว้ที่สุด 2.1 ส่วนห้อยต่อปีจำประชากรลดไว้ที่สุด -1.2 ส่วนห้อยต่อปี
แขวงที่มีประชากรลดลงก็ยังมีแขวงหัวพันคำฮวนและสวนเขตคนลาวอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายกว่า 313,000 คนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเสือว่าตัวเลขตัวจริงอาจจะสูงกว่านี้หลายเนื่องจากแรงงานย้ายถิ่นฐานแบบบ่เป็นทางการยังมีความยากต่อการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยตัวประเทศนี้มีเหือน 1,793,414 หลังคามีคนอาศัยอย่างถาวรนี่ 81.1 ส่วนห้อยครอบครัวทั้งหมด 1,475,782 ครอบครัวเฉลี่ย 4.5 คนต่อครอบครัวโครงสร้างอายุ054ปีความเอาซะ 4.9 ส่วนห้อยไว้แรงงาน15,564ปี65ส่วนห้อยอายุแต่65ปีขึ้นไป 5.7 ส่วนห้อยประชากรที่อาศัยอยู่ในลาวมีสัญชาติลาวทั้งหมด 98.6 ส่วนห้อยส่วนชาวต่างชาติ 1.4 ส่วนห้อยประมาณ 94,000 คนส่วนใหญ่มาจากเวียดนามจีนเมียนมาและไทยนี่อันนี้ก็ตัวเลขการสำรวจพลเมืองครั้งที่5ปี2025ยังยืนว่าในปี2025ผ่านมาหันทั่วประเทศเฮานี่มีพลเมืองทั้งหมด 6,744,719 คนเป็นหญิง 3,311,515 คนอัตราการเพิ่มขึ้นของพลเมืองนี่มันมีน้อยหลายย้อนอัตราการเกิดลดลงนะการแต่งงานซาแดการแต่งงานนี่ซาหรือการวางแผนครอบครัวมีลูกหน่อยคนเองใส่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะก็เฮ็ดให้ตัวเลขของพลเมืองนี่การเกิดลดลงแขวงที่เพิ่มขึ้นไว้ประชากรเพิ่มขึ้นไว้มันอยู่เซกองอยู่ทางเซกองนี่เพิ่มขึ้นไว้ที่สุด 2.1 ส่วนห้อยต่อปีแต่ว่าแขวงที่ลดไว้ที่สุดนี่ถึง-1.2 ส่วนห้อยต่อปีก็แม่นอยู่ทางแขวงแก่งประสักนอกจากนั้นอยู่ทั้งแขวงหัวพันบ่อยู่ทั้งคำมวนและสวรรณเขตคือยังสิ่งนี้จำนวนประชากรนี่ก็ลดลงนะอันนี้จากการสำรวจพลเมืองครั้งที่5พลเมืองทั่วประเทศครั้งที่5ในปี2025ยังยืนตัวเลขให้พวกเขาเห็นแจ้งแล้วหาเติมอีกจากข่าว1 2ข่าวเลยยังคอยฟังเพลงจากทางรายการฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการสำหรับข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นจับตัว2หนุ่มสังเอกก่อเหตุทำให้ร่างกายบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บย้อนความเมาและถือขี่รถตนะวันที่6พฤษภานี้พันโทสุวรรณไสยบุญมะวงหัวหน้าแผนกตำรวจปคสเมืองศรีสัตนนครหลวงจันทน์เพิ่นได้แถลงเหตุการณ์ทำให้ร่างกายอยู่เส้นทางบ้านสวนมอนเมืองศรีสัตนนครหลวงจันทน์ว่าเวลา 19:00 นของวันที่3พฤษภาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนปคสเมืองศรีสัตนาคได้รับแจ้งความจากเท่าธนุทองพันธะลังสีอายุ35ปีอาชีพพนักงานเอกชนอยู่บ้านพันมันเมืองศรีสัตนาคว่าได้มีเหตุการณ์ชายหนุ่มสาวหนุ่ม2คนขี่รถกระบะฮุนไดสีฟ้าป้ายทะเบียนกว5332ทำให้ห่างกายเท่าอนุนแก้ววงกตอยู่บ้านสวนมอนเมืองศรีสัตนาคภายหลังได้รับแจ้งความเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้หีบห้อนลงเก็บกับข้อมูลอยู่สถานที่เกิดเหตุตัวจริงพบเห็นผู้ก่อเหตุคือเท่าสุริยันแสงดาราอายุ37ปีอาชีพค้าขายและเท่าสุริยาแสงดาราอายุ35ปีอาชีพค้าขายปัจจุบันทั้งสองอยู่บ้านผลทันเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังฮู้เป้าหมายแล้วต่อมาวันที่4พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ปคสเมืองศรีสัตนาคจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวมาดำเนินคดีตามกฎหมายและผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนั้นพวกตน2ไอ้น้องนะสุริยันสุริยานี่เป็น2ไอ้น้องกันเด้ได้ไปแปลงแออยู่บ้านสวนมอน
ภายหลังสำเร็จแล้วก็ได้ดื่มแอลกอฮอล์น้ำมูพอฮอดเวลา 17:30 น.พวกตนก็ได้ขับขี่รถกระบะโดยแมนเท่าสุริยันเป็นคนขับรถหุ่นได้รถกระบะหุ่นได้สีฟ้าป้ายทะเบียนกว5332ซึ่งได้ขับขี่รถไปตามเส้นทางบ้านดอนปะไมภายหลังขี่มาฮอดบ้านสังเวยได้มีรถเก่งสีดำขี่มาแต่ทางบ้านสังเวยเลี้ยวขวาออกมาตัดหน้าพวกตนเกิดความบ่พอใจบวกกับความมึนเมาแดจากการดื่มแอลกอฮอล์เฮ็ดให้ใจให้จึงได้บีบแก่ไหลประมาณห้อยเม็ดรถเก่งสีดำก็ได้เบรกจอดทางหน้าอย่างกระทันหันทั้งสองคนจึงได้ลงจากรถย่างไปหารถเก่งคิดว่าจะไปต่อว่าเป็นการสั่งสอนแต่พอไปฮอดผู้เป็นทางกิจพอไปฮอดรถนั้นเท่าสุริยาผู้เป็นน้องชายได้จับคอเสื้อเท่าอนนท์ลากลงจากรถแล้วแกว้งผูกเกี่ยวจนหัวฟาดพื้นจนหัวแตกจากนั้นพวกตนทั้งสองจึงได้ขับรถลบหนีไปตามคลิปที่เห็นอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวพวกเกี่ยวทั้งสองน้องอ้ายคือสุริยันสุริยามาดำเนินการสืบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนั่นแหละเพิ่นบอกว่าความโมโหโทสูนี้พาตัวตกต่ำให้คอยคิดคอยสร้างสาแล้วจึงจะดีจากกรณีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่หลายหลายคนเนาะเวลาดื่มสิ่งของมึนเมาก็ต้องดื่มด้วยความมีสติระมัดระวังแดเราพาให้คนเปลี่ยนไปตัวเราคือเพิ่นเว้าแหละนำเปลี่ยนนิสัยกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยกินหลายได้กี่ล่อกินน้อยได้ยางเมือคือเพิ่นเว้าแหละเนาะถือเป็นบทเรียนสำหรับนักดื่มทั้งหลายมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการตื่มอีกหมดเพลงหมดเวลาบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

คันว่าใจประสงค์แล้วกลางดงกันยังบะทงคันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับบะดงสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงฮอดเวลานี้พบพอกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเมื่อนี้จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องลาวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามหักฟังตลอด30นาทีนี้ก็แล้วกันเนาะขอขอบใจบรรดาท่านที่หักฟังอยู่หลากหลายพื้นที่แดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หับฟัง FM 103.7 MHz พร้อมกันนั้นเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.lw ทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันก็ขอให้บรรดาท่านนั้นสืบต่อในการหับฟังติดตามเพราะว่าการแจ้งการต่างๆหรือว่าข่าวพยากรณ์อากาศก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันอากาศปรับเปลี่ยนระยะนี้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพทางกายแด่ถ้าว่าเจ็บเป็นอินอุ่นขึ้นมามันจะยุ่งยากท่านผู้ฟังเสียเวลาเสียเงินในการปินปัวรักษาหรือว่าผู้ใดที่อยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอย่าลืมเด้อผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาซึ่งว่าปัจจุบันนี้มีห้อยกว่าสนิทแล้วที่ผลิตออกมาหับไส้พ่อแม่ประชาชนให้ได้ดื่มได้สมไส้เคียงคู่กันไปกับชีวิตประจำวันแน่นอนว่าปัญหาสุขภาพมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะเกิดขึ้นได้บ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นนำบุคคลใดบางคนนี่ตั้งแต่น้อยมาก็เป็นพยาธิพยาวแล้วบางคนอาจจะอยู่ในวัยกลางคนรวมถึงผู้อายุสูงแต่ผู้ใดที่มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอยู่แล้วขอให้เป็นแบบนั้นตลอดไปเนาะปรารถนาให้มิตรการนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวแต่ถ้าว่ามิตรการนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพขึ้นมาเมื่อใดบ่ว่าจะเป็นตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันอิดเมื่อยอ่อนเพลียก็อย่าลืมสมุนไพรของเห็ดหมื่นปีเด้อมิตรการอาจจะถามว่าอ้าวกาแฟเห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีนี่ดีอย่างแดเนาะก็คือดีเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีและการผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบ่จะเป็นเพศหญิงเพศชายไว้กลางคนความอิดเมื่อยบางครั้งบ่เฮ็ดเวียกกับเมื่อยท่านผู้ฟังอยู่ลาลากับเมื่อยเนาะหายใจบ่อิ่มหายใจบ่ทั่วท้องเพิ่นเอิ้นว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียนั่นแหละแล้วก็ผู้ใดที่เป็นเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันกะสวยได้เสียเดียวกันดังนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีนี้ไปไว้ดื่มรสทันประฟังจะบ่เสียอกเสียใจเนาะเพราะว่าเพิ่นผลิตกะจากพืชธรรมชาติปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดดังนั้นศึกษาข้อมูลก่อนก็ได้โทรไปสอบถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้เนาะนั่นก็คือลุงคำสิงสีหาเทพ0557047049

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557049

0: จะเสนอสมุนไพรหรือยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขัวเรื่องยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละมันถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาเลยมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักนักเสียวสารต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบริวารเลือดเท่ามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มามีขาดน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันจะเหตุให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเขาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเขาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามีได้ครับคนดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนมึงแล้วตายเอโก้มึงแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพืชบ้านของลาวเขานี่หรือของต่างประเทศใกล้เคียงนี่เขาไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บริการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละและเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประชาริเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ต้องหาทางป้องกันไป
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายรถเน้นแต่งรถสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดินพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุนยากสักส่วนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้ใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึมซึมเติมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตะปบุ้งบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดล้างสารพิษกินโฮเซอร์นอนหลับชักไม่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์ซูมซองซูน5532 4492ซูมซองซูน5570 4709
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ของเราเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: มีรายการหลายคนยังติดตามหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีจะหับฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามเนาะสุขภาพยังเป็นของมีรายการอยู่สุขภาพดีขึ้นกับการเบิ่งแยงรักษาอย่าลืมว่าคนเฮาบ่มีอะไรในการเปลี่ยนถ่ายท่านผู้ฟังอะไรลดนี่ยังเปลี่ยนถ่ายได้แต่ว่าสุขภาพทางกายของคนเฮาถ้าว่าสูญเสียไปแล้วมันเอากลับคืนมาบ่ได้ดังนั้นก็ต้องได้ป้องกันปินปัวตัวเองรักษาตัวเองตั้งแต่หัวทีซะเนาะเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปไว้ให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มได้กินและสมไส้แด่หักตนเองหักสมาชิกในครอบครัวอย่าลืมพากันดื่มผลิตภัณฑ์ของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษได้เริ่มต้นตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาดื่มซากาเฟ่จะเป็นกาเฟ่เห็ดมันปีหรือว่าซาเห็ดมันปีถ้าว่าเป็นซานี่ก็ถือว่าหลายเด้อท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษสมุนไพรแคปซูลที่สกัดจากพืชธรรมชาติห้อยส่วนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อไปดื่มไปกินได้ให้เหมาะสมกับเพศไว้เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิป้องกันตั้งแต่หัวทีนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องของสายตาเดตามืดตามัวตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้บ่เห็นฮวงปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ไว้กลางคนผู้อายุสูงคนหนุ่มน้อยก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังดังนั้นการใส่สายตานี่มันจำเป็นเลยในการใส่ชีวิตประจำวันถ้าว่าตาบ่เห็นฮวงตาบ่แจ้งแล้วมันทรมานดังนั้นผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็อย่าลืมซะอายุวัฒนะผลดีที่ได้นี่คือสวยล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องบรรจุมี22รสชาติแซ่บกินหอมราคาบ่แพงนอกจากซาอายุวัฒนะที่สวยเรืองของสายตาแล้วท่านผู้ฟังทานที่มักดื่มซาให้ดื่มซาทานที่มักดื่มกาเฟ่พวกเฮายังมีกาเฟ่บำรุงสายตาซื้อของผลิตภัณฑ์แมนกาเฟ่บำรุงสายตาเด้อมีรายการไปซอกซื้อมีรายการอ่านหรือว่าถามผู้ที่เพิ่นขายได้เนาะซึ่งว่าคุณประโยชน์ของกาเฟ่บำรุงสายตาแมนให้วิตามิน A B 6และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทระบบประสาทระบบสายตาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันมีรายการดังนั้นถ้าว่าอันใดอันนึงมันเกิดมีปัญหาแล้วเกิดมีข้อบกพร่องอาจจะเฮ็ดให้ท่านมีปัญหาเรื่องของสายตาเกิดขึ้นได้เนาะตามือตามัวตามบ่แจ้งตาบ่เห็นฮุงสั่งไปไว้ดื่มทั้งซาอายุวัฒนะและกาเฟ่บำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตประเทศหรือว่าบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วมีรายการยังบ่ฮู้จักจะไปซื้ออยู่สายเนาะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ฝากไว้ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาอย่าลืมซาอายุวัฒนะและกาเฟ่บำรุงสายตา
1: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามิน A หรือว่าวิตามิน R ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามิน A นี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามิน A นี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาสิเอาหยังมาแก้ไขอันที่บ่ใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามิน A เฮาจึงค่อยมาซอกวิตามิน A อยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10โอเซตเนาะมันก็ชื่อว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้ว

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: ยินดีต้อนรับในรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่ง30นาทีนี้พวกเขามีแต่สิ่งดีๆอีหลีท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะกับบ่ฮู้ว่ามีรายการเฮาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดเด้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เฮาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้อากาศปรับเปลี่ยนในระยะนี้เฮ็ดให้หลายคนนั้นบ่สบายเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอันใดก็ต้องไปห้องหมอไปสุขศาลาห้ามซื้อยามากินเองหรือว่าผู้ใดมีทางเลือกที่ดีในการป้องกันตัวเองตั้งแต่หัวทีเฮ็ดให้ตัวเองนั้นแข็งแรงอยู่เสมอผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็เป็น1ผลิตภัณฑ์ที่ให้มีรายการนั้นได้ฮู้จักได้สมใจน้ำกันเนาะหลายคนได้ดื่มได้กินแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีอีหลีดีต่อสุขภาพแล้วบอกต่อกันไปผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์อันใดก็ตามเพราะว่าปัจจุบันนี้มีห้อยกว่าสนิทแล้วและการยังจะพัฒนาสินค้าแบบนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนนั้นได้สมใส่น้ำกันเนาะผู้ใดที่ได้ใส่แล้วอย่าลืมบอกต่อกันไปเนาะผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเงียงคิดน้อยคิดใหญ่บ่กล้าที่จะตัดสินใจในการดื่มในการสมใส่ลองหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเบิ่งท่านผู้ฟังแล้วท่านจะรู้สึกว่าคนลาวเฮานั้นมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าดีๆแบบนี้จนเป็นที่ยอมรับจากสากลไปแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่แหละมีรายการที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนแต่ปี2009จากประเทศบรูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลไปแล้วเนาะเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนนี่คือการยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ด6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีร่างกายแข็งแรงถ้าว่าผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียหายใจบ่ลงหายใจบ่ทั่วท้องหรือว่าบ่ได้เฮ็ดเพศงานกะอิดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วเนาะจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้เนาะความอิดเมื่อยอ่อนเพลียนั้นมันเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังถึงว่าจะบ่ได้

ที่เรียกหนักกระตามเนาะซื้อซาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟเห็ดหมื่นปีไปไว้ดื่มจะดื่มสำหรับท่านเองหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นของต้นของฝากแก่พี่น้องหมู่เพื่อนก็ได้ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709หรือว่ามีรายการไปห้านมินิมาร์คซอกซื้อตามห้านมินิมาร์คทั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายและมีรายการนั้นอยากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศกระโทรติดต่อสอบถามลุงคำสิงสีหาเทพ020-5570-4709

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดคนคั่วสอกงาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเกินใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่เท่าไรอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเขาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจตำรายาพื้นเมืองเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเขาได้ผสมประสานเอาจำเป็นเนื้อทั้งใจมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดนี่แหละที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเขาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวและก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเอาเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะค่อยมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเกลือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสารโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งแหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: น้ำไหลบ่ทาปาเวลาบ่ทาคนความทุกข์จนห่มนำคนขี้คานเป็นรายการยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับอนุรักษ์30นาทีอยู่กับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นประจำท่านผู้ฟังเป็นแนวรายการดำเนินรายการหรือว่าการเปิดเพลงเด็กถึงอกถึงใจในรายการหรือโปบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เพลงม้วนขึ้นกับผู้มักบางคนอาจจะมักหาฟังเพลงบางคนอาจจะมักหาฟังล้ำแตกต่างกันไปแต่ว่ารายการนี้มีทั้งเพลงทั้งล้ำแต่ข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็มีสิ่งดีๆจากส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษคือเก่านั่นแหละมาเว้าสู่ฟังผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราในปัจจุบันนี้สอบถามได้ลุงคำสิงสีหาเทพใจดีท่านผู้ฟังโทรสอบถามได้เนาะ020-5570-4709เพราะว่าปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานี่มีห้อยกว่าสนิทแล้วทุกสนิทแมนปลอดภัยได้มาตรฐานและกับผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพผู้ที่ได้สมใจเนาะจะเลือกผลิตภัณฑ์อันใดก็ตามให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเป็นอันดับทำอิฐทาวาทานสนใจท่านจะเข้าไปแวะซุ้มแวะซื้ออยู่สถานที่ที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่แมนตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ใกล้เขตใดใกล้จุดใดไปจุดนั้นก็แล้วกันเนาะเลือกซุ้มไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวส่งเสริมสินค้าภายในเงินตาบ่หัวไหลสุกยูเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เพิ่นผลิตก้นคิดแต่ท่านผู้ฟังเพราะว่าสินค้าที่ดีที่ผลิตออกมานั้นต้องได้ใช้เวลาในการค้นคิดค้นคว้าและก็ผลิตหลายลบหลายตาวกว่าจะได้คุณภาพที่ดีได้มาตรฐานที่ปลอดภัยนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาเลยเนาะโดยเฉพาะแม่นผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีนี่ท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์ทั้งปลูกเองนำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสามารถปรับความสมดุลให้แก้ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าห่างกายของเฮานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาสมุนไพรเห็ดหมื่นปียังช่วยป้องกันพยาธิมะเหงตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เด้อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709โทรสอบถามได้เนาะลุงคำสิงสีหาเทพยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่เมลการผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเวลานี้หมดแล้วขอขอบใจเมลการหลายๆติดตามเฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาพวกเฮาอยู่นำกันเป็นประจำและการเพื่อสุขภาพที่ดีอนุรักษ์ขอความผาสุกดีจนเกิดแก่เมลการทุกท่านสบายดี
2: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหล ภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันชมไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
0: จะเสนอสมุนไพรรัวยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขัวเรื่องยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติ ของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละมันถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องสิ้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาหลายๆมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเสียสารต่างๆที่แต่สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากว่าเลือดเท่ามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มันมีธาตุน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเขาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเขาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปชมสัตว์เห็นว่ามันได้หับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเจ็ดเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วไทยเอกโก้งแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพืชบ้านของลาวเขานี่หรือของต่างประเทศใกล้เคียงนี่เขาไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละแต่เพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของชุนชมเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประสาทเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 นก่อนพักข่าวทั่วไปท่านผู้ฟังพวกเราจะมาเว้าเมาว่าข่าวมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในแต่ละเช้าซึ่งระยะนี้ก็สภาพอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วเนาะท่านผู้ฟังตอนเช้าจังซี่เพราะว่าสิก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วถึงอย่างใดก็ตามแม้ภายในตอนเช้าที่จะออกไปล่ามาการหรือว่าจะไปค้าขายในตอนเช้าหรือว่าไปทําการผลิตในแต่ละเช้านี่ก็ให้เอาใจใส่น้ํากันเนาะในการเดินทางการไปมาโดยเฉพาะใครถือขั้นห่มบ่ถือสักกันฝนหรือว่าผู้ใดขี่รถขี่ลายานพาหนะกายมีสตินำกันเนาะหนึ่งมาก็เป็นเพื่อรักษาสุขภาพแน่แล้วก็สองมาก็เป็นอุบัติเหตุนี่แหละตามท้องถนนที่สิเดินทางไปมาในระยะนี้เพราะว่าการเบิ่งเห็นก็สิบ่ชัดเจนปานใดเพราะว่าบางจุดบางบอนก็เป็นฝนตกตอนเช้าๆจังซี่ในตอนเช้าที่มันก็การเบิ่งเห็นในการเดินทางก็บ่อยากชัดเจนก็คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ํากันเนาะเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเอ้าข่าวๆข้อมูลข่าวสารในตอนเช้ามื้อนี้ทางพวกเขาจะมาเว้ามาว่าข่าวเกี่ยวกับบทข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะปรึกษาหรือการพบปะหัวมือ3ฝ่ายในโอกาสการร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคม2026นี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ประธานสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีของลาวได้เข้าร่วมประทานอาหารเช้าแบบเฮ็ดเวียกร่วมกับประธานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาตามการเชิญเชิญของฝ่ายเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกับบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันระหว่างวันที่7-8พฤษภาคม2026นี้ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีกระต่างก็ได้แสดงความยินดีปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งหนึ่งและกติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการร่วมมือยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ไม่มีมาแต่ดุนนานของ3ชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความสมซื่อและกติราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งผลเด่นที่สุดแม้นการร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดและแสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อหัดแน่นความสามัคคีและยกระดับการร่วมมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ลวงลึกยิ่งขึ้นนอกจากนั้น3นายกรัฐมนตรียังได้แจ้งสภาพการพ้นเด่นของการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามลาวกัมพูชาและกับกัมพูชาเวียดนามให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสดังกล่าวพระธานสนใจ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพระธานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเวียดนามที่ได้ส่งสารแสดงความชมเชยในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งได้สุขยู่การหัวมือ3ฝ่ายในของเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะการเสื่อมโยงด้านโครงล่างพลังงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีพักพื้นสากลให้เพิ่มขึ้นในต่อหน้าอันนี้ก็แม่นบทออกข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะหาลือการพัวพันหัวมือ3ฝ่ายอยู่ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่18ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ฟัง บัดนี้ไปต่อข่าวที่คณะโฆษณาอุปสมบทกลางพรรคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และทิศทางแผนการปี2026ขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปสมบทกลางพรรคโดยการเป็นประธานของสายกำพันเผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปสมบทกลางพรรคมีคณะประจําพรรคกรรมการคณะพรรคคณะพรรคมีเลขาห้องหน่วยพรรคหักฐานเลขาห้องหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมในพิธีสายอนงศักดิ์อินทวงศ์คณะพรรคหัวหน้ากลุ่มจะตั้งได้พันสรุปการก่อสร้างหน่วยพรรคปลดใส่เข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และทิศทางเป็นการปี2026ว่าคณะพรรคคณะโฆษณาอุปสมบทกลางพรรคมี2คณะพรรคหักฐานมี23หน่วยพรรคในนั้นมี11หน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคหักฐานมีสมาชิกพรรคทั้งหมด544สหายหญิง210สหายสมาชิกพรรคสำรอง18สหายหญิง13สหายสมาชิกพรรคบำนาญ119สหายหญิง37สหายในปี2025คณะพรรคคณะโฆษณาอุปสมบทศูนย์กลางพรรคได้ตีราคากวดกาหน่วยพรรคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประกอบมี23หน่วยพรรคหน่วยพรรคแข็ง13หน่วยพรรคหน่วยพรรคกลาง10หน่วยพรรคสมาชิกพรรคตีราคาแบ่งประเภทมี375สหายหญิง159สหายประเภทแข็ง375สหายหญิง159สหายบ่ได้จัดประเภท169สหายหญิง51สหายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกพรรคสำรองพรรคปิ่นปัวและก็สมาชิกพรรคบำนาญคณะพรรคคณะโฆษณาอุปสมบทศูนย์กลางพรรคได้ปฏิบัติตามพระบทบาทและก็แบ่งเวียกความมาผิดชอบให้แต่ละสหายรับผิดชอบได้มีการซี้นำน้ำพาให้แต่ละหน่วยพรรคถือเอาการร่วมชีวิตพรรคเป็นการกวดกาการนำพาของหน่วยพรรคการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคในการปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบคณะพรรคคณะโฆษณาอุปสมบทศูนย์กลางพรรคประกอบมี14กลุ่มและกระเทียบเท่ากลุ่มขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599ท่านหญิง259ท่านสำหรับปี2025นี้ได้เห็นดีครับพ้องเอาหน่วยพรรคปลดใส่เข้มแข็งนักแน่น13หน่วยพรรคคือหน่วยพรรคห้องการกลุ่มจะตั้งพนักงานกลุ่มกวดกากลุ่มโฆษณาวารสารอรุณใหม่สำนักข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพรรคข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพรรคบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพรรคเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสดังกล่าวสายคำพันเผยวงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอล้มซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเชยต่อบรรดาเลขาและกับคณะหน่วยพรรคหักฐานและบรรดาหน่วยพรรคที่ได้เอาใจใส่ในการซี้นำนำพาหน่วยพรรคของตนในการปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบที่มีผลสำเร็จและได้ถือและได้ถือครับเป็นหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และได้เน้นให้สืบต่อพันธุ์ขยายมูลเสื้อในตระหนักในการซี้นำนำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเฉพาะกับเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานให้มีความนักแน่นและมีอุดมการณ์ของพรรคและเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ตนรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จเป็นเก่าๆในนั้นบรรดาหน่วยพรรคที่บ่ได้ถูกรับรองเป็นหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นต้องสู่ซนเหตุใดให้ได้ในซุ้มปีตนาในโอกาสดังกล่าวยังได้ประกาศการจัดตั้งให้พนักงานออกพรรคการรับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งห้องหัวหน้ากลุ่มในนั้นยังได้จัดกองประชุมทาบทามบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมาชิกเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะโฆษณาอุปสมบทศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่1วันนี้พวกเราจะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับศาลประชาชนสูงสุดประทักกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีศาลประชาชนสูงสุดประทักกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคม2540ปีขึ้นในวันที่8พฤษภาคม2026โดยให้เกียรติปาฐกถาโดยท่าน คุณสุวรรณสุธรรมวงศ์คณะประจำพรรครองประธานศาลประชาชนสูงสุดผู้ซีนำเวียงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนศาลประชาชนสูงสุดซึ่งมีพนักงานสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมรับฟังจุดประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการโฆษณาให้สมาชิกกรรมบาลได้รับรู้และก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์และการเติบโตขยายตัวของชนชั้นกรรมกรสากลพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นการยกให้เห็นถึงความหมายความสําคัญและภาระบทบาทกรรมกรของกรรมกรในยุคปัจจุบันในใส่ปลุกระดมสร้างกระบวนการให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะให้มีผลสําเร็จและการยกสูงระเบียบวินัยในการออกให้งานให้เข้มงวดกว่าเก่าพร้อมมีการประกาศทางมวลคืนมูลเสื้อในครั้งนี้ยังกลายเป็นกําลังแห่งสุขยู่ทางด้านจิตใจอันแหลมคมซึ่งสามารถปลุกระดมและก็สร้างขบวนการอันฟื้นฟูในเกสมาชิกกรรมบาลในการนำเอามูลเสื้อดังกล่าวไปติดพันกับการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จผลขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทันแถวสมาชิกกรรมบาลยกสูงสติตื่นตัวมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดเข้าในการออกแข่งงานเพื่อประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาของศาลประชาชนสูงสุดก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งจากนั้นทานกั้งเต็มสมบัติคณะบริหารงานพรรคประธานสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การศาลประชาชนสูงสุดได้ขึ้นผ่านขอแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดได้สร้างแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีแต่ปี2025 2026ซึ่งประกอบมี7แผนงานกับ17โครงการดังนี้แผนงานพัฒนาสมาชิกกรรมบาลทางด้านการเมืองแนวคิดแผนงานปรับปรุงแผนการนำพาและขยายสมาชิกกรรมบาลแผนงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลแผนงานยกสูงคุณภาพเวียกงานขบวนการของสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดแผนงานพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกกรรมบาลแผนงานเป็นเสนาธิการให้แก่การนำในการพัวพันกับต่างประเทศและกับแผนงานสร้างความเข้มแข็งเวียกงานกวดกากรรมบาลในตอนท้ายกองประชุมบรรดาประธานกรรมบาลหากทานได้จับมือออกแห่งแข่งขันหาเป็นเจ้าให้ปรากฏผลเป็นจริงอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากศาลประชาชนสูงสุดท่านผู้ฟังมื้อนี้ไปต่อที่ข่าวกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคม2026นี้อยู่ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้มีกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของท่านวันไสพงษ์สวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคเลขาคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลัดบางหลวงศูนย์กลางและทานเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดาทานรองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐรองประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีทานบุญเลิศเทพวงศาองค์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐประธานกวดกาพรรคองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้ผ่านหางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปี2021-2025จากนั้นบรรดาทานที่เข้าร่วมกองประชุมทั้ง2ฝ่ายก็ได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำเห็นต่อหางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปี2021-2025เพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกุ้มตอนท้ายกองประชุมทันวันไสพงสวรรค์ก็ได้ให้เกียรติมีคำเห็นซี่น้ำให้คณะรับผิดชอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนำเอาเนื้อในหางบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติตามบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงตื้มตามการประกอบคำเห็นของกองประชุมในมื้อนี้เพื่อเฮ็ดให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2องค์การต้องให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จะตั้งการเผยแพร่เสื่อมซึมพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้มีบรรดาองค์การจะตั้งของรัฐ และสังคมได้รับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องต่อกับภาระบทบาทสิทธิ์หน้าที่และการเคลื่อนไหวเวียกงานของ2องค์การพวกเฮาเพื่อบ่ให้เกิดมีห่างเสียงจมว่า2องค์การเฮ็ดเวียกซับซ้อนกันมีการตั้งคำถามต่อตัวเลขผลการตรวจสอบผลการกดกาที่บ่ตรงกันและอื่นๆให้ค้นคว้าแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การกดกาแห่งรัฐเพื่อปรึกษาลือในการแบ่งความรับผิดชอบกันให้ละเอียดชัดแจ้งพร้อมกันค้นคว้าสร้างแผนการตรวจกาแผนการตรวจสอบประจําปีร่วมกันต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานตรวจกาและเวียกงานตรวจสอบให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการตรวจสอบให้องค์การตรวจกาแห่งรัฐเพื่อสืบต่อลงลึกตรวจกาตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ได้กําหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การตรวจกาแห่งรัฐเป็นต้นแม่นกรมตรวจการัฐและกลุ่มที่เกี่ยวข้องหยิบฮ้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการตรวจกาตามผลการตรวจสอบให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนมื้อดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐองค์การตรวจสอบประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสอราดบังล้วงส่งให้กวดกาลัดขันแคว้งเพื่อสืบต่อกวดกาตามพระบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐจัดตั้งการประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาเวียกงานกวดสอบให้เป็นปกติและต่อเนื่องและในกรณีจำเป็นก็ให้ทั้ง2องค์การจัดตั้งประชุมปรึกษาหรือร่วมกันขึ้นในการผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจําปีเพื่อทบทวนและปรึกษาหรือในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กลุ่มเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก้าเกียมให้เป็นปกติอันนี้ก็แม่นกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การตรวจสอบแห่งรัฐท่านผู้ฟังหลายคนเพิ่นก็ว่าโอ้ยมันก็คือกันนั่นแหละแต่ว่าบ่แม่นเด้องค์การตรวจกาแห่งรัฐก็ต่างหากองค์การตรวจสอบก็แห่งรัฐก็ต่างหากแต่ว่าการเฮ็ดเวียกมันต้องมีการร่วมมือกันซึ่งเพิ่นก็ได้มีการร่วมมือกันปรึกษาหรือเพื่อมีความให้มีความหัดแน่นมีความละเอียดเนาะอันนี้ก็แม่นเวียกงานของประชุมปรึกษาหรือท่านผู้ฟังมันนี่ไปต่อที่ข่าววันที่7พฤษภาคม2566ที่นครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้แทนสหภาพเอื้อรบประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพเอื้อรบได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันเอื้อรบครบรอบ76ปีโดยให้เกียรติกับร่วมงานมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์คกาลาเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอื้อรบประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลของลาวเอกอัครราชทูตหัวหน้าองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติวันเอื้อรบแม่นกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมนครบรอบ76ปีซึ่งเป็นข้อเสนอของท่านโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างประเทศในเอื้อรบข้อเสนอของท่านซูแมนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพเอื้อรบในปัจจุบันที่มีขึ้นเพียง5ปีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1950แถลงการอันโดดเด่นของท่านโรเบิร์ตซูแมนแม่นอิงใส่2หลักการพื้นฐานคือสันติภาพและความสามัคคีท่านโรเบิร์ตซูแมนและท่านซูแมนและท่านอื่นๆที่เป็นรุ่นเดียวกันจากประเทศฝรั่งเยอรมันอิตาลีเบลซิกลุกซัมบวกและฮอลแลนด์ต่างก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างทวีปเอื้อรบให้มีความสามัคคีและกันยุติกับความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศในเอื้อรบซึ่งวิสัยทัศน์ของพวกเขาแม่นอยากให้บรรดาประเทศต่างๆในเอื้อรบรวมเอาทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้สงครามระหว่างคู่แข่งทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเซนฝรั่งและเยอรมันบ่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกบ่ว่าจะเป็นในทางความคิดหรือในทางปฏิบัติวิสัยทัศน์ของท่านซูแมนได้เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจาก6ประเทศสมาชิกมาเป็น27ประเทศในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอีก9ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยในนั้นรวมมีอูเครนจุดแข็งของสภาพเอื้อรบ แม่นความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมาโดยตลอดการขยายตัวของสมาชิกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดของยุโรปสําหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในทั่วทวีปยุโรปท่านมาร์ค กราเฮอร์ได้กล่าวว่าพวกเขาทุกคนล้วนแต่ได้รับความเข้มแข็งจากการเป็นคู่ร่วมงานยุโรปจะยังคงเป็นคู่ร่วมงานที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ของเราในด้านการร่วมมือกันเคารพกฎหมายสากลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วันยุโรปบ่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของยุโรปเท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นคู่ร่วมงานอันยืนยงของพวกเขาในทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่สภาพยุโรปพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นต่อการร่วมมือหลายฝ่ายและการร่วมมือสากลวันยุโรปได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าสิ่งท้าทายร่วมกันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการร่วมกันและความเป็นเอกภาพยังคงเป็นจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพยุโรปเฉลิมฉลอง76ปีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในวันยุโรปท่านผู้ฟังมาต่อที่ข่าวทั้งแหล่งข่าวจากแขวงจับประสักให้ฮู้ว่าสำนักงานข้อมูลการฟอกเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวร่วมกับสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจับประสักเผยแพร่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายที่ติดพันกับวิการคุ้มครองการจำหน่ายวัตถุมีค่าในวันที่7พฤษภาคม2026ที่นครปักเสแขวงจับประสักโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญจันทร์โลวันไซรองหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านทอมฮันเซนที่ปรึกษาสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กท่านคำแดงพุ่มมาผักดีรองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจับประสักสวรรณเขตสารวันเซกองและอัตปือเขาห่วมท่านบุญจันทร์โลวันไซได้กล่าวว่าในของกองประชุมครั้งนี้จะเน้นหนักใส่หลายเนื้อในเป็นต้นการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าในลาวมาตรฐานสากลในการคุ้มครองเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าพร้อมทั้งเฮียข้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมนี้จงมีความรับผิดชอบสูงในการรับฟังการปรึกษาหรือการแลกเปลี่ยนคำเห็นเพื่อให้สามารถนำเอาเนื้อในเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ไปพันขยายในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของตนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงและมีผลสำเร็จอย่างจบงามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายฉบับปรับปรุงเลขที่64ลงวันที่1กรกฎาคม2024มี9ภาค59มาตราซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎการเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกับการก่อการร้ายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่เฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเข้มแข็งมั่นคงสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกันก่อการร้ายแม้การเคลื่อนไหวของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่มีหน้าที่โดยตรงในการซอกฮู้สกัดกั้นจำกัดและปราบปรามการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกันก่อการร้ายซึ่งเป็นการทำซึ่งเป็นการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจของชาติสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมในกองประชุมผู้เข้าร่วมก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและกระทบทอนบทเรียนในการคุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทยผ่านทางออนไลน์และบรรหาอื่นๆที่ติดพันตื่มอีกพร้อมนี้ก็ยังได้รับฟังการนำเสนอการคุ้มครองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติทางด้านต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกับการก่อการร้ายประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ถอดถอนได้ของประเทศไทยในการนำใช้ระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพการลงโทษต่อการบ่ปฏิบัติตามระเบียบการของแนวความคิดของการฟอกเงินนอกนี้ก็ยังได้เผยแพร่นิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าและผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายวัตถุมีค่านี้มีความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้ตื่มอีกท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งแขวงจำปาสักมานี้พวกเราจะไปต่อที่ข่าวทั้งแขวงสวรรณเขตแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปียลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากว่าพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบทางด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยในสหไทยเด็กมีสุขภาพแข็งแรงท่านเตือนคำป้องวงษาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ายวันนี้ว่าเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอภายในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษายนหาวันที่10พฤษภาคมนี้แด่ใส่เด็กที่มีอายุรุ่ม5ปีลงมาซึ่งทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ท่านเตียงคำป้องวงษากล่าวให้ฮู้อีกว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นพระเนกสาธารณสุขแขวงได้มีการกักเก็บความพร้อมมาแต่หัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่ตัวตอบในทุกกรณีถ้ามีการระบาดมีความสะดวกในการซีนำน้ำพาของกระทรวงกรมกองเกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในห้องที่2นี้ได้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรคันแขวงเมืองสุขศาลาซุมซุนโดยสืบต่อจากห้องที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเอา14เมืองและ1นครหรือกว่าเอารายกว่า90ส่วนห้อยของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมือง2นครมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะสำเร็จห้อยส่วนห้อยซึ่งสำเร็จห้อยส่วนห้อยในวันที่10พฤษภาคมนี้ท่านได้เรียกร้องถึงองค์การปกครองทุกท่านทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดซึ่งการยอดวัคซีนโปลิโอมีความสำคัญในการจัดกำจัดหรือล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมท่านผู้ฟังอันนี้กับเวียกงานโปลิโอนี่นะกามินมีความสำคัญต่อสังคมหลายได้โดยเฉพาะกามินลูกหลานของประชาชนเฮาเองนี่แหละบ่ให้เป็นพยาธิเปียลอยต้องได้รับการยอดยาแต่อายุแต่เกิดพุ่นละไปเว้าได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นเพื่อนพ่วงสุ่มใส่โดยสำเร็จบรรลุเป้าหมายในรอบที่2ในท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ได้มาเว้ามาว่าสู่ท่านฟังได้มาอมมาล้มในตอนเช้าก่อนพักข่าวทั่วไปเมื่อนี้ข้อมูลข่าวสารที่พวกเราได้เอามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนจะฮอดพักข่าวทั่วไปกับเบิดลงเพียงเท่านี้ผู้ดำเนินรายการอำไพวันมอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้มื้ออื่นจะมีข้อมูลข่าวสารจะใดนั้นพวกเราจะมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังตื่มอีกมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: อ้าวสบายเดียววังมาเลาะซื้อเครื่องบ
2: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
1: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
2: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
1: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
2: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: ดีแท้สลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
2: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
1: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
2: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
1: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
2: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
3: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนเคลื่อนไปเฮ็ดเวียกอยู่โครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจืองเซินแขวงบุรีคำไซจุดสุ่มปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบ